0: ากลหรืออินเตอร์โพลหมายแดงของตำรวจสากลหรือเลสน้อยมี2รูปแบบโดยรูปแบบแรกเป็นหมายแดงที่สามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะได้ส่วนอีกรูปแบบจะเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลเป็นการภายในเพื่อรักษาความลับและใช้สำหรับการติดตามสืบหาตัวบุคคลที่ประเทศสมาชิกต้องการตัวยืนยันว่าข้อมูลของนายวรยุทธ์ยังอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลแต่ข้อมูลดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้เฉพาะตำรวจของประเทศสมาชิกเท่านั้นไม่ได้เปิดเผยให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้ทั้งนี้การที่ข้อมูลหมายแดงไม่ได้ปรากฏให้สาธารณชนเห็นไว้ในหมายความว่าหมายแดงดังกล่าวถูกยกเลิกโดยสถานะของนายวรยุทธ์ยังปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลของอินเตอร์โพลสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการติดตามกระบวนการของตำรวจสากลและประเทศสมาชิกทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลการเดินทางของนายวรยุทธ์กลับเข้ามาประเทศไทยแต่อย่างใดนาทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังของอังกฤษประกาศคว้าตัวอิลิแมนเอ็นดีไอแนวรุกทีมชาติเซเนกัลของเอเวอร์ตันคู่แข่งร่วมลีกอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,640 ล้านบาทพ่วงโบนัสตามเงื่อนไขอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ220ล้านบาทรวมมูลค่าสูงสุด65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,860 ล้านบาทพร้อมเซ็นสัญญาค้าแข่งในถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมเป็นเวลา5ปีโดยดาวเตะวัย26ปีเป็นผู้เล่นเกมรุกสารพัดประโยชน์สามารถเล่นในทั้งตำแหน่งปีกมิดฟิลด์ตัวรุกรวมถึงขยับเข้าเล่นตรงกลางสนามได้เช่นกันผลการแข่งขันฟุตบอลโคปปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบคัดเลือกรอบแรกซัสโซโลชนะดวลเตะจุดโทษฟรอซิโนเน่4-3หลังเสมอในเวลาปกติ1-1อูดิเนเซ่ชนะเวเนเซีย2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลเดเบโพคาเยอรมนีรอบแรก VFL ออกนาบรุกแพ้บาเยอร์มิวนิกแชมป์เก่า1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลสกอตเทพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์คู่ที่น่าสนใจกาสโกเซลติกชนะอาบดิน3-0คีมันน็อกแพ้เซนต์เมลเรน0-1ดันดีเอฟซีเสมอเซนต์จอห์นสโตน1-1และฟาวเคิร์กแพ้กาสโกเรนเจอร์1-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิสกราสแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่สหรัฐอเมริกาประเภทชายเดี่ยวรอบที่2แบรนดอนนากาชิมะนักเทนนิสมือ17ของโลกและเป็นมือ16ของรายการขวัญใจเจ้าถิ่นแพ้อเล็กซ์มิสเซนคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ46ของโลกทั้ง3เซต 3-6 4-6 และ4-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายการครับ
3: อย่ารอให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำในสิ่งที่อยากทำค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้แล้วเพิ่มพูนประสบการณ์เพราะการเริ่มออกก้าวตั้งแต่วันนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ัญชาการช่วยรบที่3จัดกำลังพลจิตอาสาทำโครงการจิตอาสาบริการซ่อมเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแผ่นดินไหวแม่สอดจังหวัดตากขนาด 2.3 ลึก1กิโลเมตรเมื่อคืนที่ผ่านมาดับทะลุ 1,200 ศพกู้ภัยเนปาลยังไม่หมดหวังยังเร่งหาผู้รอดชีวิตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิมาศพิจิตรนะครับทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะครับก็เปิดเพลงเอาใจพ่อยกแม่ยกนะครับที่ในขณะนี้ก็มุ่งเป้าไปที่พัทยาเนี่ยนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับเพลงผู้การเรือเร่
1: ใช่ครับว่าทหารเรืออ้อนรักนะครับมาจากประกอบละครดังในตำนานผู้การเรือเร่เนี่ยนะครับ
0: จากละครใช่ไหม
1: จากละครครับอาจารย
0: ์โอ้โห
1: ครับ
0: ชะโอแม่คุณทูลหัวใช่ไหมแม่คุณบุญเหลือ
1: แม่คุณบุญเหลือ
0: ทหารเรือ
1: ก็มีหลายท่อนนะครับ
0: มีหลายท่อนทหารเรือที่มานี่ก็คือจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้นะครับก็คึกคักนะ
1: คึกคักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีภาพบรรยากาศแล้วก็รายละเอียดนะครับที่เมื่อวานนี้ก็เทียบท่าแล้วก็ขึ้นฝั่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับพัทยาก่อนหน้านี้เขาก็มีการเตรียมการต้อนรับไว้เป็นอย่างดีคราวนี้ในส่วนของทหารสหรัฐเองทหารเรือเนี่ยนะครับที่มีการเทียบท่าขึ้นฝั่งก็มีข้อปฏิบัตินะครับเขามีข้อห้ามข้อกำหนดข้อจำกัดเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของเขาเนี่ยเขาห้ามอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นวันแรกนะครับเป็นอย่างไรนะฮะสักครู่หนึ่งในรายการ
0: ก็เป็นข้อห้ามจากทางสหรัฐด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับเป็นข้อปฏิบัติของกำลังพลทหารเรือเขาเนี่ยนะครับ
0: เพื่อความเรียบร้อยของเขา
1: ใช่ครับ
0: นะครับส่วนสาวไทยบอกห้ามข้อเดียว
1: ยังไงฮะ
0: ห้ามกลับอยู่ได้นานหน่อย
1: ไม่ได้เพราะเขามีกำหนดกลับวันอาทิตย์นี้
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: วันที่6กันยายนครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายคุณสวัสดิ์ชาดาครับ
1: ครับคุณโอ๊ตไฮโรนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ยังมี
1: คุณนิตยาบางกรวยครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ครับคุณรัตนาสิมะนะฮะแล้วก็ทราบมาว่าเช้านี้มณฑลทหารบกที่45เนี่ยรับชมแล้วก็ร่วมแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: คุณต้นน้ำแล้วก็คุณสุรศักดิ
1: ์ใช่ครับ
0: ครับคุณฤทธิรงค์ก็เข้ามาชมในขณะนี้ด้วยนะฮะ
1: ครับก็มีอีกหลายท่านนะครับเป็นกำลังใจให้รวมถึงผู้ที่ติดตามทางสถานีวิทยุทั่วประเทศด้วยครับ
0: ครับเจนิตผัดไทยบางใหญ่นะฮะขอบคุณสำหรับผัดไทยวันก่อนนู้นนะฮะ
1: ครับ
0: นะวันนี้ก็มารับชมกันด้วยนะครับเจ๊หมวยคุณเพ็ญอุตสาจากบางเขตนะฮะเอาละครับวันนี้เช้านี้ก็มาพูดคุยด้วยเรื่องอันเป็นสิริมงคลเมื่อวานนี้ผมไปงานเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีนะครับซึ่งก็เป็นพระพุทธปฏิมาองค์สำคัญนะครับซึ่งรัฐบาลก็ได้จัดสร้างเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีคร
1: ับ
0: ครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตรและพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชวพิสถิตมหาสีมารามจัดสร้างเป็นพระนิรันตรายเนื้อทองคำขนาดหน้าตัก 3.48 นิ้วนะครับ

0: 48ก็มาจาก48พรรษาของพระราชินีนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานสำนักปลัดนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีขนาดหน้าตัก9นิ้วเนื้อบรอนซ์นะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
1: ครับพอทั้งนี้นะครับพระนิรันตรายเนี่ยมีพุทธลักษณะประทับนั่งขัดสมาธิเพชรภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพระศรีมหาโพยอดซุ้มประดับพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับแล้วก็มีอักษรขอมจารึกพระพุทธคุณทั้ง9ประการซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชนะครับทรงสร้างและพระราชทานนามไว้ว่าพระนิรันตรายซึ่งหมายถึงปราศจากอันตรายและมีพระราชดำริให้มีการจัดสร้างขึ้นอีก18องค์พระราชทานแก่พระอารามฝ่ายธรรมยุทธนิกายรวมถึงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามด้วยครับ
0: ครับก็เป็นการสร้างองค์พระพุทธปฏิมาด้วยพระราชศรัทธาในสมัยรัชกาลที่4นะครับถวายหรือพระราชทานแก่วัด18วัดเมื่อสมัยครั้งกระโน้นนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับพระสัมพุทธพันนีหลายท่านเองก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารนะครับซึ่งก็จัดสร้างในรัชกาลที่4เช่นเดียวกันนะครับมีพุทธลักษณะที่ประทับนั่งขัดสมาธิราบปางสมาธิครองจีวรตามแบบพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติติกนิกายนะครับเป็นพระพุทธรูปสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงผนวชและก็ประทับจำพรรษาที่วัดสมรายวัดสมรายปัจจุบันก็คือวัดราชาธิวาสวิหารนั่นเองครับ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งภายหลังจากเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติแล้วก็โปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นอีกองค์หนึ่งเพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหารและอัญเชิญไปประดิษฐานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าครับ
1: ครับก็ดังภาพที่ปรากฏทางเพจอาร์มี่เรดิโอขณะนี้นะครับถ้าใครได้รับชมผ่านเพจก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: มีรุ้งกินน้ำด้วย
1: โอ้โห
0: ระหว่างที่ทรงประกอบพิธีเททองเนี่ยนะครับ
1: ค่ะก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเนี่ยนะครับนะครับก็นำมาฝากกันนะครับแล้วก็เรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะครับยังคงพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบกับความเดือดร้อนในทุกๆสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนะครับจากผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัยในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีนะครับที่วัดดิษฐ์วงศารามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพระกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมทั้งถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กนะครับไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครก่อจากเหตุเพลิงไหม้ล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพร้อมทั้งได้มีการอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบภัยรวมถึงมีการขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆและจิตอาสาที่เข้าร่วมให้การช่วยเหลือด้วยครับ
0: ครับคีภัยนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับในช่วงประมาณตี2ครึ่งนะครับทำให้บ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน ก็ได้สำรวจความเสียหายจัดตั้งพื้นที่บริเวณวัดดิษฐ์ทองสารามนี่แหละเป็นที่พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุอัคคีภัยช่วงนี้หลายคนบอกโอ้ทำไมไฟไหม้บ่อยจังเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: หลายเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นรู้สึก 2-3 อาทิตย์มาเนี่ย 2-3 เหตุการณ์แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดูแหละว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรสาเหตุใดกันแน่เนี่ยนะครับอ่ะก็ภาพเมื่อสักครู่นี้ที่คุณสมโภชนำขึ้นมานะฮะมีภาพเด็กด้วยสงสารจับใจอาจารย์สุธีครับโอ้โหบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปพักยังบ้านของตัวเองได้เนี่ยนะครับต้องมาอยู่ในพื้นที่ที่เขาจัดไปให้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะ
0: นึกถึงก็พูดหนึ่งที่เขาบอกว่าโจรปล้น10ครั้ง
1: ครับ
0: ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: ครับไม่เหลืออะไรเลยบางคนออกมาแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องนึง
1: ครับ
0: กระเป๋าถือใบเดียว
1: นะฮะ
0: ครับ
1: อ๋อนี่นะครับ เอาเป็นกำลังใจให้กันนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นะครับพระองค์ทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยอันนี้เป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในพื้นที่นครพนมคุณผู้ฟังครับก็มีการให้โปรดให้มีการเชิญสิ่งของพระราชทาน 2,000 ชุดมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขาก็จัดขึ้นที่บริเวณสารกลางจังหวัดนครพนมนั่นเองครับ
0: ครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดนครพนมก็ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้ง11อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ 12,694 ครัวเรือนพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 92,040 ไร่ครับ
1: ครับนี่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนครพนมนะครับแล้วก็ดูอันนี้เป็นกล่องที่บรรจุสิ่งของพระราชทานเนี่ยนะครับนะฮะก็มีการพระราชทานให้กับผู้แทนเพื่อที่จะนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีคุณผู้ฟังครับที่สำนักงานเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับพลอากาศเอกชริตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและรองประธานอนุกรรมการนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีท่านก็ไปดูถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจัดการเพื่อบรรเทาอุทกภัยแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนซึ่งพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้กับพี่น้องที่เป็นผู้แทนของเกษตรกรในพื้นที่ด้วยครับ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ตั้งแต่ปี2521โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ปางสีดาด้วยครับ
1: ครับก็โครงการนะครับอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาเนี่ยนะครับในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับที่ช่วยดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วมกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งนะครับซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามพระราโชบาตามพระบรมราโชบายสืบสานรักษาต่อยอดครอบคลุมทั้งมิติต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งหมด27โครงการด้วยกันครับ
0: ครับไปดูกองทัพภาคที่1โดยท่านแม่ทัพภาคที่1เนี่ยนะครับก็เปิดอบรมวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประวัติศาสตร์ครับเมื่อวานนี้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยรุ่นที่3ประจำปี2569ครับโดยพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1เป็นประธานครับแม่ทัพภาคที่1ก็ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาจำนวน150คนครับว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทยรวมถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนได้ฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรที่ดีมีความสามารถเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับครอบครัวบุคลากรในหน่วยงานตลอดจนปลูกฝังให้แก่เยาวชนซึ่งจะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติต่อไปได้ครับ
1: คุณผู้ฟังครับซึ่งโครงการดีๆแบบนี้นะครับกองทัพภาคที่1เนี่ยเขาก็ดำเนินการต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่3แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้นะครับปลูกจิตสำนึกให้มีความหวงแหนมีความรักในชาติบ้านเมืองนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหลักของชาติชาศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตลอดจนมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจต่างๆได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไปซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ตลอดการฝึกอบรมจากเมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองก็ต้องขอบคุณด้วยครับ
0: ครับไปดูเรื่องของชายแดนไทยมาเลเซียครับกระชับความสัมพันธ์ชายแดนไทยมาเลเซียกันหน่อยที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4กองทัพบกไทยแล้วก็พลโทดาโตะไครูอัสมีซาวบินอามัดนาเต้าผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียครับเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือว่า RBC ไทยมาเลเซียครั้งที่119ครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กันยายนวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือในการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบขนสิ่งของผิดกฎหมายยาเสพติดและการค้ามนุษย์พร้อมพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
1: ครับก็ที่น่าสนใจเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังก็คือการประชุมหารือในครั้งนี้เขาจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องของการนำเทคโนโลยีแล้วก็ระบบอัตลักษณ์บุคคลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามแนวชายแดนกันด้วยนะครับนอกเหนือจากมิติด้านชายแดนที่เน้นย้ำเรื่องของความมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชายแดนนะครับในมิติทางเศรษฐกิจในมิติสังคมในมิติสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพราะว่าชายแดนที่มั่นคงเขาบอกอย่างนี้นะครับต้องมาพร้อมกับชายแดนที่ประชาชนมีโอกาสและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับ
0: ครับกลไก RBC เป็นช่องทางหลักในการประสานความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียป้องกันปัญหาก่อนที่จะลุกลามนะครับ เชื่อมการทำงานข้ามพรมแดนสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนซึ่งมีความสำคัญโดยตรงต่อการสร้างเสถียรภาพเศรษฐกิจและสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ประชุม RBC ไทยมาเลเซียครั้งต่อไปเนี่ยนะครับกำหนดให้มาเลเซียนั้นเป็นเจ้าภาพในห่วงเดือนพฤษภาคมปี2570ปีหน้าเลยครับ
1: ครับก็จากในพื้นที่ภาคใต้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างนะครับแต่ว่าไปที่ชายแดนทางด้านของกองกำลังบุรพาทางด้านของพลเอกธรพงศ์มรคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะนะครับท่านลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ของกองกำลังบุรพาด้วยนะครับท่านก็ไปที่กองบัญชาการกองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์กองกำลังบุรพากรมทหารราบที่12รักษาพระองค์แล้วก็หน่วยขึ้นตรงนะครับทางนี้ท่านก็ได้พบปะพูดคุยมอบสิ่งของมอบเงินช่วยเหลือแก่กำลังพลและท่านก็กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นความเสียสละของกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนท่านเข้าใจถึงเรื่องของความยากลำบากแล้วก็ความเสียสละในการปฏิบัติงานเพราะว่าจะต้องมีการลาดตระเวนกันอยู่ตลอดและในขณะเดียวกันเรื่องของการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นด้วยครับ
0: ครับโดยได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกส่วนมีความเชื่อมั่นมีความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบเข้มแข็งและเต็มกำลังความสามารถเพราะว่าทุกภารกิจที่อยู่เบื้องหน้าล้วนมีความหมายต่อความมั่นคงของประเทศและความปลอดภัยของประชาชนครับ
1: ครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศที่เราได้นำมาฝากกันเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นความอบอุ่นระหว่างผู้บังคับบัญชากับในส่วนของกำลังพลนะครับที่ก็ได้มีการพูดคุยและเปลี่ยนให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าขอให้กำลังพลเนี่ยปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อรักษาอธิปไตยแล้วก็เอกราชของชาติไทยรวมถึงพิทักษ์เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สมกับการที่เป็นทหารรักษาพระองค์นั่นเองครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับต่างๆของเจ้าหน้าที่นะครับทุกภาคส่วนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ประเทศ
1: ใช่ครับ
0: นะครับทั้งข้าศึกทั้งสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่นชายแดนไทยกัมพูชานี่ก็ยังคงมาตรการปิดด่าน 100% อยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าทหารชายแดนก็ยังเฝ้าระวังรวมทั้งสกัดสิ่งผิดกฎหมายทั้งช่องทางธรรมชาติแล้วก็เส้นทางที่อาจจะถูกใช้หลีกเลี่ยงจุดผ่านแดนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงล่าสุดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบ้านแปลงปฏิบัติการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจการลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนจนถึงเวลาประมาณ 23:30 น. 5:30 น. พบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน3คันขับผ่านเข้ามาในพื้นที่จึงเข้าตรวจสอบแล้วก็ตรวจค้นพบรถยนต์1คันบรรทุกบุหรี่ถ้าทางจะมีพิรุธเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องสงสัยเลยนะครับผิดกฎหมายมาเต็มคันรถมูลค่าของกลางประมาณ65ล้านบาทครับ
1: โอ้โห
0: ต้องเยอะขนาดไหนครับ
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่จึงควบคุมรถยนต์ทั้ง3คันพร้อมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม7นาย7รายเนี่ยนะครับนำไปตรวจสอบแล้วก็สอบสวนเพิ่มเติมณฐานปฏิบัติการคลองตาดำขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนแล้วก็รายละเอียดของบุหรี่ที่ตรวจยึดตลอดจนขยายผลถึงที่มาเส้นทางการลำเลียงแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับก็ไม่รอสายตาเจ้าหน้าที่นะครับสามารถที่จะดำเนินการสกัดกั้นแล้วก็จับกุมได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับช่วงท้ายเรามีเวลาสักนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: อาจารย์เดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพรวมของทหารเรือสหรัฐกันสักเล็กน้อยเนี่ยนะครับ เทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln เนี่ยนะครับแล้วก็กำลังพลของกองทัพเรือตอนแรกเนี่ยมีรายงานเขาบอกว่า 5,000 คนแต่5,000 นายนะครับ แต่จริงมาถึงเนี่ยเขาบอกว่ามียอดอยู่ทั้งหมดเนี่ย 4,800 นายด้วยกัน
0: ก็เยอะนะ
1: ก็เยอะอยู่เนี่ยนะฮะคราวนี้อาจารย์ครับเขามีข้อห้ามนะฮะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ห้ามเด็ดขาดก็คือการเข้าร้านบริการจำหน่ายกัญชาเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นขี่เจ็ตสกีแล้วก็ในส่วนของแพลากร่มอันนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามแบบมีเงื่อนไขก็คือสถานบันเทิงบางพื้นที่นะครับห้ามเข้านะครับหลังจากที่ช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินก็คือ
0: ยามวิกาล
1: ยามวิกาลเนี่ยนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่อนุญาตก็คือยังสามารถไปท่องเที่ยวเกาะล้านแล้วก็พื้นที่อื่นๆได้ตามปกติอันนี้นะครับ
0: ต้องย้ำว่าเป็นมาตรการและก็ระเบียบด้านความปลอดภัยของฝ่ายกองทัพสหรัฐเอง
1: ถูกต้อง
0: เราไม่ได้ห้ามเขา
1: ใช่
0: แต่เขาห้ามเขาเอง
1: เขามีกฎของเขามา
0: ครับ
1: เนี่ยนะครับล่ำลากันด้วยเรื่องนี้เลยครับอาจารย์ครับเวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยฮะ
0: นี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามผมสุธีสุขสากล
1: ผมและท่านจตรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังอย่าเพิ่งหนีไปไหนท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเขาบอกว่าการรักษาขาให้แข็งแรงเนี่ยตอนเราอายุมากขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในบรรดาสัญญาณของการมีอายุที่ยืนยาวที่สุดนะครับสรุปโดยนิตยสาร Prevention ของสหรัฐอเมริกาเขาเขียนไว้ว่ากล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะอยู่ในอันดับต้นๆคนที่กล้ามเนื้อขาแข็งแรงเนี่ยจะมีอายุยืนจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนในเดนมาร์กพบว่าทั้งคนแก่และเด็กในช่วง2สัปดาห์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่เคลื่อนไหวไม่เดินเลยเนี่ยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาลดลง1ใน3การฟื้นตัวจะใช้เวลานานดังนั้นการใช้ขาออกกำลังกายสม่ำเสมอจึงจำเป็นเขาบอกว่าเท้าของเราเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับเป็นรากฐานหลักในการรับภาระร่างกายของมนุษย์ 50% ของกระดูกแล้วก็ 50% ของกล้ามเนื้อในขาทั้ง2ข้างมีข้อต่อและกระดูกที่ใหญ่ที่สุดและแข็งแรงที่สุดของร่างกายกระดูกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อแข็งแรงและข้อต่อที่ยืดหยุ่นก่อตัวเป็นสามเหลี่ยมเหล็กที่รับที่แบกรับภาระของร่างกายทั้งหมดนะครับก็ตรงช่วงเอวนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเอวลงไปเขาบอกว่าเท้าเนี่ยเป็นตัวนำการขนส่งของร่างกายขนส่งยังไงก็คือขนส่งทั้งเลือดและเส้นระบบประสาทขาทั้งสองข้างมีเส้นประสาท 50% ของร่างกายเราเส้นเลือด 50% ก็ผ่านมาที่ขานะครับเป็นเครือข่ายการไหลเวียนโลหิตขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันร่างกายคนที่มีกล้ามเนื้อขาแข็งแรงก็จะมีหัวใจที่แข็งแกร่งทีนี้ความชรานี่ก็จะเริ่มจากที่เท้าก่อนคนเราพออายุมากขึ้นความแม่นยำและความเร็วในการส่งคำสั่งระหว่างขาและสมองจะลดลงนะครับก็เหมือนตอนเป็นเด็กนะครับบอกว่าเดินนี่สั่งแล้วมันค่อยยกจึกจักยึกยักยึกยักนะครับพออายุมากขึ้นถ้าคำสั่งระหว่างขากับสมองไม่สัมพันธ์กันก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็จะเริ่มเดินเหมือนเด็กอีกท่านผู้ฟังเขาบอกว่ากระดูกหักในผู้สูงอายุทำให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายโดยเฉพาะโรคร้ายแรงเช่นเส้นเลือดในสมองตีบ 15% ของคนที่สูงอายุนะครับถ้าล้มไม่ได้เดินเนี่ย 15% จะเสียชีวิตประมาณ1ปีหลังจากที่ล้มแล้วไม่ได้เดินนะครับฉะนั้นการออกกำลังกายขาในวัย60นี่เขาบอกว่ายังไม่สายเกินไปท่านผู้ฟังแม้ว่าเราจะค่อยๆอายุมากขึ้นตามวัยแต่การออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นงานที่เราต้องทำตลอดชีวิตเพราะว่ามนุษย์ถูกสร้างมาให้เดินนะขาใหญ่ขนาดนี้ถูกสร้างมาให้เดินท่านผู้ฟังการทำให้ขาแข็งแรงขึ้นเท่านั้นที่จะทำให้เราอายุขัยยืนยาวคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเขาบอกว่าชาวญี่ปุ่นเป็นคนชอบเดินชีวิตประจำวันของเขาในเดินมากกว่าชาติอื่นๆปรากฏว่าปัจจุบันคนญี่ปุ่นที่มีอายุเกิน100ปีมีมากกว่า 80,000 คนนะครับชาวฮันซานะครับมีอายุยืนที่สุดในโลกเฉลี่ย120ปีนอกจากจะกินมังสวิรัติแล้วในวิถีของเขาชีวิตของเขาเนี่ยจะเดินขึ้นลงเขาทุกวันนะครับก็มาชวนท่านผู้ฟังให้เดินกันนะครับผมช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเชิญรับฟังครับ
1: แล้วมีเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนึงมีสาวไฮโซนางนึงเธอจะเดินทางไปภูเก็ตเพราะฉะนั้นก็ต้องไปสนามบินสิปรากฏว่าเที่ยวบินที่เธอจองตั๋วโดยสารไว้นั้นช้าไป1ชั่วโมงระยะนั้นก็เลยเดินไปที่ร้านขายของไปซื้อขนมคุกกี้มาถุงหนึ่งแล้วก็หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วก็เดินมาที่นั่งเพื่อจะรอเวลาแต่ปรากฏว่ามีคนมานั่งรอกันมากที่ว่างก็เลยไม่มีที่ว่างอยู่ที่นึงแต่มันก็อยู่ใกล้กับผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่มีช่องว่างอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้แหละอยู่ติดกับชายคนนี้มีถุงกระดาษวางอยู่ผู้ชายคนนี้ลักษณะแต่งเนื้อแต่งตัวผมเผาหนวดเคราอย่างกระโจนแต่เธอก็จำเป็นที่จะต้องนั่งเพราะว่าที่นั่งอื่นเต็มหมดแล้วเธอก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไปก็พลางก็เอื้อมมือไปหยิบขนมคุกกี้ที่ซื้อมาน่ะกัดกินพอเธอหยิบขนมคุกกี้ขึ้นมาอันหนึ่งผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆอีตาหนวดแต่งตัวมันโจรเนี่ยมันก็หยิบขนมคุกกี้ไปกินอันหนึ่งแม่เธอโมโหใหญ่ ไม่ได้บอกได้เล่าอะไรกันละไอ้คนอะไรรูปร่างเหมือนโจรแถมยังใจเลวอีกด้วยเธอก็คิดต่อว่าแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรนึกว่าทำบุญทำทานพอเธอหยิบขนมคุกกี้อันที่สองไอ้เจ้าหนวดก็หยิบไปอีกชิ้นนึงเหมือนกันเธอโมโหมากแต่ก็ไม่กล้าต่อว่ารูปร่างเหมือนโจรกลัวมันบีบคอเอาพอเธอกินอันที่สองหมดก็เอื้อมมือจะหยิบอันที่สามที่เป็นอันสุดท้ายเพราะขนมทุกกี้คุกกี้ในถุงนี่มีอยู่ห้าชิ้นนะกินไปแล้วคนละสองชิ้นเหลือชิ้นเดียวปรากฏว่าไม่ทันนะอีตาคนนั้นแย่งหยิบเอาไปก่อนแล้วแถมยังแบ่งขนมคุกกี้ให้เธอครึ่งนึงด้วยนะเธอโมโหใหญ่เกือบจะร้องตะโกนต่อว่าเขาอยู่แล้วแต่ว่ายังอดใจไว้ยังอดใจไว้พอดีทางสายการบินประกาศให้ผู้โดยสารที่จะไปภูเก็ตกับเที่ยวบินนี้ไปขึ้นเครื่องได้แม่สาวไฮโซนางนี้ก็เดินไปขึ้นเครื่องพอเธอนั่งลงเรียบร้อยบนเครื่องบินเธอก็เปิดกระเป๋าถือเพื่อจะเอาหนังสือพิมพ์เก็บแต่ปรากฏว่าภายในกระเป๋าถือของเธอมีถุงขนมคุกกี้ที่เธอซื้อมาอยู่ในนั้นน่ะอ้าวแล้วขนมคุกกี้ที่หยิบกินตอนที่นั่งรอเครื่องบินจะเป็นขนมคุกกี้ของใครอ้าวมันก็เป็นของอีตาหนวดคนนั้นน่ะสิปะโถเวรกรรมคิดแล้วเธอรู้สึกอายจนหน้าแดงหลงไปคิดต่อว่าเขาเสียหายหายว่าเขาเป็นไอ้เสือหิวโจรอะไรเงี้ยที่แท้นะตัวเองแหละเป็นโจรโอ้ยแล้วเขาก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำนะแถมยังแบ่งให้อันสุดท้ายให้ครึ่งหนึ่งอีกโถคนเรานี่นะมันวัดกันที่หน้าตาไม่ได้หรอกเจ๊เรื่องราวที่เป็นคติธรรมอีกเรื่องหนึ่งได้กล่าวถึงว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่ด้วยกันหลายคนมีพ่อแม่ปู่ย่าแล้วก็หลานชายอีกสองคนครอบครัวนี้มีอาชีพทำสวนก็มีที่ดินอยู่ประมาณสักสี่ไร่ที่เป็นมรดกเก่าแก่ตกทอดกันมาลูกชายกับลูกสะใภ้เนี่ยเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวพอพ่อแม่ของเขาเริ่มจะมีอายุมากขึ้นสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็ช่วยทำงานได้เล็กๆน้อยๆก็คนแก่แล้วอะแล้วทุกวันในลูกชายนี่จะออกไปทำสวนแต่เช้าขยันเนื้องกส่วนลูกสะใภ้จะคอยหุงข้าวปลาอาหารก่อนที่จะตามไปช่วยงานในสวนก่อนจะไปนี่ก็จะตักข้าวสองถ้วยกับข้าวสองจานแล้วก็ให้ลูกเอาไปให้พ่อผัวแม่ผัวบางครั้งลูกชายวัยกำลังกินกำลังนอนก็เคยทักกับแม่บอกแม่ทำไมเอาข้าวไปให้ปู่ย่ากินมันน้อยจังเลยอ่ะแล้วปู่กับย่าจะกินอิ่มเหรอถ้วยนิดเดียวอ่ะก็ปู่กับย่าเขาอยู่เฉยๆไม่ได้ทำงานทำการอะไรกินน้อยๆก็ไม่เป็นไรหรอกลูกบอกลูกชายไว้อย่างนั้นเจ้าลูกสองคนก็มองหน้ากันแล้วก็ยกข้าวไปให้ปู่กับย่าตามที่แม่สั่งเสร็จแล้ววันหนึ่งฝนมันเริ่มจะตกเจ้าลูกชายที่อยู่กับพ่อก็บอกพ่อตอนนี้หน้าฝนจะตกนะไม่รู้หลังคาบ้านปู่กับย่าจะรั่วหรือเปล่านะพ่อไม่เป็นไรหรอกปู่กับย่าเขาเคยแล้วอายุขนาดนี้แล้วตากว่าตากฝนมามากแล้วไม่เคยเห็นเป็นอะไรเลยพวกเองนั่นแหละเด็กๆ เดี๋ยวหลบเข้าห้องไปแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้าห่มสักผืนเอาไปให้ปู่กับย่าด้วยอ้าวทำไมไม่เอาไปสองผืนล่ะพ่อก็สองคนนะปู่กับย่ากับปู่กับย่าเองตัวนิดเดียวผืนเดียวก็พอแล้วเด็กสองคนนั่งเงียบไม่ได้ยินคำตอบจากพ่อแล้วทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างปกติหลายเดือนต่อมาเด็กสองคนก็กลับมาจากโรงเรียนเห็นพ่อกับแม่นอนอยู่ในบ้านก็ถามแม่ทำไมไม่หุงข้าวอ่ะหนูหิวแล้วอ่ะพ่อกับแม่ไม่ค่อยสบายท้องร่วงไม่ค่อยมีแรงแกสองคนหุงข้าวให้พ่อกับแม่กินทีนะเด็กสองคนก็รีบเข้าครัวหุงข้าวต้มทำกับข้าวสองอย่างก็ตักมาให้พ่อกับแม่อย่างละนิดแล้วก็ข้าวอีกสองจานตักเอาไปให้ปู่กับย่าเท่าๆกันพ่อเอ็ดลูกชายพ่อกับแม่หิวขนาดนี้จะพอกินได้ไงอ่ะก็พ่อกับแม่ไม่สบายไม่ได้ทำงานนะคนไม่ได้ทำงานกินน้อยๆก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็อย่างที่แม่เคยบอกไว้ไงทั้งสองผัวเมียได้แต่มองหน้ากันเสร็จแล้วก็ก้มหน้าก้มตากินข้าวปลานิดเดียวนั่นแหละจนเสร็จสักพักแม่ไข้ขึ้นมีอาการหนาวสั่นก็สั่งให้ลูกชายหยิบผ้าห่มมาให้อีกผืนลูกชายก็บอกก็แม่มีผ้าห่มอยู่แล้วว่าเอามาทำไมอีกผืนนึงอ่ะแม่ตัวนิดเดียวห่มผืนเดียวก็พอแล้วปู่กับย่ายังห่มคนละครึ่งผืนเลยสองผัวเมียก็ชะงัก หันหน้ามองดูกันเสร็จแล้วก็จับมือกันไว้แน่นเหมือนกำลังคิดอะไรอยู่ในใจต่อมาพอหายป่วยทั้งลูกชายลูกสะใภ้ก็เปลี่ยนแปลงบ้านช่องกันใหม่จัดแจงห้องหับเครื่องใช้ไม้สอยอย่างดีแล้วไปรับปู่กับย่าให้มาอยู่บนบ้านเดียวกันแล้วก็ดูแลอย่างดีโดยที่สองผัวเมียก็หวังใจเอาไว้ว่าคงจะเป็นบทเรียนบทใหม่ให้ลูกชายเจริญรอยตามเพื่อจะได้เป็นผลดีกับเขาในวันข้างหน้าครับนั่นก็เป็นเรื่องคติธรรมที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังก่อนวันนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังนิทานยอดอาจารย์ยอดกันต่อนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดปลอดภัยมีมาตรฐานการผลิต HACCP GMP ที่ดีที่สุดที่ดีนะครับที่มั่นใจก็คือใส่สมุนไพรเข้าไปนะครับที่ผมมันเองมั่นใจว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆนะครับใครมีปัญหาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้ลองดูก่อนแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการเบอร์โทรที่ประกาศออกไปนะครับบอกเขาส่งให้หน่อยเขาไปส่งให้แต่ที่จริงคนรับก็ไม่ได้ไปส่งท่านผู้ฟังทุกวันนี้เขามีเคอรี่มีแฟลตมีเอ็กซ์เพรสรถเหลืองๆนะวิ่งตามบ้านว่อนไปหมดนะนะครับรถเหลืองรถส้มรถส่งของส่งให้ฟรีแต่เก็บเงินปลายทางแต่ก่อนเขาจะไปส่งเขาจะโทรหาก่อนนะครับถ้าหากว่าใครไม่รับสายไม่รับโทรศัพท์เขาจะไม่ไปส่งต้องยืนยันได้ก่อนฝากเอาไว้ครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP มีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพได้รับปุจฉาจากคุณโยมผู้ชมว่าเวลาที่เราไปงานศพทำไมดอกไม้ที่ใช้วางให้แก่ผู้วัยชนต้องเป็นดอกไม้จันทร์ก็ขอวิสัชนาว่าที่เรานำดอกไม้จันทร์ไปวางไว้ในงานศพก็เพราะว่า 1. เพราะว่าดอกไม้จันทร์นั้นเป็นราชาของไม้ที่มีกลิ่นหอมดังนั้นการวางดอกไม้จันทร์จึงถือว่าเป็นการให้เกียรติสูงสุดครั้งสุดท้ายแก่ผู้วัยชนแต่2เป็นเหตุผลในทางธรรมะโบราณอาจารย์ท่านแต่ก่อนต้องการจะสอนเราว่าเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่หอมด้วยตัวเองทั้งที่เรายังเป็นคนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าล่วงลับดับขันไปก็ไม่ต้องใช้บริการดอกไม้จันทร์ให้มาช่วยทำให้เราหอมฟุ้งแต่เพราะว่าเราหอมเนื่องจากว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองขอสรุปเป็นคติธรรมให้จำง่ายว่าหอมก่อนตายไม่เสียดายที่ได้เกิดที่บันเจิดเพราะความดีที่สั่งสมค่าของคนมีค่าน่านิยมหอมทวนลมยิ่งกว่าจันทร์วันสุดท้าย
2: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนและก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
3: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
2: เยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันนี่นะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
3: ค่ะ
2: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
3: โอ้โหแต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะว่าไหมคะ
2: ถูกครับ
3: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
2: ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
3: โอ้โห
2: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ
3: 100
2: กว่าบาทนะ
3: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
2: 12บาทก็ซื้อ
3: โอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นนิทานจีนเรื่องเผาจดหมายถึงเพื่อนในเมืองผีเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องของธรรมเนียมจีนบางเรื่องนั้นเมื่ออ่านดูก็ออกสนุกเพราะเป็นตำนานหรือว่านิทานที่เล่าสืบต่อกันมาเป็นเวลานานจนไม่ทราบว่าต้นเรื่องเดิมเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่แต่ชาวจีนก็ยังคงเชื่อถือกันมากเช่นการติดต่อกับคนตายหรือว่าเจ้าบนสวรรค์ในนรกก็ง่ายมากเพียงแต่เขียนหนังสือเผาไฟเท่านั้นหนังสือนั้นก็ไปถึงผู้รับอย่างเช่นงูเต็งเขียนหนังสือเผาไฟไปให้พวนกัวเพื่อนเก่าในเมืองผีและที่ชาวจีนเผากระดาษเงินหรือเขาเรียกหินเตี๋ยเนี่ยกระดาษทองกิมจั้วแล้วก็แบงก์กงเต็กเอาไปให้คนตายใช้ก็มีตำนานเล่ากันมาแต่โบราณนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในเรื่องซุยถังว่าคราวหนึ่งพระเจ้าไทจงประชวนหมอหลวงก็ถวายวางยาถวายหลายขนานแต่พระอาการก็ไม่ทุเลาพระเจ้าไทจงก็มีรับสั่งให้งุยเต็งหมอหลวงและสิมงกงเข้าไปเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าอาการป่วยครั้งนี้ผิดกว่าที่เคยเป็นมาแต่ก่อนเห็นจะอยู่ดูหน้าท่านทั้งสองต่อไปไม่ได้แล้วอย่างไรก็ช่วยธนุบำรุงไทจือให้ได้ครอบครองบ้านเมืองต่อไปงุยเต็งก็ทูลว่าขออย่าได้ทรงวิตกไปเลยจะขอรับอาสาแก้ไขให้มีพระชนครองราชสมบัติต่อไปอีกพระเจ้าไทจงได้ทรงฟังก็ออกจะสงสัยว่าจะตายอยู่แล้วงุยเต็งจะมาแก้ไขได้ยังไงแต่ด้วยความอ่อนเพลียก็ไม่อาจจะทรงซักถามอะไรต่อไปก็พลิกพระองค์แล้วหลับไปเสียก่อนสิมงกงเองก็สงสัยเรื่องที่งุยเต็งพูดอยู่เหมือนกันพอออกมาจากที่เฝ้าแล้วก็ถามงุยเต็งว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยชีวิตพระเจ้าไทจงให้ฟื้นขึ้นได้งุยเต็งก็ตอบว่าตัวมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อซุยก๊กเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าเกาโจเดี๋ยวนี้ตายไปอยู่เมืองผีแล้วมีชื่อว่าพวนกัวพวนกัวเพื่อนเขาเนี่ยมีหน้าที่รักษาบัญชีสำหรับจดชื่อมนุษย์และสัตว์ที่จะตายไปมีแจ้งอยู่พร้อมว่าคนไหนจะตายเมื่อไรตั้งแต่ซุยก๊กตายไปก็เคยมาเข้าฝันคุยกันหลายครั้งซุยก๊กหรือว่าพวนกัวนี่แหละที่จะช่วยได้ตัวจะมีหนังสือให้พระเจ้าไทจงถือไปหาซุยก๊กซิมงกงได้ฟังก็นึกว่างุยเต็งจะคุยฟุ้งมากไปแล้วมีอย่างที่ไหนคนตายแล้วจะให้ฟื้นขึ้นมาอีกแต่ซิมงกงก็ไม่ได้พูดคัดค้านอย่างไรกลับพูดยกยองุยเต็งไปตามเรื่องต่อมาสักครู่หญิงพนัก
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งรัฐ 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
7: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือรางจากไทยดีเซล S S S S

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชนมาศและเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบไทยสาวแชมเปี้ยนเอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028ติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
3: วันนี้เวลา 14:30 นนายกรัฐมนตรีจะไปตรวจติดตามการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะมีการพิจารณายติเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝ่ายค้านเรียกร้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในสภาด้วยตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันแก้ไขปัญหากรมธุรกิจพลังงานเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับ Data Center โครงการย่านพระราม9ที่เก็บน้ำมันสำรองดีเซลกว่า 200,000 ลิตรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีความผิดจริงจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเวลาประมาณ 12:20 นผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกับภาคเอกชนแถลงประเด็น DSI เปิดปฏิบัติการ Lion Strike ลุยปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกออนไลน์6จุดพบเชื่อมโยงเครือข่ายพนันออนไลน์เสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่คว้าแชมป์เอเชียคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมที่ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกดปุ่มโอนเงินรางวัลยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินรายการนี้เป็นรายการที่เน้นการดูแลการบำบัดการรักษาสุขภาพด้วยสมุนไพรแบบไทยๆนะครับด้วยวิถีไทยเป็นน้ำมังคุดแบบไทยๆคนไทยโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยผลไม้ก็เป็นผลไม้ของคนไทยมังคุดนี่ชื่อว่าเป็นราชินีเป็นควีนราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วนี่ธรรมชาติของมังคุดเองเนี่ยก็จะมีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆสังเกตท่านผู้ฟังเปลือกมังคุดนี่แมงไม่กินนะแมงไม่กินเปลือกมังคุดนะครับกินคนยังกินไม่ได้เลยแมงมันก็กินไม่ได้ในเปลือกมังคุดเนี่ยมีสารที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่นะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าที่เราทำนั้นน่ะเป็นเนื้อมังคุดนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็มีคุณประโยชน์หลายอย่างมีสมุนไพรหลายอย่างก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากจะให้ทดลองดูไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นนะครับภาษาพระเขาเรียกว่าปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนนะครับคนกินเท่านั้นถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีผมเชื่อว่าเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นไม่ได้ทำให้จนนะครับแต่ว่าบางครั้งอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรตินะครับที่อายุมากขึ้นต้องดูแลร่างกายเป็นพิเศษทำให้ร่างกายแข็งแรงสำคัญที่สุดนะครับถ้ามันป่วยแล้วมันจะรักษายากถ้ามันเจ็บแล้วมันซ่อมยากอะไรมันก็ไม่มีนะครับรถเราเองเนี่ยเราขับไปหมื่นกิโลก็ต้องไปถ่ายน้ำมันเครื่อง 2,000-3,000 บาททำไมต้องถ่ายกลัวรถมัน

ูแลคนที่เรารักเพราะเราไม่ป่วยคนข้างกายเราเขาก็มีความสุขเราอารมณ์ดีทุกคนเห็นเราอารมณ์ดีทุกคนเห็นเรามีสุขภาพดีเขาก็มีความสุขนะครับเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นใครก็แล้วแต่เห็นเรามีสุขภาพดีเห็นแล้วเขาสบายใจแต่ถ้าวันไหนที่เขามองหน้าเราแล้วเขาเป็นทุกข์หน้านิ้วคิ้วก็หมดนะครับสมองมันจะตื้อมันจะเครียดเครียดแล้วมันหากินไม่ได้ทำมาหากินไม่ได้นะครับความคิดสร้างสรรค์มันก็จะไม่ค่อยเกิดนะครับเจอหน้าพ่อก็เครียดพ่อก็ป่วยเจอหน้าแม่ก็เครียดแม่ก็ป่วยเห็นหน้าก็เป็นทุกข์ได้ยินเสียงก็เป็นทุกข์มีแต่โอ้ลูกพ่อไม่สบายพ่อเจ็บตรงนั้นลูกเจ็บตรงนี้แม่เจ็บตรงนั้นแม่ไม่สบายตรงนี้มีแต่บ่นมีแต่เจ็บจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยจิตใจมันก็ค่อยๆห่อเหี่ยวไปละนิดเวลาหน่อยมันค่อยกลัดก่อนท่านผู้ฟังค่อยๆกร่อนลงกร่อนลงกร่อนลงกร่อนลงกำลังใจในการใช้ชีวิตมันก็ลดลงไปสู้ๆนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่มีสุขภาพไม่ดีก็ขอให้แข็งแรงขึ้นนะครับที่แข็งแรงอยู่แล้วก็พยายามอาหารอากาศอารมณ์นะครับรักษาตัวเองให้แข็งแรงตลอดไปฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่ใจนะครับนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฎผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากท่านผู้ฟังที่รักเอาไว้นะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับในเรื่องตำนานแม่นางกวักฉบับญี่ปุ่นเชิญรับฟังครับ
1: มีตำนานเกี่ยวกับแมวนางกวักไว้มากมายในญี่ปุ่นแต่ว่ามีตำนานหนึ่งเล่าไว้ว่ามีหญิงชราคนหนึ่งครับยากจนมากแต่ก็พยายามจะเจียดอาหารเท่าที่มีอยู่เพื่อจะเลี้ยงแมวที่เธอรักจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงชราผู้นี้ก็ไม่สามารถจะเลี้ยงแมวตัวนี้ได้อีกต่อไปเนื่องจากความยากจนจะกินก็ยังไม่มีเลยเธอก็เลยตัดสินใจจะนำแมวไปปล่อยทิ้งก่อนนอนคืนนั้นเธอร้องไห้มากมายด้วยความรู้สึกเสียใจอะไรรักไม่สามารถจะเลี้ยงดูแมวที่เธอรักได้อีกต่อไปเพราะว่าขืนอยู่ต่อไปมันก็จะต้องอดอยากๆสงสารมันให้แกอดคนเดียวพอคืนนั้นหญิงชราก็ฝันว่ามีแมวมาบอกให้เธอปั้นรูปแมวด้วยดินเหนียวขึ้นมาแล้วจะโชคดีหญิงชราตื่นขึ้นมาก็เอาดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปแมวตามที่เธอฝันปรากฏว่าวันนั้นมีแขกมาที่บ้านคนนึงมาขอซื้อแมวดินเหนียวตัวนี้ไปหญิงชราก็ปั้นรูปแมวด้วยดินเหนียวขึ้นมาอีกยิ่งเธอปั้นรูปแมวมากขึ้นเท่าไหร่แขกก็เข้ามาขอซื้อมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเธอก็มีรายได้จากการขายรูปปั้นแมวมีเงินพอที่จะเลี้ยงแมวที่เธอรักได้ตลอดไปน่าเพราะแมวดินเหนียวนำโชคมาให้แท้ๆแมวนางกวักนี่เป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณในประเทศญี่ปุ่นไม่น้อยกว่า400ปีมาแล้วนะครับไม่ได้เป็นเครื่องรางของขลังสังคมญี่ปุ่นเท่านั้นแต่ว่าชาติอื่นๆก็นิยมเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกเงินเรียกทองแล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของมิตรไมตรีอีกด้วยแมวนางกวักของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าแมวบางตัวยกมือซ้ายบางตัวยกมือขวาความหมายไม่เหมือนกันนะครับแมวนางกวักที่ยกมือซ้ายนี่จะมีความหมายเป็นการเรียกแขกเข้ามาในบ้านในร้านยิ่งยกมือสูงเท่าไหร่ลูกค้ารู้ว่าแขกก็จะเข้าร้านมากขึ้นเท่านั้นส่วนแมวนางกวักที่ยกมือข้างขวาจะมีความหมายเป็นการกวักเรียกเงินเรียกทองเรียกความโชคดีเข้ามาในบ้านมือซ้ายเรียกคนครับมือขวาเรียกของเรียกสมบัตินอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องสีด้วยท่านผู้ฟังเพราะว่ามีความหมายแตกต่างกันถ้าเป็นแมวสามสีเรายกมือซ้ายเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่สุดว่าอย่างนั้นประมาณว่าเป็นการกวักเงินกวักทองให้ไหลมาเทมาเลยทีเดียวสามสีนะแต่ถ้าเป็นแมวสีดำเนี่ยผู้หญิงญี่ปุ่นเขาจะใช้เป็นเครื่องรางประจำตัวเพราะเชื่อจะช่วยปกป้องพยันตรายแล้วก็คุ้มครองให้ปลอดภัยแต่สำหรับวัยรุ่นไทยนิยมมีแมวนางกวักด้วยเหมือนกันพกติดตัวครับทำเป็นตัวเล็กๆห้อยไว้กับโทรศัพท์มือถือเนี่ยหรือไม่ก็พวงกุญแจนั่นวัยรุ่นไทยบางคนก็

0: มีเอาแมวไปตั้งไว้ที่ห้องพักแมวนางกวักเนี่ยครับโดยเชื่อว่าเป็นเครื่องรางประเภทเมตตามหานิยมทำให้คนรักคนชอบบางคนถึงก็เชื่อว่ามีแมวนางกวักไว้นี่เรียกความรักเรียกผู้ชายให้เข้ามาหามาสนใจก็มีนี่เป็นภาพสะท้อนสังคมวัยรุ่นไทยอีกรูปแบบหนึ่งผ่านความเชื่อในเรื่องเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นนางกวักนกกวักแมวนางกวักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสิ่งอื่นใดที่เราท่านเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ทำมาค้าขึ้นหรือว่านำโชคนำลาภมาให้ก็ตามล้วนเป็นสิ่งที่สมมุติหรือว่าเป็นเพียงรูปปั้นที่สมมุติตามความนิยมตามความต้องการหรือเพื่อความสบายใจของผู้ใช้เท่านั้นนอกจากโชคและโอกาสแล้วสิ่งสำคัญที่สุดในการทำมาค้าขายหรือว่าทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้ประสบความสำเร็จนี่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองมากกว่าคือต้องมีความเพียรพยายามครับมีวิริยะอุตสาหะอดทนแล้วก็อดออมด้วยดังเช่นสุภาษิตจีนโบราณสอนไว้ว่าอาศัยโชควาสนาหรือจะสู้ความสามารถของตนได้ครอบครัวจะรุ่งเรืองก็ด้วยคำสองคำคือขยันและประหยัดครับมาถึงเรื่องแปลกๆกันวันนี้ท่านผู้ฟังนายนิยมผัวนางบานชื่นแกมีอันเป็นไปวันที่ฝนตกหนักฟ้าคะนองวันนั้นฟ้าผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงต้นตาลโดนฟ้าตายไปหลายต้นเลยวันนี้ขโมงเนี่ยกลางสายฝนต้นไม้ขนาดต้นใหญ่ๆยังโดนฟ้าด้วยตัวนายนิยมแกหลบฝนอยู่ใต้ต้นข่อยเลยโดนฟ้าผ่าตายน่าสงสารจริงๆลูกเมียเห็นแล้วร้องไห้กันระงมหมดนางบัญชื่นก็บอกว่านายนิยมผัวแกเนี่ยจะไปดูข้าวที่หวานเอาไว้เสร็จแล้วเดินกลับบ้านไม่ทันฝนตกซะก่อนคงไปหลบฝนอยู่ใต้ต้นข่อยใหญ่ชายทุ่งก็เลยตกเป็นเหยื่อของสายฟ้านางบัญชื่นนี่มีลูก3คนก็ยังไม่โตนักแต่ก็พอช่วยเหลือตัวเองเรื่องกินอยู่เองได้แล้วไม่ต้องคอยช่วยเหลือมากมายทีนี้พอผัวตายเสื้อผ้าของนายนิยมนี่นางบัญชื่นก็ไม่เก็บเอาไว้ก็ยกให้เจ้าแก้วลูกจ้างที่เคยทํานาไอ้แก้วมันก็ไม่รังเกียจไม่กลัวผีไม่กลัวว่าเป็นของคนตายมันก็รับเอาไว้ด้วยความเต็มอกเต็มใจพอได้เสื้อผ้าไปแล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นที่บ้านของไอ้แก้วเสื้อผ้าที่รับไปนะมีกลิ่นเหม็นเน่าทุกตัวไม่ว่าเมียไอ้แก้วจะซักฟอกให้สะอาดยังไงก็แล้วแต่กลิ่นเหม็นก็มีอยู่เสมอปรากฏว่าเมียไอ้แก้วโดนผัวด่าหาว่าซักเสื้อผ้าไม่สะอาดนางนุ่มก็บอกว่าไม่สะอาดอะไรล่ะขยี้จนมือแทบจะปนอยู่แล้วใส่แวบไม่รู้กี่กล่องข้างฝ่ายนางบานชื่นฝันไม่สู้ดีฝันว่านายนิยมซึ่งเป็นผัวเข้าฝันหาว่าเอาเสื้อผ้าไปให้ชู้ทำไมนางบัญชื่นตกใจมากมาหาว่าไอ้แก้วเป็นชู้คือความจริงตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นายนิยมเนี่ยระแวงไอ้แก้วมันจะตีท้ายครัวกลัวนางบัญชื่นจะเอาใจออกห่างเพราะว่าเห็นพูดคุยกับไอ้แก้วสนิทสนมเกินกว่ามันจะเป็นลูกจ้างทำนานางบัญชื่นได้ยินเสียงว่าเสื้อผ้าที่ให้เจ้าแก้วไปเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเน่านางก็เลยคิดว่าผีผัวนี่คงจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเสื้อผ้าที่ให้ไปเป็นเสื้อผ้าดีไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ซักสะอาดเอี่ยมอ่องมันจะไปเหม็นได้ยังไงนางบานชื่นก็ไปที่บ้านของเจ้าแก้วเนี่ยไปบอกว่าสงสัยจะเหม็นเพราะผีใจโหงของนายนิยมซึ่งเป็นผัวนี่ทำละมั้งนางนุ่มเมียแก้วตกใจใหญ่ที่รู้ว่าอาจจะเป็นผีก็บอกนางบานชื่นว่าซักแล้วซักอีกก็ยังเหม็นอยากจะให้นางบัญชื่นเอากลับไปนางบัญชื่นก็บอกว่าเอาไว้เถอะให้แล้วนี่นะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะกลับไปจุดธูปบอกดวงวิญญาณของนายนิยมเองว่าอย่างนั้นพอกลับบ้านก็ไปจุดธูปบอกตามที่พูดแต่ว่ากลิ่นเหม็นก็ไม่หายเสื้อผ้านะไอ้แก้วก็เลยไม่ได้ใส่ไปไหนเลยมันเหม็น
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องตำนานแม่นางกวักฉบับญี่ปุ่นจากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยนะอร่อยถูกปากกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจอร่อยดีมีประโยชน์ต้องน้ำมังคุดตราพนาลินซื้อใส่ตู้เย็นเอาไว้เก็บเอาไว้นะครับมีปัญหาสุขภาพเราก็สามารถที่จะดื่มกินได้แต่ระวังเด็กมันขโมยหมดนะครับมันอร่อย ท่านผู้ฟังครับมีฝรั่งที่มาอยู่เมืองไทยคนหนึ่งนะครับชื่อมาร์ตินวิลเลอร์จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ แต่หลังจากเรียนจบแล้วก็ได้เดินทางมาประเทศไทยชีวิตก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาชอบเมืองไทยมากมาเป็นเกษตรอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจนได้เป็นเกษตรกรตัวอย่างจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านมาร์ตินวิลเลอร์เขาบอกว่าวันนี้ไม่ต้องการอะไรแล้วนะครับเพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทำให้เขารู้ซึ้งถึงความพอดีในการใช้ชีวิตผมคิดว่านะครับเขาพูดอย่างนี้ผมคิดว่าคนไทยส่วนมากยังไม่เข้าใจระบบทุนนิยมเห็นฝรั่งที่ไหนก็คิดว่ารวยหมดคิดว่าการพัฒนาในระบบทุนนิยมจะให้ทุกคนมีเงินไม่เข้าใจว่าประเทศที่พัฒนาระบบทุนนิยมนานมาแล้วเช่นอังกฤษสหรัฐมีปัญหาเยอะมากแต่คนไทยก็คิดว่าเมืองนอกดีกว่าอันนี้คือจุดอ่อนครับคือคนไทยสนใจเมืองนอกไม่ได้สนใจประเทศไทยและแกก็ยังบอกอีกว่าจุดแข็งของประเทศไทยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กับท่านผู้ฟังบอกว่าประเทศไทยนี่สมบูรณ์มากๆอุดมสมบูรณ์มากๆมีดินเยอะมากน้ำเยอะมากแดดเยอะมากต่างประเทศนี่ไม่ค่อยมีแดดปลูกอะไรก็ไม่ค่อยเกิดประเทศไทยนี่ทำเกษตรอยู่รอดแน่ๆถือว่าเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับในโลกใบนี้นะครับแล้วก็เป็นพลังแผ่นดินใครๆก็อยากได้ประเทศไทยมาร์ตินวินเลอร์มีที่6ไร่นะครับก็บอกว่าเขาโชคดีมากๆคนไทยโชคดีมากๆที่ได้ในหลวงเป็นผู้นำพระองค์ท่านเป็นคนที่ทำงานหนักมากเพื่อช่วยให้คนคิดได้ช่วยให้คนอยู่ได้จะหากษัตริย์ในประเทศอื่นก็ไม่ค่อยมีแบบนี้ปัญหาก็คือคนไทยส่วนมากนับถือในหลวงแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนในหลวงนะครับมีปฏิบัติตามก็ส่วนน้อยพระองค์ท่านบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่คนไทยไม่รู้จักคำว่าพอเพียงดีพอพระองค์บอกมา27ปีแล้วเอาอย่างเดียวนะครับถึงยกมือไหว้ในหลวงแต่เวลาดำรงชีวิตไม่ได้ทำตามในหลวงก็ในหลวงบอกไว้แล้วว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเสือขอให้มีอยู่มีกินไว้ก่อนถ้าทุกคนเริ่มคิดจริงๆสิ่งที่ในหลวงพูดน่าจะช่วยประเทศไทยอยู่รอดได้เพราะความคิดของในหลวงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงต้องอาศัยพลังแผ่นดินและทำได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับที่อื่นทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีที่ดินไม่มีแสงแดดไม่มีน้ำไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเยอะเหมือนเมืองไทยเขาอิจฉาคนไทยท่านผู้ฟังนะครับอิจฉาคนไทยที่ได้อยู่ในแผ่นดินดีๆมีผู้นำดีๆแล้วก็เรื่องศาสนานะครับก็บอกว่าศาสนาพุทธมีความสำคัญมากๆสำหรับคนไทยไม่ใช่แค่นับถือพระแค่นั้นพอแต่อยู่ที่การปฏิบัติด้วยมักน้อยสันโดษพอเพียงธรรมะคือธรรมชาติเป็นเรื่องง่ายๆพึ่งตนเองก็ได้ปรัชญาของพุทธศาสนานี่ทุกคนทำได้แต่ก็มีคนไทยจำนวนน้อยที่เข้าใจจริงๆศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ออกแบบไว้เหมาะสมสำหรับคนบ้านนอกให้ใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติโดยไม่ทำลายไม่เอาเปรียบแต่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันนี้เป็นข้อเขียนของมาร์ตินวิลเลอร์นะครับชาวอังกฤษที่จบปริญญาเอกจากอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่งโทษทีนะครับจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนนะครับปี2020ปีกลายที่ผ่านมานี่เองก็น่าคิดนะครับท่านผู้ฟังเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็สำคัญนะครับเติมเต็มชีวิตเติมเต็มครอบครัวด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นะครับปลูกมันทุกอย่างที่มันกินได้นะครับอันนี้ก็หลักง่ายๆท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เดือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555 5โท ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนา

0: มาฟังเรื่องราวผีหวงเสื้อผ้ากันต่อตอนจบเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้เก็บเอาไว้แล้วไม่ได้ใช้ไอ้แก้วมันก็เสียดายนางนุ่มก็ออกความเห็นว่าเอาไปคืนนางบัญชื่นเขาเถอะเขาจะไปไหนก็เอาไอ้แก้วก็ตกลงนางนุ่มก็เอาเสื้อผ้าทั้งหมดไปคืนนางบัญชื่นจะไม่รับคืนเพราะให้แล้วจะไม่เอาคืนน่ะจะเอาไปทำอะไรก็เอาเถอะแต่นางนุ่มก็ไม่ยอมเอากลับนางบัญชื่นก็เลยต้องรับเอาไว้นางบัญชื่นดมดูก็ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเหม็นคืนนั้นนายนิยมเข้าฝันนางบัญชื่นอีกบอกให้เผาเสื้อผ้านั้นเสียอย่าเอาไปให้ใครแต่ว่านางบัญชื่นก็เสียดายไม่อยากจะทำไอ้แก้วได้มาเป็นลูกจ้างทำนาอีกในหน้าไถหวานนางบัญชื่นก็บอกกับมันว่าเสื้อผ้ายังอยู่นะจะเอาไปใส่ก็ได้คงไม่เหม็นแล้วล่ะไอ้แก้วก็ไม่ยอมรับเสื้อผ้าพวกนั้นบอกว่ามันไม่อยากจะเสี่ยงอีกแล้วเจ้าของก็ไม่เต็มใจให้ก็อย่าไปเอาของเขาเลยไอ้แก้วนี่เป็นคนนิสัยดีเหมือนกันนางบัญชื่นคงมีใจชอบมันอยู่ประกอบกับตัวนางบัญชื่นเองก็เป็นแม่ไม้เปล่าเปลี่ยวใจก็เลยเกิดมีเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นไอ้แก้วก็มักจะอ้างกับนางนุ่มซึ่งเป็นเมียว่านางบัญชื่นนี่จ้างไปทำโน่นทำนี่แล้วชาวบ้านก็ลือกันว่าทั้งสองนี่แอบได้เสียกันด้วยเรื่องนี้พูดไปก็อาจจะเป็นบาปเพราะไม่มีใครเห็นกับตาเอาเป็นว่าลือกันตามปากชาวบ้านว่ากันแล้วกันทีนี้เสร็จหน้านาแล้วไอ้แก้วก็เกิดคลุ้มคลั่งขึ้นมามันมักจะร้องตอนกลางคืนร้องว่าผีนายนิยมเนี่ยมาหลอกมันแล้วมันก็ดันเอาเสื้อผ้านายนิยมมาใส่ทั้งที่ก่อนนั้นมันไม่กล้าใส่นะมันบอกเหม็นเน่าตอนหลังไม่รู้ท่าไหนไม่รู้ไม่สนใจว่าจะเหม็นไม่เหม็นน่ะใส่ไปไหนมาไหนคนเขาก็พูดซุบซิบกันว่าไอ้แก้วนี่ได้ทั้งเสื้อผ้าได้ทั้งเมียเจ้าของเสื้อผ้าด้วยนะไอ้แก้วก็รับเอาไว้หมดว่างั้นพูดเรื่องไอ้แก้วหวาดกลัวผีมันไม่กล้านอนหลับเนี่ยร่างกายมันก็สู้ผอมเกิดโรคภัยไข้เจ็บผอมกระรองเนี้ยไม่ยอมไปที่บ้านนางบัญชื่นอีกแล้วทีหลังเนี่ยพอโดนผีเล่นงานขนาดมันอยู่ที่บ้านมันเองยังโดนเลยไอ้แก้วผอมยังเกือบตายนางนุ่มเมียมันก็ไปขอน้ำมนต์หลวงพ่อมาให้กินพอกินเข้าไปเท่านั้นก็ดิ้นทุรนทุรายปวดท้องอย่างหนักนางนุ่มให้กินอีกถึง3ครั้งมันถึงคืนสติขึ้นมาก็รู้สึกตัวมันเป็นใครมันบอกว่าก่อนหน้านี้มันไม่รู้สึกตัวเลยแปลกมากชาวบ้านก็เชื่อกันว่าวิญญาณตายโหงในนิยมเนี่ยเข้าสิงไอ้แก้วอย่างแน่นอนคงจะโกรธที่เอาเสื้อผ้าไปใส่แล้วก็ยังไปมีอะไรกับนางบัญชื่นอีกแล้วหลังจากนั้นไอ้แก้วก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวนี้อีกเลยมันก็คงจะกลัวผีเอามันตายแน่ๆครับนั่นคือเรื่องแปลกๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับท่านผู้ฟังเคยตีงูไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าเรื่องคุณตีงูคนที่เคยตีงูแล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยเขาเล่าให้ฟังคุณวัชระครับเป็นลูกชาวสวนมีพี่น้องอยู่ด้วยกัน4คนพ่อแม่อีก2รวมเป็น6ก็อยู่กันอย่างมีความสุขตามธรรมดาของชาวสวนนะครับเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกทำงานค่ำลงก็กินข้าวแล้วก็นอนไม่นอนก็เที่ยวไปตามบ้านใกล้ๆกันเช้าก็ทำงานเย็นก็เที่ยวคบเพื่อนนี่คือคุณวัชระก็ยังหนุ่มนี่ครับก็ดีบ้างชั่วบ้างคบหมดละตามประสาของคนที่สนุกที่รักการเที่ยวการเที่ยวก็ไปทั่วแต่ไม่เคยไปวัดจะไปก็ตอนที่เขามีหนังมีลิเกอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเฉพาะเที่ยวกับกินก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่ไปก่อกรรมขึ้นมาคืออย่างนี้ครับคุณวัชระเองเนี่ยเป็นคนที่เกลียดสัตว์มากโดยเฉพาะสัตว์เลื้อยคลานนี่เกลียดมากเลยงูนี่เกลียดอันดับหนึ่งตอนที่ทำงานอยู่ในสวนถ้าเจองูเนี่ยตัวไหนแล้วแต่ถ้าเจอคุณวัชระเข้าเนี่ยต้องตายทุกตัวเสร็จแล้วพอคุณวัชระเจอก็จะชวนเพื่อนมาคอยดักตีมันไม่เคยคิดสงสารไม่เคยคิดปราณีต่อชีวิตของมันว่ามันจะเป็นยังไงขอให้ได้ตีมันน่ะพอใจแล้วบางทีกำลังรดน้ำฉีดยาอยู่พอเจองูปั๊บก็จะหยุดงานที่ทำเลยเรื่องงานเอาไว้ก่อนไม่สำคัญสำคัญอยู่ต้องตีงูก่อนเรียกว่าถ้าเจอเมื่อไหร่เป็นอันว่างูตัวนั้นชะตาขาดแน่นอน 100% ตีเป็นนิสัยเคยชินจุดที่สำคัญที่จะตีมันก็คือที่หัวมันนะครับเพราะมันแน่นอนกว่าที่อื่นโดนทีเดียวเป็นอันว่าเรียบร้อยคือต้องตายแน่ๆต่อมาตอนหลังผู้ใหญ่เขาห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ตีแต่บอกอย่าไปตีหัวมันให้ตีตามตัวเพราะว่าไปตีหัวมันเดี๋ยวเขี้ยวมันหัก มันจะกระเด็นมาทิ่มตีนเอาถ้าไปเจองูมีพิษจะทำให้ถึงตายได้คุณวัชระก็เลยทำตามเขาแนะคือตีแล้วจะตีตามหลังจนถึงหางนี่พอได้วิธีการตีก็เจองูที่ต้องจัดการที่เขาแนะให้แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งที่แกเกิดนึกสงสารงูขึ้นมาแต่ก็ยังไม่เลิกตีมันก็คือวันหนึ่งเจองูเห่าตาลานครับตัวประมาณสักข้อมือเด็กเห็นจะได้ตัวใหญ่มากตอนที่เจอตอนนั้นเป็นเวลา6 โมงเช้าเจอมันอยู่ในร่องสวนกำลังเลื้อยจะลงคลองอยู่แล้วพอเจอมันเนี่ยใจก็คิดเลยว่าจะทำยังไงดีกลัวมันก็กลัวเหมือนกันเพราะมันตัวใหญ่มากกลัวจะตีมันไม่ตายแต่อีกใจก็คิดนึงว่าถ้าเราไม่ตีปล่อยมันไว้ถ้ามันเกิดมากัดเราเข้าเราก็ต้องตายคิดได้อย่างนั้นก็เลยต้องตัดสินใจว่าต้องตีให้ได้ถึงจะเสี่ยงก็ต้องเอาก็เลยไปหาไม้มาท่อนหนึ่งที่พอเหมาะมือนะเวลานั้นคุณวัชระอยู่คนเดียวด้วยก็เลยต้องใช้วิธีการแล้วก็วางแผนในใจคือได้ไม้แล้วก็ต้องต้อนให้มันลงคลองร่องสวนแต่มันดูเหมือนว่าจะรู้ว่าความตายจะมาถึงตัวมันมันก็คอยระวังพอคุณวัชระจะตีมันก็หดหัวจมน้ำเสียก็เลยตีไม่โดนตีอยู่อย่างเนี้ยหลายครั้งหลายหนก็ไม่โดนอีกก็เลยมาคิดว่าทำยังไงมันถึงจะไม่หดหัวได้ก็ยืนคิดอยู่พักก็คิดออกคือคิดว่าถ้ามันไม่ได้หายใจมันคงต้องเสียท่าแน่ก็เลยไม่ตีมันตอนนั้นจะใช้วิธีแกล้งตีให้มันหดหัวจมน้ำพอมันจะโผล่หัวขึ้นมาก็คอยแย่ให้มันหดจมลงไปอีกพอมันจะโผล่ก็แย่อีกทำอยู่อย่างนี้ประมาณ20 นาทีมันไม่ได้หายใจมันก็แย่นะคุณวัชระก็เลยปล่อยให้มันโผล่ขึ้นมาหายใจบ้างตอนที่มันโผล่มาหายใจตอนนี้ก็เป็นโอกาสแล้วล่ะเงื้อไม้เต็มที่ลงก้านคอพอดีเลยมันก็อยากจะหดหัวเหมือนกันแต่ไม่ทันนะมันช้ากว่าไม้เพราะว่ามันไม่ได้หายใจมานานพอโดนไม้เนี่ยมันดิ้นด้วยความเจ็บคุณวัชระก็ซ้ำลงไปไม่นับเลยเสร็จแล้วก็เขี่ยมันขึ้นมาดูบนที่แห้งนั่งดูมันด้วยความภูมิใจที่งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีใช้เวลาอยู่กับมันเกือบ2 ชั่วโมงคุณวัชระบอกโมโหมากตอนนั้นเลยตีใหญ่ตีตั้งแต่หลังจนหางกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นเว้นไว้ที่หัวเนี่ยจะไม่ตีผู้ใหญ่เขาเคยบอกไว้ตีแล้วไม่หนำซ้ำก็เอายังใส่ครกตำนะตำจนได้ที่เอาฝังดินไว้พอทำได้เสร็จก็กลับมาด้วยความสบายใจเพราะว่าฆ่าศัตรูได้แล้ว
0: ครับนั่นก็คือผีห่วงเสื้อผ้าและก็เรื่องตีงูจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังตีงูเดี๋ยวอีกตอนหนึ่งก็จบค่อยมาฟังกันต่ออาจารย์ท่านก็เล่าได้ดีสนุกสนานเพลิดเพลินฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มนะกินกันเยอะกินกันทั่วประเทศตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนยันปัตตานีนะครับใช้ดีกินดีถูกใจยังไงก็ขอให้บอกต่อนะครับท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมและก็ผู้ฟังจะได้อยู่กับผู้ฟังนานๆ นำนิทานดีๆเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: น้ำมคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ20-30 มิลลิลิตรหรือ3 ช้อนโต๊ะวันละ2 ครั้งขณะท้องว่างต อนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องตีงูกันต่อนะครับแล้วก็มีต่อนิดหนึ่งนะครับพิการเพราะกลับจากพ่อแม่เชิญครับ
1: คุณวัชระบอกว่าวันที่ต้องรับผลที่ทำเอาไว้ตอนนั้นอายุใกล้บวชแล้วแต่ยังไม่อยากบวชก็เลยปล่อยให้เข้าพรรษาเป็นอันว่าพรรษานั้นไม่ได้บวชพอมาถึงประมาณเดือน10ของปีนั้นอยู่มาวันหนึ่งก็แบกของหนักพอตอนเช้าหลังยอกๆรู้สึกเสียวหลังแป๊บก็ไปซื้อยามากินอยู่หลายวันก็ไม่หายก็เลยไปหาหมอจับเส้นจับก็ไม่หายหมอที่ไหนดีก็ไปหาอยู่ร่วมปียิ่งหายิ่งไม่หายมีแต่หนักขึ้นจนกระทั่งมาถึงปีใหม่วันนั้นเป็นวันที่ทรมานทั้งกายทั้งใจที่สุดเลยปวดหลังที่สุดในชีวิตไม่เคยได้รับความเจ็บปวดเท่าครั้งนี้เลยนอนก็ปวดไม่นอนก็ปวดก็ไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนั้นก็คิดอยู่อย่างเดียวคืออยากจะตายอย่างเดียวความตายเท่านั้นที่ช่วยพ้นจากความทรมานได้ผู้ใหญ่ที่บ้านที่คุณวัชระอยู่ก็คอยระวังกลัวแกจะฆ่าตัวตายแกก็เลยไปซื้อยาแก้ปวดมากินพอประทังอยู่ไปวันๆเท่านั้นเองแล้วต่อมาไปจับใบดำใบแดงเป็นทหารไม่โดนก็เลยมาบวชอยู่สองพรรษาอยู่ไปเรียนไปก็พอสำนึกรู้ขึ้นมาว่านี่วันเวลาที่เราได้ทำกับเขาเนี่ยมาถึงแล้วไอ้ความเจ็บหลังครั้งนี้คงจะเป็นเพราะเราเนี่ยไปตีงูนั่นเองก็เลยปลงแล้วก็ทำจิตให้สบายแล้วก็แผ่เมตตาให้กับมันใจก็คิดว่าเรายอมรับใช้กรรมที่ได้ทำเอาไว้ขอใช้ให้ทั้งหมดในชาตินี้อย่าได้ติดตามต่อไปในชาติหน้าอีกเลยแล้วต่อมาก็ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมะก็ถึงได้เข้าใจว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมที่เราก่อเอาไว้อันเป็นหลักความจริงแน่แท้ที่คนเราหนีไปไม่ได้เลยครับคุณวัชราบอกว่าอยากจะฝากให้บอกกับท่านทั้งหลายว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่พูดไม่ได้แต่มันก็มีจิตใจเช่นเดียวกับเราได้รับความรังเกียจเดียดฉันจากชาวโลกมันก็บาปกรรมพอแล้วขออย่าได้เบียดเบียนชีวิตของมันเลยแล้วก็คุณวัชระบอกว่าตั้งใจเอาไว้ต่อไปนี้จะไม่ฆ่ามันอีกแล้วกว่าจะรู้ก็เกือบจะสายแต่ก็ยังมาคิดได้ก็เลยขอให้ท่านผู้ฟังจงมีความเมตตาต่อมันเถอะนะครับถึงมันจะเป็นสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัวยังไงก็แล้วแต่อย่าถึงกับไปเข่นฆ่าล่าชีวิตมันเลยถ้าไล่มันได้ก็ไล่มันไปซะเถอะครับมันจะได้ไม่บาปไม่กรรมเหมือนอย่างแก
3: คุณสมปองนี่แกเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์แกมีลูกจ้างคนหนึ่งชื่อนายแหลมเป็นเด็กหนุ่มอายุเพิ่งจะ19ปีนายแหลมนี่เป็นคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบคือนิ้วมือทั้งซ้ายทั้งขวานี่มีไม่ครบจำนวนเหมือนกับคนทั่วไปมือข้างซ้ายของเขามีนิ้วมือแค่3นิ้วส่วนมือขวาก็มีอยู่4นิ้วแล้วก็มีลักษณะบิดงอแต่ถึงกระนั้นเขาก็สามารถหยิบจับแล้วก็ทำงานได้คล่องแคล่วเหมือนกับคนงานคนอื่นคุณสมปองบอกว่าจำวันที่เขามาสมัครงานได้ดีด้วยสายตาที่วิงวอนแล้วก็ใสซื่อก็ทำให้คุณสมปองเนี่ยใจอ่อนยอมรับเขาเข้าทำงานแม้ว่าจะไม่มั่นใจในสภาพร่างกายของเขาก็ตามทีแหลมเป็นคนขยันแล้วก็ซื่อสัตย์เวลาที่ผ่านมาเกือบปีนี่พิสูจน์ให้ใครๆเห็นว่าเขาไม่ด้อยไปกว่าคนอื่นทั้งการทำงานแล้วก็อุปนิสัยเพื่อนร่วมงานทุกคนรักแล้วก็สงสารเขาไม่มีใครรังเกียจในความพิการที่ทำให้แหลมอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติเสร็จแล้วก็มีอาทิตย์หนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาก็มีความคิดอยากจะทำบุญเหมือนกับที่คุณสมปองเนี่ยเคยทำมาหลายปีโดยซื้อเทียนเข้าพรรษาผ้าอาบน้ำฝนถวายสังฆทานทั้งอาหารข้าวหวานไปถวายพระตามวัดที่คุ้นเคยคราวนี้แฟนคุณสมปองก็ออกความเห็นว่าน่าจะไปทำบุญตามวัดในชนบทต่างจังหวัดบ้างหาจังหวัดที่ไม่ไกลนักพอไปกลับได้ในวันเดียวโดยที่พาคนงานที่โรงงานไปด้วยโรงงานของคุณสมปองเป็นโรงงานผลิตชั้นวางของจำพวกตู้โต๊ะที่ทำจากเหล็ก คนงานก็มีไม่เยอะเพราะว่าทำแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือนนับดูแล้วก็ประมาณ30กว่าคนเท่านั้นรถตู้คันหนึ่งรถปิกอัพ2คันก็คงจะพอดีคุณสมปองก็ถามความเห็นบรรดาลูกน้องว่าบ้านใครในต่างจังหวัดที่เราควรจะไปทำบุญกันบ้างทีนี้แต่ละคนในล้วนอยู่ไกลๆกันทั้งนั้นแต่แหลมเนี่ยให้ความเห็นว่าบ้านเขาอยู่แค่จังหวัดระยองแค่นี้น่าจะใกล้ที่สุดแล้วก็แถวบ้านของเขาเนี่ยมีวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดเล็กๆมีพระจำพรรษาอยู่ไม่กี่รูปค่อนข้างจะยากจนก็เลยอยากจะให้ทุกคนไปทำบุญที่นั่นทุกคนก็ลงความเห็นว่าเหมาะที่สุดก็ไม่มีใครโต้แย้งก็ทำให้ในแหลมนี่มีสีหน้าสดชื่นอย่างเห็นได้ชัดวัดที่ในแหลมพาไปเนี่ยอยู่ก่อนถึงอำเภอปลวกแดงเล็กน้อยแต่ว่าอยู่ห่างจากถนนเข้าไปอีกประมาณร่วม15กิโลเมตรสองข้างทางก็ธุระกันดารอย่างที่แหลมบอกแหละนานๆจะมีบ้านผู้คนให้เห็นส่วนมากจะเป็นไร่สับปะรดไร่มันแล้วก็ป่าเขาดีที่ว่าออกเดินทางแต่เช้ามืดไปถึงวัดนั่นก็สายๆทุกคนก็ช่วยกันจัดเตรียมสิ่งของแล้วก็อาหารที่จะถวายพระแหลมก็เป็นผู้ประสานงานระหว่างทางโรงงานกับทางวัดเพราะว่าที่นั่นเป็นถิ่นของเขาที่วัดนั้นปรากฏว่ามีพระจำพรรษาทั้งหมดรวมแค่7รูปเท่านั้นเองแล้วหนึ่งในนั้นแหลมก็แนะนำว่าเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดเขาเองแต่ว่ามาบวชเป็นพระอยู่ที่นี่ได้5พรรษาแล้วก็ยังไม่มีเวลาได้พูดคุยกันมากนักเพราะว่าต้องถวายสิ่งของแล้วก็จัดอาหารให้พระฉันกันก่อนคุณสมปองก็บอกว่าเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วจะมาคุยกับหลวงพ่อด้วยพอพระฉันเพลเรียบร้อยแล้วก็จัดการถวายสิ่งของปัจจัยแก่พระภิกษุเสร็จสมบูรณ์ทุกคนก็พากันแยกย้ายกันไปพักผ่อนส่วนหนึ่งก็ขออนุญาตเข้าไปในตัวจังหวัดเพื่อหาซื้อสิ่งของที่ระลึกกลับบ้านส่วนอีกส่วนหนึ่งก็หามุมสงบตามร่มไม้ครึ้มของบริเวณวัดพักผ่อนตามอัธยาศัยคุณสมปองกับแฟนก็แวะไปเยี่ยมหลวงพ่อของแหลมที่กุฏิหลวงพ่อของแหลมเนี่ยอายุก็ประมาณสัก60กว่าแล้วนะท่านเป็นคนชนบททำไร่ทำสวนก็มองดูตรากตรำพอรู้ว่าคุณสมปองเป็นนายจ้างของแหลมก็ดูสีหน้าท่านบ่งบอกถึงความดีใจเป็นอย่างมากทีเดียว

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยฝ่ายและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกองทัพเรือฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศเตรียมความพร้อมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: เร่งรีบ
6: ต้องนี้
7: เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
12: ยาหอมเทพจิตรา5มา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
14: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
15: หรือละลายกับน้ำสูบ
16: ยาหอมเทพจิตรา5มา
17: อมแล้วชื่นใจ
18: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
3: กองทัพเรือดำเนินการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชนมาศในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญกุศลผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีกำหนดการฝึกย่อยประจำเดือนกันยายน2569ดังนี้ซ้อมย่อยครั้งที่4ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนครั้งที่5วันอังคารที่8กันยายนครั้งที่6วันพฤหัสที่17กันยายน2569ครั้งที่7วันพุธที่23กันยายน2569โดยเรือพระราชพิธีจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ตั้งแต่เวลา 15:00 นและสิ้นสุดการซ้อมณวัดอรุณราชวรารามสำหรับพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ฝั่งธนบุรีบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรวิวรวัดอรุณราชวรารามฝั่งทนที่สวนสันติชัยปราการท่ามหาราชท่าช้างทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายน2569คนร้ายใช้ปืนยิงถล่มบ้านพักผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบปิดล้อมล่าตัวคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: เมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มได้ใช้วุธปืนยิงเข้าใส่บ้านพักเลขที่111/3บ้านบือแนลายอหมู่ที่5ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้นายอัสมิงดือลาซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารผ่านที่4610และตำรวจสภ.รือเสาะได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบร่องรอยกระสุนปืนที่หน้าตัวบ้านและปลอกกระสุนตกอยู่เจ้าที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมจัดชุดจรยุทธ์ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและใช้อากาศยานไร้คนขับสนับสนุนการสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนแล้ววิริยะจันตรารายงาน
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐเสนอแนะตั้งชื่อช่องแคบฮอร์มุสใหม่ว่าช่องแคบทรัมป์แล้วว่าสหรัฐเตรียมพร้อมในการโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเวลาที่ต้องการอิหร่านกล่าวหาสหรัฐว่าก่ออาชญากรรมสงครามหลังสหรัฐยิงขีปนาวุธใส่บ้านหลังหนึ่งที่กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองสมรสทางตอนใต้ของอิหร่านจนทำให้มีผู้เสีย
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนา

ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้สุขภาพสบายดีไหมร่างกายเป็นยังไงบ้างสู้ๆนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรานี่ก็ถูกรุมล้อมนะทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งโรคระบาดเงินทองก็ฝืดเคืองนะครับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทุกข์อะไรมากอยู่กับปัจจุบันนะครับท่านผู้ฟังรักษาปัจจุบันให้ดีที่สุดรักษาใจรักษากายของตัวเองไม่ต้องไปกังวลอะไรมากกังวลนี่ก็เหมือนการซ้ำเติมตัวเองเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นบางคนนี่ลูกหลานไปทำงานกรุงเทพลูกหลานไปทำงานต่างจังหวัดไปทำงานบริษัทไปทำงานหลายๆที่แต่ถึงวันนี้เขาเลิกจ้างเขาให้ออกจากงานเพราะไม่มีงานจะทำเงินที่เคยส่งให้เราเดือนละ1,000เดือนละ2,000เดือนละ500บางทีลูกหลานก็ไม่ได้ให้เราก็ไม่เป็นไรก็เห็นใจชีวิตของคนเรามันก็มีขึ้นมันก็มีลงนะครับมันก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังขึ้นลงลงลงลงขึ้นชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะถึงอายุขนาดพวกเราเนี่ยนะครับมันก็เคยขึ้นแล้วก็เคยลงเคยสุขเคยทุกข์อะไรก็เจอมาแล้วนะครับมีมืดมีสว่างฝันร้ายก็มีฝันดีก็มีจะฝันร้ายขนาดไหนก็แล้วแต่ราตรีกลางคืนมันจะยาวขนาดไหนก็แล้วแต่ในที่สุดมันก็สว่างนะครับมันก็เจอแสงสว่างฝนตกฟ้าจะมืดขนาดไหนก็แล้วแต่ในที่สุดความสว่างก็มาเยือนมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติของโลกนี้ทุกสิ่งก็ใช่ว่าจะเลวร้ายดังที่คิดใช่ว่าจะราบรื่นดังที่หวังท่านผู้ฟังสิ่งที่หวังเอาไว้บางทีอาจจะไม่เป็นดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้มันก็เป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับฉะนั้นเราก็อย่าไปเสียใจมากนักกับสิ่งที่มันไม่ได้มาหรือสิ่งที่มันเสียไปเราก็ไม่ต้องไปดีใจมากนักกับสิ่งที่มันได้มานะครับอะไรมันได้ก็เอาโอเคธรรมชาติถึงเขาได้มันก็ได้อะไรมันเสียเอาธรรมชาติถึงเขาเสียมันก็เสียวางใจอย่างนี้ท่านผู้ฟังแล้วชีวิตของเราก็จะไม่ทุกข์อะไรมากฝากเอาไว้นะครับเพื่อนจริงๆอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพของเราร่างกายของเรานั่นน่ะถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีมิตรที่ดีดูแลตัวเองจิบน้ำบ่อยๆออกกำลังกายบ่อยๆนะครับท่านผู้ฟังเดินเหินเถอะบ้างอย่านั่งอย่านอนอยู่กับที่ยิ่งนั่งยิ่งไม่มีแรงยิ่งเดินยิ่งมีแรงเดินวันละครึ่งชั่วโมง20นาที30นาทีเดินทุกวันเดินปลูกต้นไม้ถอนต้นไม้ถอนหญ้าทำอะไรนะพ่อผมนี่แกชอบถอนหญ้านะชอบถอนหญ้าแกแข็งแรง86แล้วแข็งแรงมาก

ไม่มีพิษมีภัยกับใครหรอกถึงร่างกายของมันจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าเพราะมันต้องการจะเป็นอาตมานี่แหละเป็นผู้ที่ก่อกรรมทำเข็นให้ลูกต้องมาใช้เวรแทนอาตมาคุณสมปองเห็นท่านพูดถึงตรงนี้ก็ทำท่าจะร้องไห้มันเป็นยังไงหลวงพ่อผมไม่เข้าใจคือว่าสมัยเมื่ออาตมายังหนุ่มๆเลยจากบ้านขึ้นไปทางโน้นจะมีอ่างเก็บน้ำธรรมชาติชื่ออ่างเก็บน้ำดอกกรายที่นั่นนกชุมมากทั้งนกขาวนกสาริกานกกระแตแต่แวดเนี่ยอาตมากับเพื่อนๆสองสามคนก็มักจะไปวางกับดักตาข่ายจับนกพวกนี้เสมอซึ่งในแต่ละครั้งนี่ก็ได้ไม่ต่ำกว่า 4-5 ตัวส่วนมากจะเป็นนกกระแตซะเยอะเพราะนกพวกนี้มันเชื่องช้าจับง่ายพอได้มาแล้วก็จะเอามาทำอาหารกินกันเป็นกับแกล้มเหล้าพออาตมาได้แต่งงานเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีหน้าที่ภาระในการทำมาหากินก็เลยห่างๆการจับนกไปเสียจนเมื่อภรรยาตั้งท้องลูกคนที่สองคือเจ้าแหลมนี่แหละภรรยาก็บ่นอยากจะกินผัดเผ็ดนกทอดกระเทียมบ้างนะอาตมาก็ต้องไปขวนขวายดักจับนกที่อ่างเก็บน้ำมาให้กินอีกอาตมากับภรรยาก็วนเวียนจับนกมาฆ่าจนคลอดเจ้าแหลมเนี่ยหลายสิบตัวทีเดียวพอวันคลอดเจ้าแหลมออกมาสิ่งที่ทำให้เราสองคนถึงกับตะลึงแล้วก็เสียใจก็คือทั้งมือทั้งเท้าของลูกนี่มีนิ้วที่ไม่ต่างอะไรไปจากนกคือมีนิ้วแค่เพียง 3-4 นิ้วเท่านั้นพวกคุณคงยังไม่รู้ว่านิ้วเท้าของเจ้าแหลมมันก็เหมือนกับนิ้วมือนั่นแหละนะมันมีไม่ครบหรอกเพียงแต่เขาใส่ถุงเท้าตลอดคุณสมปองก็หันไปดูแหลมที่นั่งก้มหน้าฟังหลวงพ่อเล่าด้วยความสงสารจับใจแต่ว่าแหลมไม่ได้ร้องไห้อันนี้ละโยมมันเป็นบาปที่อาตมาและภรรยาเป็นผู้ก่อขึ้นแต่แทนที่จะเป็นผู้ได้รับกรรมกลับเป็นลูกซึ่งเป็นที่รักต้องรับเคราะห์กรรมแทนอาตมาเสียใจจนทุกวันนี้แต่ก็คิดว่าตัวเองก็คงได้รับกรรมไม่ช้าก็เร็วก็เลยตัดสินใจบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ได้เอาชีวิตเข้ามามากมายนักต่อนักหลวงพ่อของแหลมก็คุยเล่าอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างแต่ว่าประโยคที่แหลมซึ่งเป็นลูกจ้างของคุณสมปองพูดออกมาก็ทำให้คุณสมปองรักเขามากขึ้นแล้วก็ตั้งใจจะเลี้ยงเขาไปจนกว่าเขาจะไปได้ดีกว่านี้แหลมพูดบอกว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อไม่ต้องคิดมากแล้วครับผมยอมรับกรรมรับสภาพอย่างนี้ได้เพราะคิดว่าชาติก่อนเนี่ยผมคงเคยทำเวรทำกรรมอย่างนี้ร่วมกับหลวงพ่อแล้วก็แม่อย่าไปโทษตัวเองเลยหลวงพ่อเดี๋ยวจะทำให้สุขภาพหลวงพ่อไม่ดีผมอยู่ไกลจะเป็นห่วงครับพูดจบก็ก้มลงกราบหลวงพ่อของเขาคุณสมปองก็ยอมรับว่าเด็กคนนี้มีจิตใจที่ตรงกันข้ามกับร่างกายของเขาโดยสิ้นเชิงทุกคนก็กลับจากการทำบุญด้วยหัวใจที่เบิกบานแล้วก็เป็นสุขกันทุกคนโดยเฉพาะแหลมเนี่ยเขาบอกใครๆว่าเขาอยากจะทำบุญเยอะๆชาติหน้าจะได้เป็นเหมือนกับคนทั่วไปเขาพูดไปหัวเราะไปในขณะที่คุณสมปองกับทุกคนนั้นนั่งน้ำตาซึมเลยครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องกำนันเข้มให้ฟังกำนันเข้มเนี่ยแกเป็นกำนันบ้านหมู่10บ้านเนินเป็นหมู่บ้านที่ในสมัยนั้นพูดได้เต็มปากว่ามีอันจะกินเพราะว่าชาวบ้านป่าโดยทั่วไปนี่จะมุงหลังคาบ้านด้วยแฝกแต่ว่าที่นี่นะมุงกระเบื้องทุกหลังไม่เคยมีเรื่องถึงตำรวจสงบกว่าหมู่บ้านอื่นมันเป็นยังไงกันแน่เมื่อปีพุทธศักราช2480จังหวัดอุตรดิตถ์ครับยังมีสภาพเป็นป่าในตัวจังหวัดก็มีเพียงจวนผู้ว่าเท่านั้นที่ทันสมัยนอกนั้นแล้วโซมแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่เป็นทางผ่านไปยังลำปางแล้วก็เชียงใหม่ก็ตามคุณสนอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมการตัดไม้ตามสัมปทานที่ทางเจ้าของปางเขาทำไว้กับทางราชการเรียกกันว่าข้าภาคหลวงซึ่งปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วคุณสนอเข้าไปตรวจปางไม้ทุกครั้งที่มีการตัดไม้เพื่อควบคุมเรื่องทำบัญชีไม่งั้นก็จะมีการตัดไม้นอกสัมปทานเอามารวมหมอนเพื่อจะหลอกตาเจ้าหน้าที่แบบคุณสนอเนี่ยมีหลายคน
เรียกว่ามีการตัดไม้ชักลากกันเมื่อไหร่

0: จะต้องไปทำตรวจทำบัญชีตีตราไม้เมื่อนั้นปางไม้ที่คุณสนอไปตรวจตีตราเนี่ยอยู่ใกล้กับหมู่เขาเรียกบ้านหมู่สิบบ้านเนินทางปางไม้เขาจะมีกระท่อมให้เจ้าหน้าที่ไว้พักกันแดดกันน้ำค้างมีข้าวสารให้ส่วนกับข้าวนี่ต้องหาเอาเองก็ได้จากบ้านเนินที่ว่าเนี่ยบ้านเนินเป็นบ้านป่าแต่ว่าแปลกคนในหมู่บ้านที่มีอยู่เกือบ100หลังคาเรือนเนี่ยเป็นบ้านที่สร้างหลังคามุงด้วยกระเบื้องซึ่งผิดกับบ้านป่าที่คุณสนอเคยพบที่ส่วนใหญ่จะมุงด้วยแฝกที่นั่นก็มีคนชื่อในเข้มหรือว่าพี่เข้มเนี่ยทำหน้าที่เป็นนายบ้านคนในหมู่บ้านเขาเรียกกันติดปากว่ากำนันเข้มไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีการแต่งตั้งจากอำเภอจังหวัดอะไรแต่ตั้งกันเองร้อยวันพันเดือนไม่เคยมีเหตุร้ายให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวก็เลยเป็นหมู่บ้านตกสำรวจของทางการไปคุณสนอก็ได้อาศัยพี่เข้มนี่แหละที่เป็นธุระเรื่องกับข้าวกับปลาเหตุที่รู้จักกับพี่เข้มก็เนื่องจากว่ามีเครื่องมือกลนี่หายไปจากป่างไม้ซึ่งนอกจากคนงานที่ส่วนใหญ่เป็นคนที่พ่อเลี้ยงคัดสรรมาแล้วก็มีคนบ้านเนินนี่แหละที่น่าสงสัยพ่อเลี้ยงเดชก็มาพบคุณสนอแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้คุณสนอเนี่ยไปติดต่อกับคนบ้านเนินเพื่อสอบถามเรื่องเครื่องมือกลที่หายไปพ่อเลี้ยงก็บอกว่าเจ้านายช่วยหน่อยครับเครื่องมือกลหายไปรายการหนึ่งเข้าใจว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเป็นคนมาขโมยเอาไปเอาแล้วทำไมพ่อเลี้ยงไม่ไปเองอ่ะคนที่นั่นไม่ถูกกับคนที่นี่ผมเองก็รำคาญ
1: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องพิการจักกรรมเพราะพ่อแม่นี่จบไปแล้วแล้วก็มาเริ่มต้นเรื่องกำนันเข้มค่อยมาฟังต่อนะครับท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายคือบางครั้งเนี่ยนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันป่วยเราไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังมันจะค่อยๆเสื่อมไปทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยเพราะอายุมันมากนี่ถ้าเราดูแลสุขภาพไม่ดีนี่พอมันเสื่อมไปทีละนิดทีละหน่อยนี่เวลามันทรุดหนักเลยอย่ารอให้ตัวเองป่วยเราค่อยมาดูแลมันรักษายากรถนี่ถ้ารอให้มันพังแล้วไปซ่อมนี่มันซ่อมยากท่านผู้ฟังแต่ถ้าเราดูแลตามวงรอบดูแลตามระยะตามคู่มือเขาบอกว่ากี่กิโลเมตรต้องถ่ายน้ำมันเครื่องกี่กิโลเมตรต้องถ่ายน้ำมันเกียร์กี่หรือกี่กิโลเมตรต้องถ่ายน้ำมันของเหลวกี่กิโลเมตรต้องเปลี่ยนยางกี่กิโลเมตรต้องเข้าเช็คใหญ่สักทีนึงอันนี้รถจะอยู่ได้นานว่างๆท่านผู้ฟังก็ไปตรวจนะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเสียบ้างผมเจอคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณหลายคนบอกให้ไปตรวจร่างกายประจำปีบอกไม่ไปทำไมกลัวเจอโรคเจอแล้วจะคิดมากเขาว่าอย่างนั้นแต่ไปตรวจไว้ก็ดีท่านผู้ฟังเพราะว่าอะไรที่มันถึงหมอไวเนี่ยมันก็จะไวขึ้นนะครับถ้าเราไม่ไปหาหมอเลยมันเป็นหนักแล้วเราไปเจอหมอนี่มันรักษายากท่านผู้ฟังแต่ช่วงที่เรายังไม่ป่วยนี่ผมก็อยากจะแนะนำน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพระนารินลองกินดูนะครับน้ำมังคุดที่มีคุณค่ารสชาติอร่อยที่สำคัญก็คือสมุนไพรผลไม้และสมุนไพร20กว่าตัวที่อยู่ในน้ำมังคุดหลายท่านก็คงรู้นะครับฟังชื่อแล้วนะครับภูเขาฟักข้าวเกากี้อะไรต่างๆนี่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมีประโยชน์ต่อสุขภาพกินวันละนิดวันละน้อยจากวัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วัน8วันเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังมันจะค่อยๆพัฒนาการขึ้นมาเราก็มีความคิดบวกด้วยนะครับจิบน้ำบ่อยๆด้วยพักผ่อนเป็นเวลาด้วยอันนี้ก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งน้ำมังคุดตราพนาดินคนหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ใน ขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: หลายคนมักจะบ่นให้ธรรมภาพได้ยินว่าทำดีไม่ได้ดีบางครั้งทุ่มทำดีแทบตายจนเกือบจะหมดศรัทธาต่อความดีธรรมภาพก็อยากจะบอกว่าการทำดีนั้นได้ดีแน่นอนเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะต้องใจเย็นและรอคอยอุปมาเหมือนเราเสียบปลั๊กแล้วก็ต้มน้ำสังเกตให้ดีว่าทันทีที่เราเสียบปลั๊กแล้วก็ต้มน้ำน้ำจะไม่เดือดทันทีแต่ว่าถ้าเราคอยไปสักพักหนึ่งจนถึง100องศาเซลเซียสในที่สุดน้ำก็จะเดือดฉะนั้นการทำดีก็เหมือนการต้มน้ำต้องรู้จักอดทนและรอคอยอยากจะย้ำชัดๆให้มั่นใจว่าความอดทนทำคนให้เป็นคนดีอดทนถึงที่ได้ดีทุกคน
2: สติบวกเหตุผลเท่ากับภูมิคุ้มกันโดยกอรมน.

0: ผู้ป่วย
1: เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับคนไทยครับเพราะนักวิทยาศาสตร์ไทยได้สร้างชื่อเสียงไประดับโลกกับการค้นพบสารต้านมะเร็งจากราชินีผลไม้ไทยอย่างมังคุดซึ่งก็ได้จัดงานแถลงเผยแพร่ผลการวิจัยอย่างเป็นทางการแล้วโดยในงานยังถ่ายทอดสดไปยังประเทศอิตาลีอีกด้วยครับโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยก็บอกนะครับว่าในมังคุดนั้นจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่า GM1 ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างโดยเฉพาะการฆ่าหรือต้านเชื้อมะเร็งซึ่งปัจจุบันพบว่าเป็นโรคร้ายที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเลยครับ
2: งานวิจัยของเราเกี่ยวกับมังคุดเนี่ยนะฮะเราเริ่มตั้งแต่35ปีที่แล้วสมัยที่ผมยังทำงานที่ริมหาสงขลานครินทร์เปลือกมังคุดมันก็เป็นสิ่งที่อยู่กองอยู่ข้างถนนเยอะแยะเลยเป็นมลพิษเราก็มีความรู้สึกว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะยิ่งแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าเปลือกเนี่ยใช้ฝนกับน้ำปูนใสทาแผลแผลก็หายต้มกินกับน้ำเพื่อจะแก้ร้องทุกข์มันก็หายโอเคเราก็มีโครงการวิจัยเกิดขึ้นก็เป็นโครงการนักศึกษาปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทก็สกัดสารที่มีคุณสมบัติสูงมากก็คือ GM1 ซึ่งตัวนี้เราทดสอบต่อไปก็พบว่ามันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สูงมากนะครับได้ประสิทธิภาพสูงมากต้านอักเสบได้เป็น3เท่าของแอสไพรินต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าไวตามินดีและแถมเป็นฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยจนกระทั่งมีผู้ป่วยบางรายเอาไปใช้กับมะเร็งนะครับแล้วก็บอกว่าดีขึ้นผมบอกว่ารักษามะเร็งไม่ได้เพราะมันผิดระเบียบแต่ก็คือยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งขึ้นมาชัดเจน
1: ต้องขอชื่นชมและยินดีกับนักวิทยาศาสตร์ไทยอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ค้นพบสารธรรมชาติจากมังคุดและสกัดออกมาใช้รักษาโรคมะเร็งซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์ก็ย้ำมานะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเพราะทุกอย่างที่ทำออกมานั้นมาจากธรรมชาติล้วนๆซึ่งต่อไปสิ่งนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับตัวผู้ป่วยโรคมะเร็งเองครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: มาฟังเรื่องราวกำนันเข้มกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: คุณสนอก็เลยรับปากเป็นคนกลางให้หลังจากนั้นก็เข้าไปในหมู่บ้านถามหาบ้านกำนันว่าผู้ใหญ่บ้านอยู่หลังไหนมีผู้ชายหนุ่มท่าทางล็อกแรกล็อกแรกมองหน้าคุณสนอตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนที่จะย้อนถามว่าแกเป็นใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเป็นเจ้าหน้าที่ตีตราไม้มีเรื่องจะพูดกับกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านสักหน่อยอ๋อแล้วไปนึกว่าเป็นตำรวจนอนบ้านกำนันหลังใหญ่ที่สุดทางขวามือเนี่ยคุณสนอก็เดินไปตามมือที่ชี้พอไปถึงก็เจอผู้ชายวัยกลางคนรูปร่างลำสันหน้าสี่เหลี่ยมสักเต็มตัวมีปืนในพาราเบลัมนี่ยัดไว้ที่เอวเดินลงมาจากบนบ้านขวางทางขึ้นบ้านไว้คุณสนอก็ยกมือไหว้ตามธรรมเนียมกำนันหรือเปล่าครับใช่ข้ากำนันเข้มมีอะไรเหรอแล้วเป็นใครมาจากไหนอ่ะไม่เคยเห็นหน้าเลยนี่ผมชื่อสนอครับผมมาตรวจตีตราไม้ที่ปางพ่อเลี้ยงเด็กเมื่อคืนนี้เครื่องมือกลหายไป2ลำไรสองสามรายการครับพ่อเลี้ยงขอแรงผมมาขอความช่วยเหลือจากกำนันนะครับแล้วของหายไม่ต้องเป็นห่วงกลับไปนอนให้สบายจะตามของคืนให้คุณสนอก็ยกมือไหว้ขอบคุณก่อนจะลากลับเสร็จแล้วก็ไปเล่าให้พ่อเลี้ยงเดชฟังพ่อเลี้ยงเดชฟังจบก็บอกคุณสนอบอกว่ากำนันกำเนินอะไรไอ้เข้มแต่งตั้งมันเองไอ้พวกนี้มันมีรับลมคมในกันมาตลอดพอตกเย็นกำนันเข้มก็ให้ลูกบ้านนำเครื่องมือกลมาส่งคืนให้พร้อมกับสั่งให้มาบอกคุณสนอว่าเป็นของขวัญให้คุณสนอในฐานะเพื่อนใหม่คุณสนอก็เลยบอกว่าถ้ามีเวลาจะไปเยี่ยมกำนันที่บ้านอีกไม่นานคุณสนอก็ไปเยี่ยมคารวะกำนันเข้มหรือว่าพี่เข้มที่ตอนหลังก็มาสนิทกันเพราะว่าเหล้าเถื่อนที่รสดีดีกรีแรงแล้วเมียพี่เข้มก็ทำกับข้าวอร่อยก็สนิทสนมกันจนขนาดว่าตอนที่คุณสนอจะกลับออกจากป่าเข้าเมืองพี่เข้มก็จะฝากซื้อของนี่ไอ้น้องเงินนี่พี่ฝากไปช่วยซื้อปืนลูกซองให้พี่ด้วยนะมันขาดมือไอ้น้องเป็นข้าราชการซื้อง่ายกว่าพี่นะช่วยหน่อยก็แล้วกันคุณสนอย้ายแหล่งตีตราไม้ไปเรื่อยๆแล้วแต่คำสั่งจะออกมาจนวนกลับไปใหม่ถึงได้นำปืนลูกซองไปให้กำนันเข้มแกก็ขอบอกขอบใจใหญ่บอกว่าพบกับคุณสนอนี่ดีไม่ต้องพูดกันมากดูตาก็รู้ใจอีกรอบหนึ่งที่คุณสนอไปบ้านเนินพี่เข้มก็ดีใจเหมือนเคยบอกว่าคุณสนอมาคราวนี้พี่เข้มจะทำบุญใหญ่เป็นการทำบุญบ้านนับเป็นครั้งแรกในหมู่บ้านพร้อมกับชวนให้คุณสนออยู่ร่วมงานแต่ก่อนจะถึงวันงานพี่เข้มจะต้องไปทำธุระต่างตำบลเสร็จแล้วถึงจะกลับมาทำบุญบ้านวันที่พี่เข้มออกเดินทางก็เอาปืนลูกซองแล้วก็พาราเบลัมไปด้วยมีชายชะกันอาวุธครบมือรวมอยู่ด้วยคุณสนอก็ตามไปส่งแกจนพ้นป่าแกก็หันมาโบกมือลาก็ร้องบอกไอ้น้องรอพี่ก่อนนะพี่ไปไม่นานเสร็จธุระจะมานั่งโจ้เล่ากันใกล้วันงานมาถึงที่บ้านพี่เข้มก็มีการเตรียมงานกันใหญ่ปลูกโรงครัวชั่วคราวใครมีข้าวสารอาหารแห้งก็เอามาไว้ในโรงครัวเมียพี่เข้มก็ไปนิมนต์พระที่สำนักสงฆ์ซึ่งห่างออกไปถึง10กิโลเมตรไว้โดยนัดว่าจะไปรับมาพักที่หมู่บ้านก่อนวันงาน1วันเพราะว่าการเดินทางสมัยนั้นไม่สะดวกคุณสนอก็ไปมาระหว่างปางไม้กับบ้านเนินเพราะว่าพี่เข้มสั่งนักสั่งหนาว่าให้ช่วยดูแลหน่อยคุณสนอไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าจะไม่ได้พบพี่เข้มอีกหลังจากส่งพี่เข้มไปต่างตำบลวันนั้นที่ตำบลบ้านพริกเขตอำเภอพิชัยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงควายส่งขายโรงฆ่าสัตว์ปรากฏว่าวันนั้นชายชะกันอาวุธครบมือกระจายกันเข้าล้อมบ้านเป้าหมายทุกคนมีผ้าดำคลุมหัวคลุมหน้าหัวหน้าโจรก็บุกเข้าประชิดก่อนที่จะบุกเข้าไปใช้เวลาปล้นไม่นานโดยที่เจ้าของบ้านยังไม่ทันรู้ตัวนอกจากได้ทรัพย์สินแล้วก็ยังเปิดคอกควายต้อนเอาไปด้วย10กว่าตัวกำนันรู้ข่าวตอนเช้าก็รวบรวมลูกบ้านแล้วก็บังเอิญว่าสายตรวจเดินเท้าจากตัวอำเภอมาพักอยู่ด้วยทั้งหมดก็ตามรอยควายไปที่สุดก็ไปทันกันตอนค่ำๆเพราะว่าควายมันไม่ยอมเดินต้องบังคับกันไปการปะทะก็เกิดขึ้นในความมืดพอรุ่งเช้าตรวจพบว่าโจรตายไป4ศพมีรอยเลือดหยดเป็นทางแสดงว่ามีส่วนหนึ่งบาดเจ็บกลับไป ชันสูตรพลิกศพแล้วก็ฝากศพไว้ที่วัดที่บ้านพี่เข้มเช้าวันทำบุญซึ่งพี่เข้มมีกำหนดกลับตั้งแต่เมื่อวานแต่เช้านี้ก็ยังมาไม่ถึงพระก็เข้าที่สวดมนต์มีการถวายภัตตาหารไปตามเวลาหลังจากนั้นก็ส่งพระกลับคุณสนอก็เริ่มกระวนกระวายใจเมียพี่เข้มแม้จะเป็นห่วงแต่ก็ไม่แสดงอาการอะไรเหมือนกับเคยชินไอ้เรื่องแบบนี้มาแล้วจนกระทั่งบ่ายชายชะกันที่คุณสนอจำได้ว่าไปกับพี่เข้มก็พรวดพราดขึ้นมาบนบ้านตรงไปหาเมียพี่เข้มแล้วก็กระซิบกระซาบอะไรบางอย่างจากนั้นก็เพ่นลงไปจากบ้านเมียพี่เข้มนี่นั่งน้ำตาไหลพรากคุณสนอก็รู้ในทันทีเลยว่าต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับพี่เข้มแน่แต่ว่าไม่กล้าถาม3วันให้หลังชายชะกัน 5-6 คนเดินเท้าเข้ามาที่ปางไม้มาแวะขอน้ำดื่มที่กระท่อมคุณสนอก็เลยสอบถามว่ามาจากไหนกันเขาก็บอกว่าพวกเรามาจากอำเภอพิชัยมาตามล่าโจรที่บ้านเนินพวกมันไปปล้นควายที่บ้านพริกหัวหน้าโจรถูกยิงตายพร้อมกับลูกน้องรวม4ศพบาดเจ็บคนหนึ่งถูกจับเป็นได้คนรอดไปได้คนหนึ่งสอบถามคนที่บาดเจ็บรู้ว่าเป็นคนบ้านเนินก็เลยตามมาเพื่อแจ้งข่าวให้ญาติไปรับศพแล้วก็ตามล่าคนที่รอดมาได้หัวหน้าโจรดูมันจะชื่ กำนันเข้มคุณสนอก็อุทานในใจว่าพี่เข้มแต่ก็ไม่พูดอะไรเกรงว่าจะเป็นที่สงสัยชายชะกันทั้งหมดก็ขอตัวออกเดินทางต่อวันรุ่งขึ้นคุณสนอก็ไปที่บ้านพี่เข้มก็เห็นทุกคนแต่งชุดดำก็รู้ได้ในทันทีนั้นว่าที่ตำรวจบอกว่าหัวหน้าโจรชื่อกำนันเข้มก็คือพี่เข้มนี่เอง
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังยังไม่จบนะครับอีกตอนหนึ่งก็จบในชั่วโมงนี้แหละนะครับกำนันเข้มด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาลินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเอาไปให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าเทศกาลสำคัญสงกรานต์ปีใหม่ติดไม้ติดมือไปฝากท่านนึกถึงท่านนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่เราควรมอบให้มีคุณค่าสำหรับคนที่เรารักคนที่เราเคารพนับถือนะมังคุดตราพนาดินกับท่านผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักมากๆนะปีนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมใครนะครับไม่ได้ไปเจอใครที่บ้านปีนี้ฟังนิทานอาจารย์ยอดไปก่อนเพราะว่าโควิดมันระบาดท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวในปีหน้าโควิดมันหายแล้วผมก็จะออกเยี่ยมท่านผู้ฟังอีกเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับที่ซื้อน้ำมังคุดแล้วก็กินดีแล้วก็บอกต่อเป็นกำลังใจแรงใจให้กับผมนะครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวกำนันเข้มตอนสุดท้ายกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เมียของพี่เข้มเห็นหน้าคุณสนอก็ร้องไห้โฮเพราะว่าพี่เข้มเนี่ยเคยพูดกับเมียอยู่เสมอว่ารักเจ้าเนาะมันเหมือนน้องชายร่วมสายเลือดจริงๆมันเป็นคนดี เมียพี่เข้มก็เผยเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังด้วยน้ำตานองหน้าบอกว่าบ้านเนินของเราเนี่ยรู้จักกันในนามเนินโจรเพราะว่าพี่เข้มเนี่ยรวบรวมชายชะกันที่มีฝีมือมาสร้างหมู่บ้านขึ้นจากนั้นก็ออกปล้นฆ่าผู้คนปล้นวัวปล้นควายเขาแต่ว่าปกปิดแล้วก็รอดมือกฎหมายมาได้ทุกครั้งจนกระทั่งมีผู้มาเข้าร่วมมากขึ้นเงินที่ปล้นมาได้ก็เอามาแบ่งกันบ้านช่องห้องหอก็สร้างเป็นปึกแผ่นก็ด้วยเงินที่ได้มาจากการปล้นสะดมก่อนหน้าที่พี่เข้มจะไปตายนะพี่เข้มก็บอกกับภรรยาบอกว่าฝันไปว่าผีพ่อเนี่ยมาบอกให้ล้างมือเพราะว่ากรรมมันหนักหนาพอสมควรแล้วถ้าบวชได้ก็บวชเสียเพื่อตัดกรรมภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เข้มเนี่ยเขารักพ่อของเขามากเมื่อผีพ่อมาเข้าฝันเขาก็เลยจัดทำบุญใหญ่เพื่อจะวางมือจะติดว่าได้วางแผนปล้นที่บ้านพริกไว้แล้วก็เลยต้องเดินทางไปก่อกรรมอีกเพื่อเป็นการสั่งลาส่วนจะบวชหรือว่าไม่ได้บวชเนี่ยพี่เข้มเขาไม่ได้บอกแต่ปรากฏว่าพี่เข้มเนี่ยไปถูกยิงตายไม่ได้ทำบุญเพื่อล้างมือจากการเป็นโจรเลยคุณสนอรู้สึกขนลุกว่านี่พี่เข้มทำกรรมอะไรไว้ถึงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ถึงวันทำบุญหลวงพ่อโฮมวสาปทุมท่านตอบข้อข้องใจเรื่องนี้บอกว่าคือโยมเข้มเขาประกอบมิจฉาชีพผิดไปจากมรรค8ประการที่ว่าด้วยสัมมาอาชีวะโยมโยมเข้มสร้างความวิบัติให้แก่ผู้อื่นทำให้ผู้นั้นต้องได้รับทุกขเวทนาแม้ว่าตัวเองจะได้เงินมามีฐานะดีแต่ก็เป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำที่เรียกว่าอสัมมาวายาโมคือการกระทำความเพียรอันไม่ชอบการกระทำนี้ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอาจินกรรมแปลว่ากรรมที่ทำต่อเนื่องเป็นอกุศลกรรมหนักวิญญาณโยมพ่อของโยมเข้มเนี่ยน่าจะเป็นโอปาติกะระดับเทพถึงสามารถมองเห็นผลแห่งอกุศลอาจินกรรมถึงได้มานิมิตเพื่อจะบอกเหตุมาเตือนลูกให้หยุดการกระทำแต่ว่าบุพพกุศลกรรมที่เคยหล่อเลี้ยงอินทรีย์ของโยมเข้มอยู่เนี่ยหมดลงพอดีก็ทำให้โยมเข้มแทนที่จะหยุดการออกปล้นเสียแต่เวลานั้นกลับเดินหน้าประกอบอกุศลกรรมต่อไปอีกเมื่อบุพพกุศลกรรมไม่อาจจะส่งผลก็ทำให้อาจินนาอสุกกะอกุศลกรรมปัจจุบันส่งผลให้เกิดวิบากร้ายแรงถึงชีวิตโยมเข้มถึงถูกยิงตายหมดโอกาสจะได้มาทำบุญได้มาเห็นพระสงฆ์ก่อนตายความตายเช่นนี้บอกได้ประการเดียวว่าวิญญาณจะไปยังอบายภูมิตามที่พระอภิธรรมปิฎกกล่าวไว้ย่อมไปสู่ความเป็นสัตว์นรกลงไปใช้กรรมในนรกภูมิด้วยเหตุแห่งอาจินนะอกุศลกรรมนั่นเองทุกวันนี้ถึงแม้ว่าคุณสนอจะอยู่ในวัยที่เรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งแต่ว่าก็ไม่เคยลืมเรื่องของพี่เข้มนะศพของพี่เข้มไม่อาจจะนำกลับมาบ้านเนินได้ก็เพราะว่าเมียพี่เข้มกว่าจะเดินทางไปถึงศพก็เน่าเกินกว่าจะเคลื่อนย้ายมาได้ก็ต้องเผากันที่อำเภอพิชัยแล้วก็นำกระดูกกลับมาไว้ที่บ้านเนินสิ้นพี่เข้มแล้วชุมโจรก็แยกแตกออกจากกันที่กลับตัวได้ก็ยึดอาชีพสุจริตที่กลับตัวไม่ได้ก็หันไปทำอาชีพเดียวกับพี่เข้มบ้านเนินก็กลายเป็นหมู่บ้านร้างหลังจากเมียพี่เข้มถึงกับความตายตำนานบ้านเนินโจรก็ยุติลงตรงนั้นพระท่านบอกว่าแม้บุญไม่ทำก็อย่าสร้างกรรมชั่วชีวิตย่อมถือได้ว่าห่างอบายภูมิครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังเรื่องนี้น่ากลัวหน่อยผู้ใหญ่โสครับแกเป็นหมู่บ้านเล็กๆประมาณสัก20กว่าหลังคาเรือนที่กลางดงสีชมพูเขตอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายหมู่บ้านนี้อยู่กลางดงทึบชาวบ้านประกอบอาชีพทำไร่ทำนาดำรงชีวิตอย่างสงบที่หมู่บ้านนี้ก็มีผู้ชายวัย28ปีชื่อในทวนนี่ปลูกกระท่อมอยู่ท้ายไร่ผู้ใหญ่โสในทวนคนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีวิชาอาคมขลังโดยเฉพาะเรื่องมนต์เสน่ห์เมตตานี่มหาระรวยนี่เป็นที่เรื่องลือว่าขลังว่ากันว่าในทวนนี่ไปเรียนวิชาไสยศาสตร์กับพระธุดงค์เขมรได้รับการถ่ายทอดไสยเวทมนต์ขลังมาไม่น้อยจนสามารถบังคับพูดผีวิญญาณร้ายได้ ชาวบ้านคนไหนถูกผีเข้าวิญญาณสิงเนี่ยต้องพึ่งพานายทวนเนี่ยไปขับไล่ให้ชาวบ้านก็เลยเรียกกันหมอทวนหมอทวนเป็นคนเจ้าชู้มากๆในกามคุณผู้หญิงคนไหนที่หมอทวนพึงใจในยากนักที่จะรอดพ้นเงื้อมมือไปได้แล้วก็เป็นเรื่องน่าแปลกอยู่เหมือนกันที่หมอทวนไม่ได้มีรูปร่างหน้าสนิทเสน่หาต่อเพศตรงข้ามสักเท่าไหร่เป็นชายหนุ่มหน้าตาพื้นๆธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหญิงสาวหลายหมู่บ้านที่หมอทวนเข้าไปมีไมตรีผูกพันเนี่ยจะยินยอมให้หนุ่มคนนั้นร่วมพิรมสมสู่ทุกรายไปแต่ว่าหมอทวนนี่ไม่เคยรับผู้หญิงคนไหนเป็นเมียมาอยู่ด้วยอย่างออกหน้าออกตาแต่ละวันก็จะตระเวนไปหลับนอนกับผู้หญิงที่ตกเป็นเมียคนนั้นคนนี้เป็นที่สำราญจนกระทั่งได้รับสมญาว่าหมอทวนขุนแผนหมอทวนขุนแผนไม่ได้ทำไร่ทำนาเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับคนอื่นถึงจะมีเมียมากมายหลายคนก็ไม่ได้เคยเลี้ยงดูมีหนำซ้ำยังเป็นฝ่ายพึ่งพาผู้หญิงพวกนั้นอีกต่างหากทำตัวเหมือนคนร้อนวิชาไม่เคยอยู่เป็นที่หรือว่าอยู่ที่ไหนนานๆเช้าวันหนึ่งหมอทวนขุนแผนก็มาหาผู้ใหญ่โสนะพอเห็นหน้าผู้ใหญ่ก็บอกว่าพี่ผู้ใหญ่ครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฮะผมต้องบอกพี่ผู้ใหญ่ตรงๆก่อนว่าลูกสาวพี่ผู้ใหญ่เนี่ยผมขอเป็นเมียนะเองจะบ้าไปแล้วไอ้ทวนใครยังไม่มีเมียจะมีลูกสาวได้ยังไงก็ลูกสาวพี่ผู้ใหญ่ที่อยู่ตรงต้นตะเคียนท้ายไร่ใกล้กระท่อมที่ผมอยู่ไงลูกสาวพี่ผู้ใหญ่อยู่ในเขตไร่ของพี่ก็ต้องขอกันก่อนตามธรรมเนียมให้มันถูกต้อง

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายใน1เดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรขณะที่รองนายกเอกนิตินัดถกบอร์ด Data Center 4 กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เลอา
8: สบู่สมุนไพร
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
1: ายกรัฐมนตรียืนยันเอาจริงกับปัญหา Data Center สั่งเอกนิติประชุมพรุ่งนี้เล่งทบทวนกฎหมายปิดช่องโหว่รองรับอุตสาหกรรมใหม่คุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่ในเมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจจะใช้ช่องโหว่ของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะทบทวนกฎหมายหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องโหว่ในการกำกับและวางมาตรการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบหลังจากเมื่อวานนี้กระทรวงพลังงานดำเนินการเคลื่อนย้ายน้ำมันจำนวน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเรื่องของการจัดเก็บน้ำมันสำรองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายกับประชาชนหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ขึ้นอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สมาคมทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดเมื่อเวลา 9:01 นาทีปรับขึ้นรวดเดียว 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 69,200 รับซื้อบาทละ 69,000 ส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 70,000 บาทรับซื้อบาทละ 67,613 บาท 60 สตางค์กรมควบคุมโรคเผยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงสิงหาคม2569ประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 21,620 รายเสียชีวิต31รายและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลระบาดคู่มือสุขภาพวันนี้จึงมีวิธีการป้องกันเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
11: โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วฝาโอ่งจานรองกระถางที่รองกันมดขารองโต๊ะและเศษขยะจึงขอเชิญชวนประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายแบบง่ายๆด้วยมาตรการ3เก็บคือ 1. เก็บขยะเศษขยะที่มีน้ำขังป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บกวาดบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งป้องกันยุงลายเกาะพัก 3. เก็บน้ำดื่มน้ำใช้ให้สะอาดมิดชิดและเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัดโดยทายากันยุงนอนในมุ้งเราสามารถป้องกันได้3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาขอให้ประชาชนสังเกตอาการถ้ามีอาการไข้สูงเกิน 3.85 องศาเซลเซียส ติดต่อกันเกิน2วันร่วมกับอาการปวดหัวปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำ
3: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ที่รักคะทวีปมาแล้วค่ะ10:05เหมือนเดิมเนาะทางอสป .612 จังหวัดลพบุรีแห่งนี้ไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่เนาะส่งข่าวส่งคราวกันทาง0819942054ได้เลยทีเดียวค่ะดูแลตัวเองกันอย่างดีเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าตกทุกวันทวีปย้ำเตือนกันอยู่นะคะเนาะเพราะเราออกจากบ้านไปอยู่ในที่พี่น้องประชาชนมากๆควรใส่หน้ากากอนามัยค่ะเพื่อดูแลตัวเราเองด้วยเนาะอาบน้ำนะคะหลายท่านนี่แต่งเนื้อแต่งตัวก่อนจะออกจากบ้านจะเลือกแป้งที่มีความหอมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนึกถึงแป้งเย็นเภสัชนะกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะมีความหอมที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นป้าป้าลุงลุงใครก็ชอบใช้หาซื้อได้ง่ายด้วยค่ะขอบคุณนะคะที่เลือกผลิตภัณฑ์ของเภสัชไปใช้กันอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนฟังเสียงทวีปแล้วเลือกใช้เถอะค่ะเพราะเป็นสินค้าคนไทยเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ผิดหวังกับความหอมเนาะเย็นนานหอมนานด้วยสำหรับแป้งเย็นเภสัชเพราะเขามีถึง3สี3กลิ่นทีเดียวค่ะนะคะสาวๆอยากรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้ใครต่อใครหลงไหลเราเวลาเราเดินผ่านนี่แล้วอย่างหนึ่งนะคะถ้าสาวๆของเราเนื้อตัวหอมนะคะแล้วก็สวยจะมีความเซ็กซี่มีแต่คนหลงไหลเราไม่ต้องไปลงทุนทำสวยเพื่อให้เปลืองเลยทีเดียวเพราะความหอมเย้ายวนยั่วใจของแป้งเย็นเภสัชใครอยู่ใกล้ก็ติดหนึบค่ะนะคะรีบหาซื้อมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเราใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจส่งข่าวกันหน่อยเสียงดังฟังชัดเจนอยู่ที่ไหน0819942054ค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ค่ะถ้าพูดถึงความหอมเนาะเราจะพูดกันถึงเรื่องของความหอมเลยทีเดียวเพราะว่าหอมมากๆด้วยนั่นก็คือสบู่เพศัตว์นะคะท่านฟังทวีปบอกท่านฟังป้าๆลุงๆคนหนุ่มคนสาวทุกวันลองไปหาซื้อมาใช้กันแล้วหรือยังเพราะที่อยากให้ใช้ราคาประหยัดค่ะท่านฟังค่ะใช้แล้วผิวเนื้อผิวกายจะชุ่มชื้นกระจ่างใสถึงแม้ว่าเราจะอาบน้ำด้วยสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปวันหนึ่งหลายครั้งแต่ผิวของเราเนี่ยจะไม่แห้งไม่ตึงนะเขามีวิตามินซีทั้งไลมิ้วที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้แต่ความหอมของเขานี่หอมจริงๆนะติดเนื้อติดกายทนนานกันเลยทีเดียวค่ะถ้าพูดถึงความหอมผลิตภัณฑ์ของเภสัชจะมีความหอมในไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราเคยใช้หอมติดเนื้อติดกายทนนานอย่างอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชอยู่บ้านเราก็ยังหอมไปถึงโน่นเลยทีเดียวเนาะ ผิวก็กระจ่างใสด้วยสวยด้วยนะคะท่านฟังค่ะคนเรานี่แหมทั้งผิวสวยจิตใจก็สวยยิ้มก็สวยคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเพราะเป็นคนที่ใจดีใครเห็นใครก็รักเนาะใครเห็นใครก็ทักค่ะเพราะสาวๆของเราก็เยอะทีเดียวที่ให้กำลังใจทวีปเนาะเป็นกลุ่มเลยสาวปราณีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายนะแล้วก็ป้าก็เยอะนะป้าก็เยอะค่ะป้าแมวที่อยู่ป่าโมกนะคุณป้าประภาสีด้วยเนาะอยู่ที่อ่างทองนะคะน่าจะบ้านใกล้คุณลุงสรพงษ์หรือเปล่าแต่ลุงสายเนี่ยบอกตอนนี้ลุงของเงียบก่อนนะเพราะว่าทวีปเปิดเพลงมาเพราะและป้าฉลวยอย่างเงี้ยคุณป้าแสงเทียนอันนี้น่ารักมากๆบอกถึงป้าจะไม่ได้โทรศัพท์กลับเข้ามาแต่การติดตามรับฟังทวีปคนเดียวโอ้ยป้าจ๋า ป้ากนกวันป้าวิไลด้วยเนาะเนาะแล้วก็มีคุณป้าสมศรีป้ามนด้วยนะโอ้โหหลายที่เลยป้าบุญช่วยแล้วก็สาวๆนะคะสาวๆหนุ่มๆด้วยสาวเครือวันจากพกสำโรงหนุ่มๆจากพัฒนานิคมนะคะเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เยอะเป็นป้าเป็นลุงเพราะจะใช้สบู่ในการอาบน้ำทุกครั้งเพื่อที่จะทำความสะอาดเนื้อตัวของเราเนาะคนเราเนี่ยเวลาทำงานมาเหงื่อก็เยอะนะคะถ้าเราไม่อาบน้ำชำระล้างเนื้อตัวให้สะอาดเนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวเพราะนั้นสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซป2สูตรเลือกไปเลยค่ะใช้ได้นานทุกวันนี้คนเราประหยัดค่ะอะไรที่จะใช้ได้นานแล้วก็คุณภาพดีเนี่ยเราจะเลือกกันเนาะสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์ของเภสัชซื้อมาให้ครบนะหนุ่มๆจากหัวสำโรงด้วยหนุ่มนะหนุ่มเหลือน้อยหนุ่มเหลือน้อยเหลือมากไม่เป็นไรขอให้ร่างกายแข็งแรงเนื้อตัวสะอาดมีกลิ่นหอมด้วยบอกพี่ทวีปนะเปิดเพลงถูกใจนะเนี่ยคุณสมควรด้วยนะแล้วก็มีหนุ่มๆจากอุทัยธานีด้วยมีหนุ่มจากช่องแคร์ด้วยอู้หนุ่มๆก็เยอะค่ะคุณคะใช้ผลิตภัณฑ์ของเภสัชกันไปด้วยนะทวีปก็จะดีใจเลยทีเดียวที่เราสนับสนุนสินค้าของคนไทยเงินทองไม่รั่วไหลไปไหนเนาะทั้งลุงๆป้าๆทั้งหนุ่มทั้งสาวนี่แหละค่ะกราบขอบพระคุณจริงๆเพราะส่งดอกไม้สวยๆให้ทวีปกันทุกวันเนี่ยทวีปก็มีแต่เสียงเพลงมีแต่ความรักความห่วงใยส่งไปให้เพลงนี้หลายท่านก็ชอบค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ขอบคุณทั้งสาวๆของเรานะคะบอกคุณทวีปถ้าบอกว่าสาวนี่แหมรู้สึกกระด้างเนาะก็เรายังสาวคิดว่าตัวเองยังสาวทั้งคุณน้ำเงินนะคะแล้วก็คุณประยูนนะคะอยู่ที่สิงห์บุรีนี่เองบอกว่าเรื่องของการติดตามรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตในฟังทวีปตลอดเลยนะแล้วก็เลือกเอาแป้งเย็นเพศัตด้วยเพราะเวลาไปซื้อจะไม่ซื้อกระป๋องเดียวหรอกคุณทวีปถ้าซื้อยกเซ็ตมาเลยนี่จะใช้ได้นานอันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล่นลับหรือจะเป็นสีเขียวปริ้นเซตหอมเซ็กซี่โดยเฉพาะคุณน้ำเงินนี่บอกชอบหมดทุกสีทุกกลิ่นเลยแถมยังไปชอบสบู่ด้วยนะ2สี2สูตรใช้เป็นเดือนนะคุณทวีปยกเซ็ตมาก็สบู่ก็ซื้อมาทีนึงเยอะเลยเอาไว้อย่างนั้นเพราะขอเป็นกำลังใจให้คุณทวีปนะได้ฟังเสียงกันไปนานนานเพราะว่าน่ารักอันเนี้ย ขอบคุณนะคะให้กำลังใจทวีปทาง0819942054เบอร์นี้ส่งไลน์ส่งดอกไม้สวยให้ทวีปกันเยอะทีเดียวหรือโทรมาที่เบอร์เดิมเนี้ยแนะนำเพลงได้เลยทีเดียวค่ะนะคะใช้ทั้งสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำผิวคุณจะอ่อนเยาว์ไวนะเวลาเราจะอาบน้ำเราเลือกสบู่ที่มีวิตามินซีเป็นส่วนผสมผิวจะได้สวยงามอายุอนามล่วงเลยไปเท่าไหร่นะคุณน้ำเงินนะผิวคุณยังสวยดูอ่อนกว่าวัยอยู่ตลอดเวลาทั้งไรมิ้วที่หอมละมุนด้วยน้ำนมข้าวมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนถึงทวีปจะเอ่ยถึงไม่หมดแต่ก็ส่งความรักจากใจของทวีปไม่ว่าจะเป็นคุณประนอมคุณธวัชชัยหนุ่มจากห้วยโป่งด้วยนะแล้วก็มีสาวๆที่บ้านหนองหอยตรงนี้กำลังใจยังเยอะสาวๆจากหลุมข้าวเลยไปทางบ้านมีจังหวัดลพบุรีน้องฉลวยด้วยอ่ะนอกจากป้าหลวยแล้วมีน้องฉลวยอยู่บ้านช่องสาริกานี่เองค่ะแนะนำเพลงไว้เดี๋ยวทวีปส่งท้ายรายการด้วยเพลงนี้เนาะทวีปก็ไปรอพบท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งทางวสป .612 บ่ายโมงถึง2โมงเย็นเพราะว่าในช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณคะขอโชคดีมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11ธันวาคม2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11ธันวาคม2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 น.พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา 20:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113

0: ปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: 063-5564-789 063-5564-789
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: สำหรับในช่วงนี้นะคะคุณกำลังรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณกันนะคะออกอากาศเพิ่มเติมกันทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์เพิ่มมานะคะ2คลื่นออกอากาศพร้อมกันเลยนะคะที่ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยสะดวกฟังจากวิทยุฟังได้เลยนะคะวสปเนี่ยชัดเจน30กว่าจังหวัดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมี 90.75 ด้วยแล้วก็ยังมีอีกช่องทางทางออนไลน์นะคะไปที่ Google เลยฟังจากวิทยุได้นะคะก็กดไป FM 9075หรือว่าพิมพ์วสป612ตั้งแต่10โมงครึ่งเป็นต้นไปก็จะพบกับดีเจหน่อยในช่วงนี้ไปจนถึงเที่ยงนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนคุณผู้ฟังค่ะที่อยากจะสนับสนุนรายการกันนะคะติดต่อกับเราได้เลยที่089-903-1782นะคะ089-903-1782นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วเนี่ยชัดเจนอย่างไรไม่ชัดเจนอย่างไรสามารถที่จะโทรมาพูดคุยโทรมาแนะนำรายการกันกับเราได้นะคะหรือว่าอยากจะจัดรายการเองปรึกษากันได้นะฮะและส่วนในช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกอากาศ2คลื่นแต่ว่าในช่วง11นาฬิกาเนี่ยเราจะไลฟ์ผ่านทาง Facebook ด้วยท่านใดที่เล่น Facebook อยู่ก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะอ่ะใครที่ในช่วงนี้อากาศมันจะไม่ใช่หนาวเนาะมันเป็นหน้าฝนแหละแต่ว่าเมนูที่เราจะแนะนำในวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ เกี่ยวกับเครื่องดื่มเครื่องดื่มในหน้าฝนก็จะมีมากมายเลยเนาะน้ำขิงร้อนชาขิงเลมอนก็ได้เนี่ยถ้าเป็นขิงเนี่ยจะช่วยเรื่องของการขับเหงื่อเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วก็จะมีสรรพคุณเรื่องของการต้านหวัดด้วยนะจริงๆแล้วขิงกินดีเนาะเราก็อยากกินเหมือนกันนะดีเจหน่อยก็อยากกินแต่ว่าบางทีต้องเลือกนิดนึงอาจจะผสมน้ำผึ้งหน่อยเพื่อให้กินได้ง่ายขึ้นเนาะหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตร้อนก็ได้โกโก้อุ่นอันนี้เนี่ยจะช่วยให้พลังงานแล้วก็ช่วยปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายในวันที่อากาศชื้นอะไรแบบนี้นะคะน้ำผึ้งมะนาวอุ่นๆก็ช่วยได้นะคะเคลือบคอแล้วก็บรรเทาอาการระคายคอด้วยเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซีก็ดีเนาะน้ำมะตูมเนี่ยก็ดีมะตูมตะไคร้ใบเตยเนี่ยช่วยได้หรือว่าใครที่ชอบดื่มพวกกาแฟก็สามารถกินมัทฉะราเต้ก็ได้นะคะมัทฉะราเต้เนี่ยจะช่วยเรื่องของการความนุ่มนวลเนี่ยช่วยคลายความหนาวเย็นหรือว่าความชื้นเนี่ยจะช่วยได้นะคะก็จะมีสูตรทำมากมายเลยทีเดียวแล้วแต่เราจะชื่นชอบกันว่าจะทำเป็นแบบไหนบางคนก็เป็นราเต้ปั่นก็ได้ราเต้เย็นราเต้ร้อนได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ชื่นชอบค่ะแต่ถ้าใครอยากจะดื่มกาแฟเนี่ยนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปแนะนำกาแฟทิปเทวีค่ะเขาจะผสมสมุนไพรผสมวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะถ้าว่าท่านใดที่ชื่นชอบกาแฟที่ได้ประโยชน์ด้วยดื่มกาแฟก็ช่วยให้เราผ่อนคลายอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของกลิ่นสมุนไพรนะคะเขาสกัดไปเรียบร้อยแล้วมีแต่กลิ่นหอมกรุ่นของกาแฟหอมๆเลยทีเดียวกับกาแฟทิพเทวีสนใจสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0638564789 0638564789ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะเดินทางด้วยความปลอดภัยมั่นใจไปกับรถยนต์ Isuzu ทุกรุ่นที่เขาพร้อมจะเดินทางเคียงข้างคุณไปจนทุกที่เลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่815524735 0364251 93ไปใช้บริการที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนโปรโมชั่นแบบแน่นๆข้อเสนอแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่าใครที่อยากจะหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้บ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนประมาณ4กิโลใกล้ตลาดพัฒนานิคมด้วยนะคะกิโลกว่าๆเองสะดวกสบายแต่ถ้าหากว่าจะไปเที่ยวชมเขื่อนก็เที่ยวก่อนได้ขึ้นไปเที่ยวบนเขาพญาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำแวะพักแวะเช็คอินกันก่อนแล้วก็ไปเที่ยวท้ายเขื่อนกันต่อก็ได้นะคะสำรองห้องพักกันได้ค่ะที่089-903-1782ค่ะไปฟังบทเพลงที่แนะนำกันไว้จากป้ามนัสกันก่อนเนาะป้านันค่ะ

0: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11ธันวาคม2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11ธันวาคม2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นาทีพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา 20:00 นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: Isuzu พันจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735

0: 0698 4789 0638 564
1: ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วยังมีเพลงอีกตั้ง2เพลงไม่รู้ว่าจะทันเพลงไหนบ้างนะคะฟังส่งท้ายกันเลยก็แล้วกันน้ำตานางแล้วก็ดอนทรายครวนด้วยนะคะทันไม่ทันอย่างไรต้องขออภัยตามเวลาของสถานีเนาะแต่ว่าช่วงหน้ายังมีบทเพลงลูกทุ่งรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสุชาติสั่งกรมควบคุมมลพิษลุยแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ชลบุรีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษแก้ปัญหาปมกลิ่นเหม็นชลบุรีพบสถานประกอบการผสมสีมีสารอินทรีย์ระเหยสูงถึง90 ppm เล็งสั่งปิดถาวรพร้อมคาดโทษโรงงานปิโตรเลียมลักลอบเปิดกิจการสั่งหยุดบริการชั่วคราวและปรับปรุงระบบมลพิษด่วนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนขณะที่ด้านของนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในอำเภอบ่อทองโดยพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายมีการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง90 ppm ซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทางเทศบาลตำบลบ่อวางทองจึงเตรียมออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรวมถึงนำของเสียไปกำจัดอย่างถูกต้องนอกจากนี้ยังพบโรงงานผลิตเม็ดสีพลาสติกที่มีปัญหากลิ่นจากการหลอมซึ่งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอจึงได้สั่งการให้จัดแผนปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนกรณีขยายผลปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่อำเภอบ้านบึงพบโรงงานผสมผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมฝ่าฝืนคำสั่งโดยแอบเปิดประกอบกิจการทั้งที่เคยถูกสั่งไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงมีมติหยุดประกอบกิจการชั่วคราวทันทีห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมและบังคับให้มีการปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกจุดสุ่มเสี่ยงและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: การเร่งส่งกำลังทหารเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่พร้อมช่วยดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนซอยสุขุมวิท3บ้านเรือนเสียหายกว่า15หลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองทัพให้ความสำคัญยิ่งติดตามกับคุณณัฐชัยลิ้มพลอยค่ะ
7: ทหารมาแล้ว
8: เมื่อกลางดึกวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในชุมชนซอยสุขุมวิท3ถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนและทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์มณฑลทหารบกที่11โดยกองพันสารวัตรทหารที่11จัดกำลังสารวัตรทหารเข้าพื้นที่ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรจัดจุดจอดรถชั่วคราวและเปิดทางให้รถดับเพลิงและรถกู้ภัยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างสะดวกภารกิจของสารวัตรทหารในครั้งนี้ยังรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยต้องเร่งทำงานแข่งกับเวลาเพื่อควบคุมเพลิงและดูแลความปลอดภัยกระทั่งต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เบื้องต้นมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนพบผู้เสียชีวิต1รายและผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทั้งนี้หน่วยทหารได้เข้ามาเสริมกำลังในภารกิจที่จำเป็นทั้งการดูแลพื้นที่อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและประชาชนได้รับความปลอดภัยมากที่สุดและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ

จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562

0: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11ธันวาคม2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11ธันวาคม2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นพร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา 20:00 นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการก่อนบ่ายสไตล์คุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่3กันแล้วเนาะต่อจากลูกกรุงเนาะช่วงตั้งแต่9โมงเช้าลูกทุ่งลูกกรุงแล้วก็มาลูกทุ่งกันแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะ0899031782ออกอากาศกันทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วย2คลื่นเลยนะคะออนไลน์ก็มีทั้ง2คลื่นนะคะ FM 9075และวสป612ไปพิมพ์กันที่ Google จากมือถือสะดวกแล้วก็ชัดเจนทั่วไทยดังไกลทั่วโลกและอีกหนึ่งช่องทางทางไลฟ์ผ่านทาง Facebook ของ DJ หน่อยจิตรารัตน์นะคะใครที่เล่น Facebook อยู่เนาะเข้ามากดทักทายกันได้นะคะแนะนำบทเพลงได้ที่0899031782แล้วก็ทางหน้าเฟซได้เลยสำหรับในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ยังอยู่ในหน้าฝนอยู่เนาะฝนก็จะตกกันลงมาเนี่ยก็อยู่ในช่วงนี้แหละเข้าพรรษาออกพรรษาก็จะเบาๆสำหรับในช่วงนี้ใครที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพของเรากันเนี่ยนะคะอย่าลืมพกร่มไปด้วยพกร่มติดตัวกันไปนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าบางคนอาจจะขึ้นรถโดยสารก็ถือร่มไปไม่เป็นไรเนาะหรือว่าจะเป็นการนำเสื้อกันฝนไปด้วยก็ได้สวัสดีคุณศิลพรด้วยผู้ชายในฝันนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงจัดให้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายนะคะทางหน้าเฟซของเราก็มีนะคะใครที่เข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะมาดูแลเรื่องของสุขภาพของเราในหน้าฝนกันนะคะหน้าฝนเนี่ยจะมีหลายวัยถ้าเป็นวัยเด็กเล็กเนี่ยนะคะดื่มนมแม่เนี่ยเพื่อช่วยสร้าง ภูมิคุ้มกันนะคะเป็นการเสริมการป้องกันด้วยหมวกก็ดีเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นก่อนนอนเนี่ยห่มผ้าหนาๆหน่อยนึงแล้วก็สวมถุงเท้าเนาะอันนี้สำหรับเด็กเล็กนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นอยู่เสมอหากเด็กมีไข้เนี่ยก็ให้ไปพบแพทย์นะคะฉีดยา

วัคซีนเป็นการป้องกันตามกำหนดกฎเกณฑ์ของอายุตามวัยกันได้เลยนะฮะส่วนวัยทำงานมาถึงวัยเด็กเล็กก็มาถึงวัยเรียนกันก่อนวัยเรียนเนี่ยก็จะเลี่ยงนะคะของการออกไปเล่นน้ำฝนนะผู้ปกครองก็ควรที่จะเตรียมร่มแล้วก็หมวกให้เด็กติดตัวไว้เสมอเลยเพราะว่าเขาไปเรียนเนี่ยบางทีก็อาจจะฝนก็จะชอบตกนะในช่วงตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนนี่ก่อนเลิกเรียนฝนก็จะตกนี่เขาจะเลือกเวลาตกเลยทีเดียวนะคะเป็นฤดูของฝนเนาะส่วนวัยทำงานก็เหมือนกันตอนเริ่มจะไปทำงานจะเลิกงานเนี่ยฝนก็จะตกนะคะเลี่ยงการเดินตากฝนเหมือนกันแล้วก็เสริมผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงด้วยนะคะแล้วก็กินสมุนไพรที่มีความเผ็ดร้อนเพื่อเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้ร่างกายอบอุ่นนะคะหมั่นออกกำลังกายสัปดาห์ละสัก5วันก็ยังดีเนาะเดินก็ได้เหยาะๆไปบ้างก็ได้นะคะส่วนผู้สูงอายุเนี่ยควรจะกินอาหารที่มีรสอ่อนแล้วก็ปรุงสุกใหม่ๆนะคะระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการลื่นล้มด้วยส่วนรองเท้าให้มิดชิดนะคะเพื่อเป็นการป้องกันพวกแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยเราก็จะได้สุขภาพดีไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะจากผลิตภัณฑ์ทิปเทวีนะคะทิปเทวีก็จะมีทั้งกาแฟสำเร็จรูปเป็นกาแฟที่ผสมทั้งสมุนไพรผสมทั้งวิตามินการดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟเฉยๆกาแฟธรรมดากาแฟดำก็เป็นประโยชน์เนาะก็ทำให้เราผ่อนคลายได้อันนี้ได้ประโยชน์ด้วยจากสมุนไพรจากวิตามินแต่ว่ากลิ่นของสมุนไพรไม่มีนะคะเขาสกัดออกไปแล้วก็จะเหลือแต่ประโยชน์แล้วก็กลิ่นกาแฟหอมจากกาแฟทิปเทวีนะคะหรือท่านใดที่อยากจะโทรสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะที่0638564789 0638564789ค่ะมาเรื่องของการเดินทางกันบ้างนะคะรถยนต์อีซูซูทุกคนทราบดีว่าเป็นรถยนต์ที่หลายๆรุ่นทุกรุ่นชอบกันอยู่แล้วสมรรถนะแข็งแกร่งแข็งแรงประหยัดค่าน้ำมันประหยัดค่าบำรุงรักษาด้วยนะคะอีซูซูทุกรุ่นเนี่ยพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นอีซูซูดีแม็กอีซูซูมิวเอ็กซ์นะคะแต่ว่าที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเขามีรถบรรทุกด้วยของอีซูซูนะคะไปชมได้หรือว่าอยากจะทดลองขับขี่รถกระบะรถอเนกประสงค์หรืออยากจะดูนะคะว่ามันเป็นอย่างไรเข้ากับงานของเราไหมไปกันได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกันค่ะที่081-552-4735 036-425-191-3 ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์บัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะบ้านพักเรามีเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีให้ใช้งานแบบจุใจเพราะว่าเราใช้อินเทอร์เน็ตแบบแรงสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมานั่งทำงานได้นะคะมีหลายท่านเนี่ยมาพักแล้วก็นั่งทำงานกันได้ฟรี Wi-Fi เลยทีเดียวสำรองห้องพักกันไว้ก่อนบ้านดิดรีสอร์ทอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4กิโลอยู่ใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าๆเองนะคะแล้วก็คุณก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ไม่ว่าจะไปเที่ยวบนเขาพระยาเดินธงลงมาชมรถไฟลอยน้ำแล้วก็ไปชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าสักแวะพักแวะเช็คอินกันก่อนเย็นๆก็ไปเที่ยวต่อกันท้ายเขื่อนได้นะคะบัณฑิตจะอยู่ทางด้านหน้าเขื่อนนะคะห่างก็ประมาณ4กิโลอย่างที่บอกกันสำรองห้องพักกันไว้ก่อนได้นะคะที่0899031782ค่ะ0899031782ค่ะฝากข่าวกันสักเล็กน้อยนะคะสำหรับทางจังหวัดลพบุรีนะคะขอเชิญร่วมเสนอชื่อสตรีเพื่อทำงานที่ทำงานนะคะสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลก็เป็นแนวทางที่แนวคิดนะคะ The Power ofof Women Transforming นั่นเองไทยแลนด์เนาะเป็นระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศด้วยก็จัดส่งแบบฟอร์มนะคะชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดเลยนะคะหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นะคะตามพื้นที่ที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีนั้นๆก็ได้นะคะตั้งแต่วันที่1กันยาไปจนถึงวันที่12พฤศจิกายน256619เลยนะคะก็ไปสอบถามที่ กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็ก
แล้วก็เครือข่ายคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานนะคะ02-660-2052นะคะหรือที่0898948526ก็ได้หรือที่สสคนะคะทุกจังหวัดเลยไปในทุกพื้นที่นะคะก็สอบถามเพิ่มเติมก็ได้สายด่วนก็ได้นะคะมีสายด่วนด้วยโทรไปได้นะคะ1506แล้วก็กด3ในวันเวลาราชการนะคะก็จะมีทั้งสตรีที่เป็นนักเรียนไปใช่นักเรียนสตรีที่เป็นนักบริหารดีเด่นนะคะแล้วก็จะมีสตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้วยแล้วก็มีสตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่นสตรีประกอบอาชีพอิสระดีเด่นแล้วก็สตรีผู้นำองค์กรแรงงานภาคเอกชนดีเด่นด้วยอันนี้มีหลายสาขาด้วยกันนะคะใครคิดที่ว่าจะเสนอใครที่เป็นสตรีดีเด่นก็เสนอกันได้เลยนะคะตามสำนักงานนะคะที่สวัสดิการแรงงานจังหวัดลพบุรีได้ลพบุรีได้แล้วก็ทุกจังหวัดได้เช่นเดียวกันค่ะไปฟังบทเพลงที่แนะนำกันไว้เนาะจากอันนี้จากพี่ประชุมก่อนนะช้ำรักจากอุบลเป็นเพลง cover นะแล้วก็รอพี่ที่บ้านนอกจากคนหลังเขาอุทัยธานีค่ะ

ต่อกันด้วยรอพี่ที่บ้านนอกนะคะแนะนำกันไว้จากคนหลังเขาไทยธานีค่ะ

0: ยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11 ธันวาคม 2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11 ธันวาคม 2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา16:30 น.พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา20:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113

0: ปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236
1: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: 0698975546
1: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
2: Isuzu พันเจริญลพบุรี0364251913 0815524735ค่ะสนใจโทรสอบถามกันได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่อยากจะไปดูนะคะสำหรับรถยนต์ Isuzu ทุกรุ่นทุกรูปแบบเลยนะคะ Isuzu ทุกรุ่นพร้อมที่จะเดินทางเคียงข้างคุณไปในทุกที่นะคะติดต่อกันได้กับบริษัท Isuzu พันเจริญลพบุรีนะคะไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนที่นี่ มีทั้งโปรโมชั่นมีทั้งข้อเสนอนะคะมากมายเลยทีเดียว Mew X D Max ดอกเบี้ยเงินดาวโทรคุยได้นะคะอยากจะได้ข้อเสนออยากได้โปรโมชั่นอะไรเราไปเจอศูนย์ไหนมาก็ถามที่ศูนย์นี้ได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะมาดูเรื่องของการปลูกต้นไม้กันบ้างนะคะหลายๆท่านปลูกต้นไม้ปลูกอะไรก็ไม่งามเนาะการที่ปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีไม่ได้อยู่ที่พันธุ์ของต้นไม้ชนิดนั้นไม่ได้อยู่ที่การเราซื้อปุ๋ยมาใส่แล้วดินไม่ดีนะคะการที่เราจะต้องดูต้นเหตุของการปลูกต้นไม้เนี่ยทุกชนิดเลยแม้กระทั่งข้าวคนที่ทำนาเนี่ยก่อนที่จะเป็นน้ำก็จะต้องมีดินด้วยเพราะฉะนั้นดินต้องดีดินต้องสมบูรณ์นะคะควรจะต้องปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดีก่อนดินร่วนซุยดินดีก็จะอุ้มน้ำได้ดีเพิ่มธาตุอาหารให้ดินได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะเพิ่มธาตุอาหารให้ดินได้แล้วก็กระตุ้นรากฝอยนะคะให้รากเดินดีแข็งแรงเสริมภูมิต้านทานให้พืชลดการใช้สารเคมีค่ะหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดินพฤกษาทรัพย์ไบโอกันนะคะตอนนี้พฤกษาทรัพย์ไบโอเนี่ยไปแพร่กระจายดีมากเลยเพราะว่าชาวสวนแถวจันทบุรีระยองจันตราดอะไรพวกโน้นนะคะเขาใช้พฤกษาทรัพย์ไบโอก็ดูแลดินก่อนดินดีทุกอย่างปัญหาก็จะจบกันนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจสอบถามกันได้มีขนาดทดลองด้วยลองไปใช้ที่บ้านก่อนก็ได้ใช้นาใช้สวนใช้ไร่ไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับใช้ได้หมดเลยสอบถามเพิ่มเติมที่0638564789 0638564789ค่ะสำหรับอาหารเนี่ยนะคะก็จะมีมากมายเลยบางคนบอกว่าผู้สูงวัยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะต้องการพลังงานก็ 1,400 ถึง 1,800 กิโลกรัมแคลอรี่นะต่อวันเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับอายุน้ำหนักส่วนสูงการใช้พลังงานในแต่ละวันของผู้สูงอายุเนี่ยควรจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ชะลอความเสื่อมของกระดูกด้วยนะคะโดยเฉพาะประเภทผักเนี่ยต้องเน้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสีเขียวอย่างเช่นปวยเล้งนะคะผักเคลบรอกโคลี่คะน้ากวางตุ้งผักกาดหอมพวกนี้สามารถใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเป็นพวก อาหารที่ดื่มง่ายๆก็จะเป็นนมกินง่ายๆจะเป็นพวกไข่เนื้อก็ได้ไม่ต้องเยอะเนาะแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยสามารถใช้ทานได้สำหรับผู้สูงอายุอื่นๆก็จะเป็นพวกเต้าหู้นะเต้าหู้แข็งพวกธัญพืชต่างๆอันนี้จะเหมาะกับผู้สูงอายุนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเนาะผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีบางทีระบบการเคี้ยวการย่อยอะไรของเขาก็จะยากเพราะนั้นถ้าเราเน้นผักผลไม้ที่อาจจะทานง่ายๆก็จะช่วยได้นะคะรวมไปถึงเด็กเล็กแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยก็ดูแลสุขภาพกันนะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานั่นเองค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ที่0899031782ไปฟังเพลงที่น้องศิลพรแนะนำมากันนะคะผู้ชายในฝันค่ะ

ไปฟังบทเพลงนะฮะเปลี่ยนนะฮะคนจนไม่มีสิทธิ์แต่ว่าโหลดไม่ทันจริงๆจากหนุ่มช่องสาริกาเนาะเขาเปลี่ยนเป็นคนจนเป็นไงกันเปลี่ยนแทนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าโหลดทันเปิดให้นะคะสวัสดีเพื่อนประสานด้วยขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: เตรียมตัวให้พร้อมแรงงานลาวเมียนมาและเวียดนามที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ11ธันวาคม2569ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานพร้อมเอกสารและหลักฐานตามที่กรมการจัดหางานกำหนดผ่านระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th เท่านั้นภายใน11ธันวาคม2569ยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 น.พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้ถึงเวลา 20:00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร036-422-906ต่อ13หรือ086-322-8113

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน

0: 0698975564789
1: มาถึงช่วงท้าย ของรายการกันแล้วนะคะขอบคุณการติดตามรับฟังรายการทุกช่องทางนะคะทั้งทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์และทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ด้วยขอบคุณบริษัทอิสุตุพันเจริญลพบุรีนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์ทิพเทวีไม่ว่าจะเป็นทิพเทวีอโรมากาแฟทิพเทวีแล้วก็ผลิตภัณฑ์พฤกษสาซับไบโอด้วยและก็ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามทุกช่องทางของเรารวมไปถึงไลฟ์ผ่านทาง Facebook ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามนะคะประชาประเทศชาติกำลังพัฒนาในทุกด้านและต้องการความสามัคคีความเรียบร้อยผลดีทั้งปวงดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ด้วยประชาชนมีหลักของใจอันมั่นคงมีศรัทธาและปัญญาอันถูกต้องปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยเนาะสำหรับในวันนี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะล่ำลากันก่อนเลยเนาะสวัสดีค่ะ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนุทัพนักตบลูกยางไทยแชมป์อาเซียนชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028และกลุ่มธุรกิจพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9หลังมีการจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์เอเชียพร้อมมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจชื่นชมความทุ่มเทมุ่งมั่นสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิให้คนไทยคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังจากสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขันสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยโดยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาและทีมผู้ฝึกสอนพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเทและความสามัคคีของทัพนักตบสาวไทยที่สามารถฝ่าฟันการแข่งขันจนประสบความสำเร็จและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยโดยนายอนุทินยังได้มอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำหน้าที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศพร้อมยืนยันถึงการสนับสนุนและการส่งเสริมวงการกีฬาไทยโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้สามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลรวมถึงแฟนกีฬาชาวไทยที่ให้การสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับทีมมาโดยตลอดพร้อมยืนยันว่าจะมุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือเพื่อสร้างผลงานและนำความสำเร็จกลับมาฝากคนไทยอีกครั้งโดยการเข้าพบครั้งนี้ถือเป็นการสร้างฝันและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พร้อมตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสนับสนุนกีฬาไทยและนักกีฬาไทยให้เข้าสู่เวทีระดับโลกนี่เป็นคนชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: กระทรวงพลังงานส่งทีมกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังลักลอบจัดเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
10: ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันดำเนินคดีบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่อาคาร Data Center บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระราม9วันนี้พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองจำนวน 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลผลกระทบจากการเก็บน้ำมันปริมาณมากอยู่ในพื้นที่ชุมชนโดยประธานกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลการเข้าตรวจสอบให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นโดยจะมีการหาข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นเสียดังกล่าวนั้นมีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากมีความผิดตามกฎหมายธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเมื่อสะพานชิคาโกสะพานข้ามเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยของสหรัฐ
11: ยุคกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
7: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ DSI ห่วงใยเตือนภัยประชาชนดำเนินรายการโดยเจ้าหน้าที่ DSI ครับ
11: กระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษประชาชนสามารถร้องทุกข์ร้องเรียนกล่าวโทษหรือแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดังนี้ 1. ผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ worldwideweb.dsi.go.th หรือแอปพลิเคชันของกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบและเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการหากเรื่องนั้นมีข้อมูลเพียงพอต่อการพิจารณาดำเนินการจะส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในรับไปดำเนินการหากข้อมูลไม่เพียงพอจะยุติเรื่องและเก็บเข้าฐานข้อมูลทั้งนี้จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบผ่านทางช่องทางที่ผู้ร้องแจ้งเรื่องมา 2. ผู้ร้องยื่นเรื่องด้วยตนเองได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษศูนย์เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ทั้ง10ศูนย์ส่งเรื่องทางไปรษณีย์หรือโทรสายด่วน1202กรมสอบสวนคดีพิเศษจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือแนะนำขั้นตอนการให้บริการส่งคำร้องที่มีการร้องทุกกล่าวโทษหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดจะเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการหากเรื่องนั้นมีมูลเพียงพอต่อการพิจารณาดำเนินการจะส่งเรื่องให้หน่วยงานภายในรับไปดำเนินการหากข้อมูลไม่เพียงพอจะยุติเรื่องและเก็บเข้าฐานข้อมูลและจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทราบตามที่อยู่ที่ระบุไว้และหากกรณีปรากฏว่าคำร้องนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดกรมสอบสวนคดีพิเศษจะส่งคำร้องไปยังหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปกรณีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถยื่นเรื่องได้ด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือส่งเรื่องทางไปรษณีย์เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องแล้วจะมีการแจ้งการรับเรื่องให้ผู้ร้องเรียนทราบและเมื่อผลการตรวจสอบสิ้นสุดลงแล้วจะแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบอีกครั้งปรึกษาร้องเรียนร้องทุกข์สายด่วน DSI 1202

0: ลโกงแชร์ลูกโซ่รวมมุกเด็ดโจรรู้ไว้ไม่เป็นเหยื่อ
1: โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.
0: จากที่ DSI โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบได้เปิดผลการวิจัย25กลโกงแชร์ลูกโซ่ว่าเขามีกระบวนการวิธีทำอย่างไรทำไมคนถึงตกเป็นผู้เสียหายจำนวนมากวันนี้เราจะมาสรุปผลการวิจัยนี้ให้ทุกคนฟังกันค่ะเขาจะเริ่มจากกระตุ้นให้เราเกิดความอยากได้อยากมีเขาจะสร้างภาพโชว์การใช้ชีวิตหรูหราใช้รถหรูบ้านหรูโชว์เงินสดจำนวนเป็นปึกๆเขาจะสร้างภาพให้เห็นว่าบริษัทหรือกิจการนั้นๆมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากประสบความสำเร็จในเวลาอันรวดเร็วแบบก้าวกระโดดจนทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้ช่างโชคดีจริงๆที่ได้มาเจอบริษัทหรือกิจการนี้เพราะเป็นการทำงานง่ายๆสบายๆไม่ยากไม่กระทบต่องานประจำที่ทำอยู่ลงทุนน้อยได้ผลตอบแทนสูงไม่มีความเสี่ยงใดๆแถมประสบความสำเร็จได้เป็นอายุน้อยร้อยล้านและทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมจากนั้นในสเต็ปต่อไปเขาจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทหรือกิจการนั้นๆที่เขาจะชวนเราไปลงทุนโดยที่เขาจะโฆษณาว่าเป็นการทำธุรกิจแบบใหม่หรือการลงทุนแบบใหม่หรือที่เรียกว่าสตาร์ทอัพหรือลงทุนในสินทรัพย์หลักทรัพย์ตัวใหม่ๆหรือสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีความทันสมัยมีแนวโน้มหรือเทรนด์มาแรงลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนสูงเขาจะมีการรับประกันและการันตีว่าถ้าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนแน่นอน 100% ไม่มีการเสียโอกาสใดๆและไม่มีการขาดทุนแน่นอน 100% เขาจะสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปที่หน้าตาเหมือนของจริงทุกอย่างมาเป็นหน้าจอแสดงผลรายงานผลการลงทุนและผลตอบแทนมีการแสดงกราฟแบบเรียลไทม์ซึ่งเสมือนจริงไม่มีที่ติเขาจะมีการทำให้เราตรวจสอบเส้นทางทางการเงินไม่ได้มีการทำธุรกรรมทางการเงินที่ทำให้เราเกิดความงงและทำให้เราเข้าใจว่าสาเหตุที่คนอื่นๆเข้ามาลงทุนแล้วร่ำรวยมากขึ้นเกิดจากการลงทุนนี้เขาจะมีการแอบอ้างว่ามีการจดทะเบียนและนำเงินไปร่วมลงทุนกับธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศแสดงให้เราเห็นว่าเขามีบริษัทหรือธุรกิจในเครืออีกหลายแห่งและมีการจัดตั้งบริษัทหรือกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในความเป็นจริงแค่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากสคบ.กรต.หรือทปท.เลยซะด้วยซ้ำบางทีก็ดำเนินธุรกิจไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้สเต็ปต่อไปเมื่อเขารู้ว่าเราสนใจแล้วนั้นเขาจะมีการเชิญเราเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวหรือโซเชียลมีเดียเช่นการชวนเข้าไลน์หรือกลุ่ม Facebook ลับที่ไม่ได้เปิดเป็นสาธารณะเขาจะเชิญชวนเราไปเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อที่จะแสดงแผนการทำธุรกิจว่าเขาสามารถลงทุนแล้วเติบโตและได้กำไรจริงและในวันที่จัดงานสัมมนาเขาก็จะนำรถหรูราคาแพงของเขามาจัดแสดงโชว์เพื่อประกอบธุรกิจว่าเขามีรายได้จริงสร้างภาพลักษณ์ให้ดูหรูดูแพงสร้างความน่าเชื่อถือเขาจะมีการเปิดให้ทุกคนสามารถเข้ามาลงทุนได้เป็นสมาชิกในบริษัทหรือกิจการนี้ได้แบบไม่อั้นไม่จำกัดอายุไม่จำกัดสถานภาพไม่จำกัดจำนวนไม่ว่าใครก็สามารถนำเงินมาลงทุนได้เขาจะสร้างภาพว่าเป็นกิจการที่ช่วยเหลือสังคมและได้รับรางวัลมากมายเขาจะมีการให้เราเนี่ยไปเชิญชวนบุคคลอื่นๆต่อและจะให้ค่าแนะนำกับเราในลักษณะแบบแม่ทีมลูกทีมเขาจะอ้างว่านำเงินสดหรือเงินบาทของเราเนี่ยไปลงทุนหรือแลกเปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุนที่บริษัทหรือกิจการของเขาเนี่ยกำหนดขึ้นมาเองหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือการนำเงินจริงของเราเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเงินสมมุติที่ทางเขาเนี่ยกำหนดขึ้นมาเองและหลังจากที่เราลงทุนไปแล้วนั้นเขาจะมีการให้เราเนี่ยไปชักชวนคนใกล้ตัวหรือคนสนิทเนี่ยมาลงทุนหรือในทางกลับกันนะคะบางคนอาจจะโดนคนใกล้ตัวหรือคนสนิทมาชวนเราไปลงทุนไปติด

คุยสอบถามแบบเคส by เคสได้ก่อนที่จะลงทุนขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าก่อนที่จะลงทุนได้ที่แอปพลิเคชัน LINE ID @checkdsi ของกรมสอบสวนคดีพิเศษแค่นี้ท่านก็จะไม่มีทางที่จะถูกหลอกหรือสูญเสียเงินพันเงินหมื่นเงินแสนหรือเงินล้านให้กับเรามิจฉาชีพอีกต่อไปแน่นอน 100% เราขอรับประกัน

0: อย่าเพิ่งตัดสินใจลงทุนหากคุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับเช็คดี DSI ปัจจุบันนะคะจะพบเห็นการถูกฉ้อโกงจากมิจฉาชีพหลากหลายรูปแบบที่โดนกันเยอะๆเลยในช่วงนี้ก็คือการถูกหลอกไปลงทุนหรือธุรกิจแชร์ลูกโซ่ทาง DSI โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบจึงจัด Timeline Official ชื่อว่าเช็คดี DSI เพียงแอดไลน์แอดเช็คดี DSI กดขั้นตอนที่1กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่และกดแคปภาพหน้าจอหลังลงทะเบียนเสร็จส่งกลับไปที่ห้องแชทหลังจากนั้นแอดมินจะติดต่อกลับมาขอชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับมาหาเราโดยตรงเบอร์ที่เจ้าหน้าที่จะใช้ติดต่อกลับมาจะเป็นเบอร์0619953929เท่านั้นหลังจากได้ปรึกษาสอบถามเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วท่านสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่โดยกดขั้นตอนที่2ด้านล่างซ้ายมือขั้นตอนต่อไปกดสมัครเข้าใช้งานหลังจากนั้นกรอกชื่อนามสกุลอีเมลและเบอร์โทรศัพท์และกดลงทะเบียนเข้าใช้งานช่องที่1จะเป็นช่องไว้สำหรับส่งเว็บและภาพต้องสงสัยให้กับเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นธุรกิจที่เข้าเงื่อนไขลักษณะที่เกี่ยวข้องตาม13ข้อด้านล่างนี้ระบบจะไม่ทำการประเมินความเสี่ยงให้หลังจากนั้นกดดำเนินการต่อเลือกไฟล์รูปภาพต้องสงสัยเช่นภาพแพ็กเกจการลงทุนตารางผลประโยชน์ตอบแทนหากมีลิงก์ต้องสงสัยหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถใส่ข้อมูลในช่องด้านล่างนี้หลังจากนั้นกดดำเนินการต่อไปจะมีคำถามเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งหมด41ข้อหลังจากตอบคำถามครบแล้วให้กดยืนยันคำตอบและแคปภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันส่งกลับไปยังห้องแชทรอระบบประเมินผลทางแอปพลิเคชันเช็คดี DSI จะส่งผลกลับมาภายใน24ชั่วโมงในช่องแจ้งผลประเมินความเสี่ยงแต่หากท่านใดที่ตกเป็นผู้เสียหายไปแล้วสามารถกดช่องที่2ใส่จำนวนเงินและจำนวนครั้งที่โอนทางระบบจะนำท่านติดต่อสายด่วนกลับเจ้าหน้าที่ DSI เฉพาะกิจแชร์ลูกโซ่ได้24ชั่วโมงขอเพียงอย่าเพิ่งโอนเช็คให้ 100% ก่อนตัดสินใจลงทุนก่อนสูญเงินให้กับมิจฉาชีพเช็คดี DSI เฉพาะกิจแชร์ลูกโซ่ท่านจะไม่ถูกหลอกให้ลงทุนจากมิจฉาชีพแชร์ลูกโซ่และขบวนการการฉ้อโกงประชาชน 100%
1: แอปพลิเคชันเช็คดี DSI เป็นช่องทางเฉพาะสำหรับเป็นที่ปรึกษาก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเท่านั้นหากท่านต้องการแจ้งเบาะแสแจ้งความเพื่อดำเนินคดีหรือติดตามผลการดำเนินคดีให้ท่านติดต่อหมายเลขสายด่วน DSI Call Center 1202

0: ขบวนการ call center แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI กลุ่มผู้แอบอ้างมีพฤติการหลอกลวงว่าผู้เสียหายนั้นถูกดำเนินคดีฟอกเงินของ DSI และท่านกำลังถูกออกหมายจับและจะถูกอายัดเงินโดนมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและสร้างความน่าเชื่อถือโดยการให้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนกับผู้เสียหายหลังจากนั้นโอนสายต่อไปยังมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI และให้แอดไลน์ถามรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชียอดเงินและอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการให้ผู้เสียหายโอนเงินไปยังบัญชีที่มิจฉาชีพแจ้งเมื่อตรวจสอบเสร็จจะโอนเงินคืนให้ซึ่งมิจฉาชีพจะสร้างความน่าเชื่อถืออีกครั้งโดยอ้างข้อกฎหมายเลขคดีปลอมตัวละครสมมติส่งเข้ามาในไลน์ซึ่งผู้เสียหายบางรายที่ไม่หลงเชื่อได้เข้ามาติดต่อที่ DSI จึงรู้ว่าถูกหลอกลวงและยังมีผู้เสียหายจำนวนมากที่หลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีมิจฉาชีพหลังจากนั้นมิจฉาชีพก็บล็อกไลน์และถอนเงินออกจากบัญชีปัจจุบัน DSI มีการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อซึ่งมีผู้เสียหายร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากโดยมีมูลค่าความเสียหายหลายล้านบาทปรึกษาร้องเรียนร้องทุกข์สายด่วน DSI 1202
1: จากนิดไอนะครับคุณเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฟอกเงิน
2: นี่ครับจากไปรษณีย์ไทยนะครับพอดีมีพัสดุตกค้างไม่สามารถ
3: จ่ายได้พัสดุบัญชี9เล่มพาสปอร์ต12เล่มโดยมีชื่อ
2: เจ้าที่โดย
3: ด้วยค่ะ
2: จ่ายจะมีอะไรนะครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: และดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพคุณสมโภชครับแล้วก็คุณมาศรัฐมนนะครับวันนี้ส่วนคุณดวงกระบน
2: มีภารกิจ
1: นะครับที่แถวๆช่อง5นู่นนะครับนะครับวันนี้เราก็เริ่มนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับภาคบ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นวันนี้นั่นก็คือจะมีการฝึกจัดรูปขบวนนะครับครั้งที่4ในการจัดขบวนพหยุหยาตราทางชลมารคนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะโดยเรือพระราชพิธีนะคะจะเริ่มเคลื่อนขบวนบริเวณสะพานพระราม8ค่ะตั้งแต่เวลา 15:00 นและจะสิ้นสุดการฝึกซ้อมนะคะที่วัดอรุณราชวรารามก็ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้สนใจร่วมชมนะคะได้ที่บริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะก็จะมีในส่วนของฝั่งทนนะคะที่บริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามค่ะ
1: นะครับส่วนฝั่งพระนครนะครับก็เริ่มที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับท่ามหาราชนะครับท่าช้างทั้งนี้นะครับก็จะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับจนกว่าจะมีวันพระราชพิธีถวายพระพุทธินนะครับนั่นก็คือวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ซึ่งกองทัพเรือนะครับเรียกว่ากำลังพลกองทัพเรือทุกนายที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นนะครับในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและก็สมพระเกียรติครับ
2: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทางรายการเองค่ะก็มีคลิปวิดีโอสั้นนะคะภาพเบื้องหลังการฝึกซึ่งครูฝึกเคี่ยวกรรมค่ะเพื่อความสมบูรณ์แบบเพราะบนเรือพระราชพิธีทุกลำไม่มีคำว่าพอใช้ได้มีแต่คำว่าต้องดีที่สุดค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: ค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศการซักซ้อมครั้งที่4กันอีกครั้งนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านเข้าร่วมรับชมบริเวณพื้นที่สาธารณะที่สามารถรับชมได้ค่ะ
1: ครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็คงจะมีภาพ
0: ใช่ค่ะและพรุ่งนี้ก็มีภาพ
1: นะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามด้านสภาพภูมิอากาศกันบ้างนะครับวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับก็สืบเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมนะครับที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ระวังฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ครับ
0: ค่ะในส่วนของพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ยก็คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ค่ะจะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: นะครับส่วนในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังคงออกประกาศเตือนประเทศไทยตอนบนนะครับบอกว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดนะครับ
0: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของช่องทางนะคะสำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทค่ะในส่วนของรัฐบาลนะคะก็ได้ออกมาแนะนำพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ยื่นขอรับเงินเยียวยา 9,000 บาทผ่าน2ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ค่ะเน้นย้ำนะคะจะมีการตรวจสอบการผูกให้ไปตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินช่วยเหลือค่ะ
1: นะครับสำหรับเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับสำหรับประชาชนที่เข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับครัวเรือนละ 9,000 บาทในกรณีดังต่อไปนี้นะครับกรณีที่1 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายกรณีที่2 นะครับก็คือที่อยู่อาศัยประจำนี่ถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกินกว่า7วันขึ้นไปทางนี้นะครับที่อยู่อาศัยนี่ก็จะต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนสำหรับกรณีผู้เสียชีวิตนะครับจากดินโคลนถล่มหรือว่าอุทกภัยทางตรงรัฐบาลก็กำหนดนะครับให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพในรายละ2ล้านบาทครับ
0: ค่ะในส่วนของช่องทางนะคะการลงทะเบียนนะคะเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาค่ะอย่างที่แจ้งไว้ข้างต้นนะคะนั่นก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบเนี่ยจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบข้อมูลและประชาชนสามารถที่จะติดตามสถานะการลงทะเบียนได้แบบเรียลไทม์นะคะช่องทางที่2นั่นก็คือการยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประชาชนสามารถที่จะนำเอกสารไปยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบค่ะ
1: นะครับรัฐบาลเน้นย้ำนะครับก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ได้ตรวจสอบแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับกับเลขประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยเนื่องจากธนาคารออมสินนะครับจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นแล้วก็กำชับหน่วยงานในพื้นที่นะครับให้ทยอยส่งข้อมูลประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเข้าสู่ระบบทันทีไม่จำเป็นจะต้องรอรวบรวมข้อมูลนะครับให้ครบทั้งหมู่บ้านนะครับเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่นำส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วก็เร่งโอนเงินเยียวยานะครับให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเข้าเกณฑ์การช่วยเหลือก็ขอให้ได้เร่งตรวจสอบสิทธิ์นะครับลงทะเบียนแล้วก็เตรียมบัญชีพร้อมเพรย์ให้พร้อมเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรับเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะก็เป็นช่องทางนะคะสำหรับการที่เราเนี่ยจะเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาน้ำท่วมจำนวน 9,000 บาทนะคะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: ทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าศิลปะชิ้นเอกระดับโลกที่มีเรื่องราวสืบทอดกันมายาวนานนับร้อยปีค่าเข้าชมงานศิลปะชิ้นนี้ควรจะมีราคาแพงสักแค่ไหน
3: แต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับประเทศไทยมรดกทางวรรณธรรมที่ประเมินมูลค่าไม่ได้นี้กลับถูกนำมาจัดแสดงอยู่กลางแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยโดยไม่มีการเก็บค่าเข้าชมเลยแม้แต่บาทเดียวเรือพระราชพิธีทั้ง52ลำที่ถูกแกะสลักและลงรักปิดทองอย่างวิจิตรบรรจงลอยล่องเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจังหวะการพายที่พร้อมเพรียงของกำลังพลฝีพายกว่า 2,000 นายประสานกับเสียงกาบเหเรือที่ก้องกังวานไปทั่วทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี่ไม่ใช่เพียงภาพความสง่างามที่ตะการตาแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตและสืบทอดมายาวนานที่สุดของประเทศไทยเบื้องหลังความสง่างามทั้งหมดที่ทุกท่านเห็นคือหยาดเหงื่อการฝึกซ้อมกลางแดดกลางฝนนานนับเดือนและความทุ่มเทของกำลังพลกองทัพเรือที่ตั้งใจรักษาระเบียบธรรมเนียมและศิลปะโบราณของไทยเอาไว้อย่างเคร่งครัดทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสมารับชมความยิ่งใหญ่และได้ซึมซับในความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยที่ไม่มีชาติใดในโลกเหมือน
2: นี่คือมรดกของคนไทยทุกคนที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้มาสัมผัสได้ฟรีด้วยตาของตัวเอง
3: เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ในความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมาศพร้อมกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณ2ฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะช่วงของคนดียังมีอยู่นะคะเราไปที่ทางด้านของกองกำลังผ่าเมืองโดยชุดปฏิบัติการบินทหารบกกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้จัดเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปแบบ212จำนวน1เครื่องนะคะสนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยทีมสกายด็อกเตอร์โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เนี่ยรับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะคะเพศชายอายุ49ปีซึ่งมีอาการเจ็บแน่นที่หน้าอกค่ะแล้วก็มีการสงสัยนะคะสงสัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดแพทย์ได้ทำการขออากาศยานส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศจากโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาบินประมาณ30นาทีค่ะก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัยค่ะ
1: นะครับอันนี้ถ้าเป็นการลำเลียงทางรถยนต์นะครับก็จะใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็นี่เป็นภารกิจของกองทัพบกอย่างหนึ่งนะครับลงไปทางภาคใต้นะครับไปดูเรื่องของการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4นะครับได้ลงพื้นที่ตลาด PX ภายในค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะครับพบปะพูดคุยกับกำลังพลครอบครัวและก็ผู้ประกอบการภายในตลาดโดยได้นำเสียงเพลงนะครับแล้วก็การแสดงดนตรีสดมาเป็นสื่อกลางนะครับในการสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นกันเองคู่กับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สำคัญทั้งของกองทัพบกและก็ของกองทัพภาคที่4เพื่อสื่อสารให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงได้ครับ
0: ค่ะสำหรับการลงพื้นที่ดำเนินการในครั้งนี้นะคะก็เป็นการมุ่งสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของกองทัพบกและกองทัพภาคที่4โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลด้านสวัสดิการแล้วก็คุณภาพชีวิตของกำลังพลรวมไปถึงครอบครัวด้วยการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในมิติต่างๆค่ะรวมไปถึงการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์และประเด็นที่มีความอ่อนไหวเพื่อให้กำลังพลครอบครัวรวมไปถึงพี่น้องประชาชนชุมชนรอบข้างสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลจากช่องทางของหน่วยได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและทั่วถึงค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสมัครพลทหารอาสาของกองทัพบกประจำปี2570เพื่อเปิดโอกาสนะครับให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูลและก็ช่องทางของการสมัครนะครับพร้อมกับเชิญชวนนะครับชาวค่ายนี่ได้ติดตามช่องทางสื่อออนไลน์ของกองทัพภาคที่4ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok แล้วก็ Instagram ด้วยการสแกน QR Code นะครับเพื่อรับทราบข่าวสารนโยบายภารกิจแล้วก็กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยก็เรียกได้ว่าแสดงให้เห็นถึงแนวทางการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงลุกนะคะที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ค่ะแต่เป็นการนำข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปเข้าหาพี่น้องประชาชนด้วยการลงพื้นที่พบปะสื่อสารแล้วก็รับฟังโดยตรงนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการประยุกต์ใช้กิจกรรมที่เข้าถึงง่ายอย่างเสียงเพลงค่ะเพราะว่าเสียงเพลงเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสร้างความใกล้ชิดนะคะแล้วก็เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างกองทัพกับกำลังพลครอบครัวและประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นะครับถ้าท่านใดชมทางไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นรูปได้ เห็นชัดๆไหมครับเมื่อกี้มีดีเจพอล่า
0: ค่ะพี่ดีเจพอล่าเนี่ยคุณโพสต์บอกมาม
1: ีเวลาไปทํากิจกรรมนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็มีการรายงานกิจกรรมอื่นๆนะครับในส่วนของหน่วยทหารในกองทัพภาคที่4นะครับในช่วงนี้ก็ไปติดตามรายงานนะครับจากดีเจพอล่ากันเลยครับ
4: แม่ทัพภาคที่4ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์คช็อปครั้งที่2ระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พลโทนรทิพย์ผู้นอกแม่ทัพภาคที่4ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์คช็อปครั้งที่2ร่วมกับคณะรัฐมนตรีเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้โดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมในห้องประชุมชูพันธ์ชั้น2คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเสนอปัญหาและความต้องการในพื้นที่นำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ต่อไปกองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับคณะศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกตรวจเยี่ยมและแนะนำการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ณกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชพันเอกวชรกรอ้นเงินหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4ได้ให้การต้อนรับพันเอกสิทธิชัยชัยวงศ์หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในการนี้คณะได้รับฟังการบรรยายสรุปแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสื่อสารข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพภาคที่4ให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจอันดีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนได้อย่างเหมาะสมต่อไปศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่42โดยกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4บูรณาการส่วนราชการทำแนวกั้นไฟควบคุมสถานการณ์ไฟป่าทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงโดยพันโทธนิตพุ่มดิผู้บังคับกองพันทหารช่างที่401กองพลพัฒนาที่4จัดกำลังพลจำนวน2ชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินภารกิจระงับเหตุไฟป่าและแนวกั้นไฟณหมู่ที่7บ้านหัวป่าเขียวตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งในการปฏิบัติงานพบปัญหาอุปสรรคจากกระแสลมกันโชกแรงและขาดแคลนแหล่งน้ำเจ้าหน้าที่จึงได้พิจารณาปรับแผนโดยการสร้างแนวกั้นไฟเพื่อบังคับทิศทางเพลิงให้ไปบรรจบกับคลองสายหกซึ่งใช้เป็นแนวกั้นไฟทางธรรมชาติปัจจุบันหน่วยได้สั่งระงับการเข้าพื้นที่จุดปะทะไฟเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและปรับการปฏิบัติเป็นการจัดกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลุกลามและประเมินแนวทางในระยะต่อไปทุกวินาทีคือชีวิตทหารพรานไม่ทิ้งประชาชนกรมทหารพรานที่48รุดช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนประสานกู้ชีพส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยซึ่งทุกเหตุการณ์ฉุกเฉินเราพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48โดยกองร้อยทหารพรานที่4802เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุรถชนบริเวณใกล้ด่านตรวจยานิงหมู่ที่2ตำบลจูบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสทันทีที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้เร่งเข้าควบคุมพื้นที่และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนพร้อมทั้งประสานทีมกู้ชีพกู้ภัยจากโรงพยาบาลเจาะไอร้องเข้าดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างรวดเร็วขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจาะไอร้องเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงทีและปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยทหารพราน48พร้อมดูแลและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสมวลทนทหารบกที่44ส่งจิตอาสาปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพราะรอยยิ้มและความปลอดภัยของประชาชนคือความสุขของเราพลตรีสมคิดชูเผือกผู้บัญชาการมวลทนทหารบกที่44ได้มอบหมายให้พันตรีฤทธิเดชศิขิวัฒน์นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ณตำบลหาดทรายรีอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรซึ่งการปฏิบัติครั้งนี้เป็นความดูแลใส่ใจ และความห่วงใยจากพี่ๆทหารเพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมณฑลทหารบกที่44รายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
0: ค่ะขอบคุณพี่ดีเจพอลล่ามากๆเลยนะคะที่มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่4เนี่ยให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เหตุเพลิงไหม้ค่ะที่บริเวณหมู่ที่3ตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้พระราชวชิระกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหารพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทค่ะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายนะคะทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังด้วยกันค่ะ
1: ครับสำหรับผู้ประสบภัยนะครับก็คือนางสาวพะเยายอดดำเนินนะครับอายุ73ปีเจ้าของบ้านเลขที่61แล้วก็อีกรายหนึ่งนะครับก็คือนายธีรเดชด้วงช้างนะครับอายุ52ปีเจ้าของบ้านเลขที่63ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้นะครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะโดยทางด้านของนายบุญเลิศนะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เปิดเผยว่าสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เนี่ยคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรก่อนที่เปลวเพลิงเนี่ยจะลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังบ้านข้างเคียงเนื่องจากบ้านเนี่ยเป็นบ้านเก่าแก่โบราณมีอายุกว่า100ปีค่ะส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายแล้วก็ถูกเพลิงไหม้วอดทั้งหลังเนี่ยจำนวน2หลังนะคะดังที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ภายหลังจากเกิดเหตุเนี่ยก็มีหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเทศบาลตำบลดงคอนอำเภอสันบุรีรวมถึงเทศบาลตำบลในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในเบื้องต้นด้วยค่ะ
1: ครับสำหรับการลงพื้นที่ของเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทนะครับพร้อมด้วยคณะสงฆ์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงความห่วงใยและก็ความเมตตาต่อประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยพร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยให้สามารถที่จะก้าวผ่านสถานการณ์และก็การดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยมีหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะกลับมาในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะสำหรับเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ15หลังด้วยกันค่ะมีผู้ประสบภัยจำนวน25ครอบครัวรวม97รายและมีผู้เสียชีวิต1รายนะคะและอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บอีก1รายซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือโดยได้มีการเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางนั่นเองค่ะ
1: นะครับโดยวันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับนายชนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่ากระทรวงพม.พร้อมด้วยผู้บริหารและก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันนะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานนะครับร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบครับ
0: ค่ะโดยเบื้องต้นนะคะก็ได้มีการมอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมได้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นรายเดือนค่ะระหว่างรอการปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะครับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ก็ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแล้วก็สิ่งเรียกว่าถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมกับประสานการช่วยเหลือนะครับด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับ
0: ค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะคะก็จะมีการเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยเป็นการวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมกับเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เนี่ยรวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วค่ะ
1: นะครับสำหรับการช่วยเหลือของรัฐบาลในครั้งนี้นะครับก็ครอบคลุมนะครับตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนนะครับไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระยะยาวโดยกระทรวงพม.นะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำงานนะครับร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือนี่เข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนแล้วก็เดินหน้านะครับในการสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมนะครับให้กับบริบทของชุมชนต่อไปครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่ารัฐบาลเองนะคะก็เร่งเยียวยานะคะในส่วนตรงจุดนี้อยู่นะคะไปต่อกันที่เรื่องของมิจฉาชีพที่จะต้องแจ้งเตือนกันในขณะนี้ค่ะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะคะได้แจ้งเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังหลังจากที่ได้รับแจ้งจากในกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ติดต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์บัญชีไลน์ปลอมนะคะแล้วก็การเข้าพบถึงที่พักโดยมีการอ้างว่าเป็นพนักงานจดหน่วยตรวจพบมิเตอร์ไฟฟ้าขัดข้องจำเป็นจะต้องเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีพร้อมกับให้เราเนี่ยแจ้งชื่อที่อยู่หรือว่าข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนอย่างถูกต้องรวมถึงใช้ถ้อยคำขั้นตอนและเอกสารเรียนแบบที่ดูน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะโดยทางมิจฉาชีพเนี่ยก็อาจจะมีการอ้างในเรื่องของเอกสารการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าหรือให้เราเนี่ยเตรียมใบประกันมิเตอร์เพื่อชักชวนให้เพิ่มเพื่อนผ่านบัญชีไลน์ปลอมส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีการแชร์หน้าจอด้วยนะคะหรือว่ากดเป็นลิงก์ที่ส่งมาค่ะซึ่งก็จะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินเนี่ยรั่วไหลได้จากนั้นมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปใช้สวมรอยเป็นธนาคารหรือหน่วยงานอื่นเพื่อติดต่อหลอกลวงซ้ำอีกทอดหนึ่งนะคะโดยทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาก็เตือนเลยนะคะว่าแม้ผู้ติดต่อจะทราบชื่อที่อยู่หรือข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าบางส่วนก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ MEA นะคะ
1: นะครับการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีนโยบายนะครับให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผ่านบัญชีไลน์ส่วนตัวเพื่อขอให้ประชาชนนี่ได้แชร์หน้าจอโทรศัพท์เปิดดูข้อความแจ้งเตือนตั้งค่าอนุญาตแอปพลิเคชันกดลิงก์เผยเรียกว่ากดลิงก์เปิดเผยรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP รวมถึงดำเนินธุรกรรมทางการเงินนะครับการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์นะครับตามแผนของ MEA นี่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์หรือว่าบัญชีธนาคารบัญชี LINE Official Account นะครับของ MEA นี่ก็คือ MEA Connect นะครับเพราะนั้นก็ดูชื่อดีๆส่วน LINE ID นะครับก็คือ @MEA Thailand แล้วก็จะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวนะครับ Verify กำกับชื่อบัญชีเท่านั้นไม่ควรที่จะพิจารณาจากชื่อนะครับรูปประจำตัวหรือว่าโลโก้เพียงอย่างเดียวนะครับก็เนื่องจากมิจฉาชีพนี่สามารถที่จะคัดลอกเอาไปแอบอ้างได้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นหากมีผู้ที่ติดต่อโดยอ้างว่าจะเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าก็ขอให้ยุติการสนทนาแล้วก็ตรวจสอบกับ MEA โดยตรงก่อนทุกครั้งนะคะไม่ส่งภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลให้บัญชีที่เราเนี่ยไม่รู้จักไม่กดลิงก์ไม่ติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่แชร์หน้าจอค่ะหากมีบุคคลเข้าพบถึงสถานที่ก็ควรขอตรวจสอบแบบประจำตัวเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็โทรสอบถามได้เลยค่ะที่ MEA Contact Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนะคะเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคะ MEA Contact Center 1130ค่ะ
1: นะครับก็ไม่ใช่เฉพาะการไฟฟ้านครหลวงนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผมก็เคยเจอนะครับก็โทรมา
0: ประสบการณ์ตรง
1: ผมก็เลยบอกว่าก็คุณมีข้อมูลของผมอยู่แล้วทำไมจะต้องมาถามอีกสักพักเขาก็วางไปนะครับอันนี้ก็แสดงว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับทีนี้มาดูเรื่องเท่าทันนะครับเป็นการรู้เท่าทันโควิด2569กันบ้างนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ระบาดของโควิด19นี่ก็ยังคงมีการระบาดอยู่นะครับในระดับที่ หรือว่าคาดการไว
0: ้
1: สำหรับโรคติดต่อนะครับตามฤดูกาลของกรมควบคุมโรคนี่มีการระบุเพิ่มเติมนะครับว่าระบบสาธารณสุขไทยนี่ยังคงมีความพร้อมนะครับทั้งยาและก็เวชภัณฑ์ที่เพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องยกเลิกกิจกรรมหรือว่าเทศกาลใดๆตามที่มีกระแสข่าวลือนะครับ
0: ค่ะสำหรับโควิดสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นโควิดสายพันธุ์นิมบัสค่ะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอไมครอนสถานการณ์ระบาดของสายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์หลักที่มีการระบาดในประเทศไทยนะคะก็จะอยู่ในช่วงของกลุ่มคนวัยทำงานในช่วงอายุ 20-29 ปีและ 30-35 ปีด้วยกันลักษณะเด่นของโควิดสายพันธุ์นี้เลยนะคะนั่นก็คือเป็นการกลายพันธุ์ที่โปรตีนหลายตำแหน่งทำให้ไวรัสเนี่ยเกาะติดเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นขึ้นหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วค่ะ
1: นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ดูแลนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเตรียมพร้อมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกตุลาคมนี้และไทยมาเลเซียกระชับความร่วมมือชายแดนในการประชุม RBC ครั้งที่119ที่จังหวัดสงขลาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสยิ้มรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสยิ้มรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีชูไทยฐานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มเชื่อมภูมิภาคสร้างความเชื่อมั่นดึงลงทุนแห่งอนาคตเตรียมนำเสนอศักยภาพไทยในการเป็นเจ้าภาพประชุมธนาคารโลกเดือนตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาในงาน The Bangkok Business Summit 2026 Reinvent Thailand Resilient ASEAN โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศกว่า400คนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไทยจึงไม่สามารถหยุดนิ่งต้องปรับตัวรับความท้าทายโดยต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ AI ที่ไทยต้องก้าวไปไกลกว่าการเป็นเพียงผู้ใช้และต้องการส่งเสริมการลงทุนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูงขณะเดียวกันต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวที่สามารถเป็นแหล่งการลงทุนและการเติบโตใหม่รวมทั้งต้องเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงวัยทั้งนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งจะนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เพียงแต่ทำเลที่ตั้งเท่านั้นแต่มีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เข้มแข็งแรงงานที่มีประสบการณ์ระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายดิจิทัลซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดขยายธุรกิจได้ทั้งนี้เชิญชวนนักลงทุนต่างประเทศอย่าเพียงมาสร้างธุรกิจในประเทศไทยแต่ขอให้ร่วมสร้างไปกับประเทศไทยยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าวในวันที่7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนฉะนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนและระบุว่าเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนที่จะแสดงออกได้ซึ่งหากอยู่ภายใต้กฎหมายก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วพลโทธนาทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และพลโทดาโตไคลุดอัสมิซันบินอาหมัดนาตัสผู้บัญชาการภาคสนามตะวันตกกองทัพบกมาเลเซียเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาครั้งที่119ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569การประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและมาเลเซียโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการพัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองตลอดจนการยกระดับการประสานงานเพื่อป้องกันและแก้
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
5: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสียตัวนะคะวันนี้เลือกเพลงของคุณปองปรีดาเลยค่ะลุงสรพงษ์นี่น่าจะชอบเพราะเคยแนะนำเพลงของปองปรีดาไว้เนาะใช้เสือเสียตัวกันด้วยคุณลุงสุชาตินี่ก็น่าจะชอบนะที่อยู่บ้านโคกช้างใช้เสือเสียตัวกันด้วยนะคะเนาะพระเสือเสียตัวจะดูแลบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าใครจะทำอะไรอยู่ตรงไหนจะเป็นงานหนักงานเบาที่เราเคยทำเนาะหรือจะทำการเกษตรเราต้องบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะคะยิ่งเป็นสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วหยุดไฟไม่ได้อันนี้ต้องบำรุงเลยทีเดียวเลือดฝาดจะได้สมบูรณ์เสือ11ตัวพร้อมดูแลไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำสูตรสมเกาหลีจะมีทั้งขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมสามารถที่จะซื้อไปปุ๊บก็กรึบไปเลยหาซื้อได้ทั่วๆไปพร้อมกับยาน้ำเสือ11ตัวสูตร111เรามีครบยากระใสเส้นตราหัวเสือนะคะยากระใสเส้นตราหัวเสืออันนี้พี่น้องประชาชนก็ชอบใช้โดยเฉพาะผู้ที่สูงวัยระบบขับถ่ายไม่ดีหรือว่าเป็นกระใสถ้าเป็นชนิดเม็ดต้องอ่านฉลากยาอธิบายกันชัดเจนเลยว่าเราจะใช้แบบไหนยังไงนะคะเนาะลองหาซื้อไปใช้กันดูขอบคุณนะคะที่เลือกเอาเสือเสียตัวไปดูแลตัวเองกันค่ะเรามียาน้ำแก้ไอสูตร11นี่พี่น้องประชาชนก็จะบอกกับทวีปเลยทีเดียวว่าแม้เสือเสวยตัวครบวงจรที่อยู่คู่กับครอบครัวไทยมานานหาซื้อได้ทั่วๆไปใครก็ใช้ถ้าจะพูดถึงยาผงยาแผ่นสำหรับดองเหล้าเสือ11ตัวเท่านั้นค่ะเนาะบางท่านที่บอกกับทวีปเลยอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเหมือนป้ากนกวรรณกับลุงประสิทธิ์บอกแม่มาเป็น FCเต็มตัวของเสือเสวยตัวเนาะเพราะว่าคุณป้ากนกวรรณเนี่ย

ไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังหรือว่าป้าป้าลุงลุงของทวีปแบบฟังเพลงในชุดนี้แล้วคิดถึงนะคิดถึงครั้งหนึ่งถ้าหากว่าเราทำไร่ทำนาทำการเกษตรนี่เป็นสวรรค์ของชาวนาบางคนนี่พูดให้ทวีปฟังเลยโดยเฉพาะสาวๆจากบางบอนแต่ตอนนี้เมื่อก่อนนี่ก็ทำนาเนาะเขาเล่าให้ฟังเนาะแต่ตอนนี้ก็ไปอยู่กรุงเทพไปแต่พอเห็นอะไรในโซเชียลที่มีรูปทำไร่ทำนาบอกอยากจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่าในวัยเด็กของเราถ้าจะมีความทุกข์ก็ทุกข์แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเนาะพ่อแม่ของเราก็จะแก้ไขให้ได้หมดเลยไม่ว่าจะทุกข์เรื่องเล็กเรื่องน้อยแต่พอเราแยกครอบครัวถ้ามีความทุกข์เป็นบางคนที่เขากตัญญูอยู่เนี่ยความทุกข์ของเขาไม่ยอมไปให้ทั้งพ่อแม่รู้สามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองคนเดียวนะคะก็เลยมีความหวังน้อยๆว่าเอาชีวิตสมัยวัยเด็กเนี่ยกลับมาคิดมามองทำให้เรามีความสุขแต่เราจะกลับไปเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเนาะในยามที่เราก็แยกมาเป็นอีกครอบครัวก็ต้องแก้ไขกันไปแต่ขอเป็นกำลังใจทุกท่านถ้าชื่นชอบเพลงไหนท่านผู้ฟังบอกทวีปค่ะ0819942054แล้วก็ดูแลตัวเองไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยต้องสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงที่ทวีปบอกว่าเสือ11ตัวเนี่ยค่ะเนาะหลายท่านที่ได้ใช้จะบอกเลยเขามีสมุนไพรไทยจีนมากมายอธิบายกันไม่หมดเนาะตัวยาสำคัญที่บอกนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ใช้เหล้ามาเป็นกระแสยานะคะท่านฟังคะเวลาเราใช้เราก็กรึบพอเป็นกระแสยาเนาะพอเลือดฝาดเดินสะดวกเนี่ยค่ะกำลังวังชาก็จะดีจะมีป้าป้าลุงลุงของทวีปก็จะอธิบายให้ฟังเหมือนที่ทวีปบอกไม่ว่าจะเป็นชนิดผงเขานำมาชงกับเหล้ากับน้ำร้อนถ้าเราไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนนะป้าจ๋าป้าป้าก็หันมาใช้กันเยอะนะคะถ้าเป็นชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดไม่ใช้เหล้าก็ใช้น้ำร้อนเนี่ยน้ำยาสีแดงก็กรึบแต่บางคนบอกก็เอาสะดวกง่ายสบายก็ขอเป็นชนิดน้ำละกันเพราะว่าผสมผสานมาเรียบร้อยเป็นสูตรโสมเกาหลีเขามีขวดกลมแล้วก็ขวดสี่เหลี่ยมท่านผู้ฟังก็ลองเลือกดูแล้วยังมียาน้ำเสือ11ตัวสูตร111ยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายเป็นชนิดเม็ดเป็นยาแผนโบราณค่ะหาซื้อได้ทั่วไปพร้อมกับยาน้ำแก้ไอสูตร11กระแอมกระไอกันบ่อยๆเหมือนหนุ่มที่อยู่พฤกษา13เนี่ยค่ะกระแอมกระไอบ่อยอยู่รังสิตเนี่ยแต่ฟังทวีปอยู่นะต้องไปหาซื้อยาน้ำแก้ไอสูตร11เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขามีจำหน่ายกันตามร้านขายยาทั่วประเทศท่านผู้ฟังจะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนสามารถไปซื้อได้เลยค่ะนะไปซื้อได้เลยบอกตามที่ทวีปเหรียญในทราบหรือว่าอยากจะใช้สบู่ TG 11ของเสือ11ตัวก็ได้ไม่ต้องขอขอบคุณคุณลุงสุดชาตินะลุงนะนะเพราะว่าคิดถึงกันอยู่ละลุงเป็นห่วงกันด้วยโทรศัพท์กลับมาบางครั้งทวีปยังไม่ได้รับสายก็ไม่โกรธกันเนาะหลายๆท่านเลยทีเดียวค่ะเพราะจะมีลุงลุงป้าป้าที่ให้กำลังใจหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวมากมายเลยอย่าปล่อยเนิ่นนานช้าช้านานโทรศัพท์กลับมาบอกว่าสุขภาพยังดีอยู่เหมือนป้ากนกวันป้าวิไลลุงประสิทธิ์ลุงนิดป้านวลเนี่ยถ้าเป็นลุงนิดป้านวลเนี่ยนะถ้าเสียงทวีปออกไปแม่รู้สึกว่าจะไม่เท่าที่ควรเนี่ยลุงนิดเนี่ยโอ้โหจะฟังได้อย่างครบถ้วนมีหนุ่มๆจากชัยบดานจังหวัดลพบุรีจากชัยนาทและอีกหลายๆท่านกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะดูแลตัวเองนะคนเราเนี่ยมีชีวิตเป็นของตัวเองเนาะไม่ว่าจะทำอะไรการยอมรับความจริงอ่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องคนมีเหตุผลย่อมมีใจหนักแน่นพอที่จะยอมรับทั้งผลดีแล้วก็ผลร้ายที่เกิดขึ้นเพราะการยอมรับนั่นเองนะคะจะเป็นกุญแจดอกสำคัญไขไปสู่การแก้ปัญหาบางอย่างที่แก้ได้ยากถ้าไม่ยอมรับความจริงอันนี้ไม่ได้เลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังคะ
คนเราเนี่ยทำอะไรผิดก็ต้องยอมรับความจริงถ้าเป็นสุภาพบุรุษนะเป็นลูกผู้ชายเนี่ยต้องยอมรับความจริงแบบลูกผู้ชายหรือจะเป็นสุภาพสตรีนะถ้าเป็นคนกล้าหาญทำผิดด้วยประการใดไม่ต้องหลบซ่อนหรอกค่ะยอมรับความจริงทุกคนเขาก็จะมีเหตุผลเหมือนกันทั้งนั้นเลยทีเดียวเนาะคนเราเนี่ยเวลาที่มีปัญหาเนี่ยถ้ามีปัญหาในตัวเองก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยทำไมถึงเป็นคนที่โกรธง่ายอารมณ์หงุดหงิดก็ง่ายนะแล้วก็อารมณ์เสียต่อคนรอบข้างก็ง่ายทวีปจะพูดหลายครั้งเรื่องของการโกรธหรือจะเป็นคนหัวร้อนเนี่ยค่ะท่านฟังอันนี้จะไม่ค่อยดีนะเพราะทุกวันนี้เราจะเห็นตามท้องถนนเนี่ยเยอะทีเดียวเรื่องของการขับรถเนี่ยนิดๆหน่อยๆเราให้อภัยกันไม่ได้สำหรับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะความโกรธอย่าให้เกิดขึ้นกับเราเวลาโกรธอย่าไปพูดอะไรอย่าไปทำอะไรเพราะว่าถ้าเวลานั้นเนี่ยมักจะเป็นคำหยาบและเกินเหตุผลนะคะเพราะแรงโทสะนี่เองเราต้องพยายามข่มใจค่ะนิ่งไว้ก่อนหายโกรธแล้วจึงค่อยพูดชี้แจงเหตุผลตามความเป็นจริงเราต้องอธิบายค่ะแล้วก็ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการทำเช่นนี้แม้จะไม่สะใจเราไม่สะใจพวกเสมอนอกที่มักตามใจตัวเองทำอะไรตามแรงบันดาลของโทสะแต่มีผลดีในบั้นปลายนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเหตุผลในการที่จะคุยกันไม่ต้องเสียใจภายหลังว่าเราพูดสิ่งที่ไม่ควรออกไปจะเป็นการฝึกฝนตนเองให้สามารถควบคุมตนเองได้ตนหรือจิตที่ฝึกฝนดีแล้วควบคุมดีแล้วย่อมมาซึ่งความสุขค่ะนะคะการฝึกจิตได้เป็นสิ่งที่ดีนะคะฝึกจิตและฝึกใจให้สวยให้สดใสอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อหน้าแม้แต่ความที่เราโกรธจนเหลือเกินเกือบระงับไม่อยู่แต่ถ้าเราฝึกจิตอย่างดีแล้วเราจะนิ่งเฉยได้ในระหว่างที่นิ่งเฉยนะระงับความโกรธเอาไว้ได้สิ่งเลวร้ายต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นกับเราค่ะทวีปจะพูดทุกวันนะเรื่องการปล่อยใจให้วางเนาะให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาจะเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเราเองจะไม่เดือดร้อนในภายหลังอย่าให้โทสะเกิดขึ้นกับตัวเราจนระงับไม่อยู่อันเนี้ยจะนำเรื่องเดือดร้อนมาถึงตัวเนาะเราต้องดูเหตุผลก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใครผิดใครถูกมีเหตุผลที่จะพูดต่อกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณณรงค์ศักดิ์เนาะหายเงียบไปนานบอกจริงๆแล้วก็ให้กำลังใจอยู่แล้วคุณทวีปอาจจะมีภาระยุ่งยากแต่กลัวว่าหายเงียบนานแล้วทวีปจะเป็นห่วงหรือเปล่าก็จะมีหลายๆท่านนะคะอย่างป้าละวันหรือจะเป็นลุงบุญทาที่อยู่ท่าหลวงเนี่ยค่ะเนาะคุณป้าสมบูรณ์เนี่ยถ้ายังไงก็0819942054ค่ะคุณลุงสรพงษ์ลุงจ่อยลุงบุญมีอันนี้แจ้งข่าวลุงสายลุงสายนี่บอกแม้ลุงก็เป็นหนุ่มที่เหลือน้อยแล้วบางครั้งก็นอนฟังเฉยๆอย่างป้าหลวยป้าหลวยส่งข่าวบ่อยน้องสมปองส่งข่าวกันมาเป็นระยะระยะแล้วก็ป้ามนเนี่ยโทรศัพท์กลับมากันแทบทุกครั้งเลยก็เลยพูดถึงกันแต่ถ้าเอ่ยไม่ถึงหรือว่าเอ่ยถึงไม่หมดไม่โกรธกันนะมีเพลงอีกชุดหนึ่ง3 เพลงเลยทีเดียวในช่วงนี้เราจะฟังกันค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สำหรับเพลงในฝันจะมีท่านผู้ฟังที่ถูกใจเยอะเลยเนาะโดยพ่อลุงสรพงษ์นี่แนะนำไว้แล้วก็มีคุณลุงจำเนียนด้วยที่อยู่โคกม่วงป่าหวายเนี่ยฮะที่ขอทวีปไว้หลายวันละป้าแมวป้าแมวจ๋าอยู่ที่ป่าโมกยังให้กำลังใจทวีปอยู่เนาะสาวๆจะเขื่อนป่าสักแล้วก็มีสาวใกล้วัดนะที่วัดชโยวัชโยเนี่ยจริงๆแล้วทวีปก็ไปบ่อยฮะสาวอำเภอท่าเรือเลยนะเป็นแม่ค้าเนี่ยเมื่อก่อนนี่อยู่หน้าวัดเลยเพราะว่าแถวอำเภอท่าเรือเนี่ยกำลังใจเยอะไม่ว่าจะเป็นป้าๆริมทางรถไฟอำเภอท่าเรือเนาะถ้าพูดถึงสมัยเก่าก่อนนี่แม่ทวีปเนี่ยโอ้โหวีรกรรมเยอะนะคะการนั่งรถไฟกลับไปที่บ้านล่อมเนาะจะมีรถเนี่ยอยู่แถวๆนั้นเนี่ยแม่ต้องยืนแล้วเขาก็ต้องรอเรียกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้สะดวกง่ายสบายนะคะท่านผู้ฟังไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ตรงไหนเพราะความเจริญไปถึงหมดอย่างบ้านล่อมก็เช่นเดียวกันไปมาสะดวกสบายเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนรถลาก็เยอะมากมายถ้าเป็นคนบ้านเดียวเกี่ยวกันสามารถที่จะโบกอาศัยกันไปได้นะลุงจ๋าขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจทวีปไปเยอะนะในช่วงรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันถึงแม้การโทรศัพท์กลับเข้ามายังไม่ได้ฟังเพลงในระยะเวลาที่ขอแต่รอเป็นนิดแฟนๆเพลงที่รักของทวีปไม่เป็นไรว่าอย่างนั้นทวีปลุงรอได้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเนาะป้าลุงๆของทวีปนอกจากจะดูแลตัวเองบอกแม่ลุงก็อยากจะกระปรี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยอยากให้สุขภาพร่างกายดีจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆแล้วก็ได้ฟังรายการที่ทวีปจัดให้ฟัง โอ้กราบขอบพระคุณมากๆแม่แสดงว่ารักกันจริงนะลุงเนาะบอกดูแลตัวเองอย่างดีด้วยเสือเสร็จตัวคือเลือกชนิดน้อนชนิดนี้เพราะว่าเขามีครบวงจรมาให้เราใช้กันอยู่แล้วและแต่ว่าเราจะใช้ชนิดผงชนิดแผ่นชนิดน้ำหรือจะเป็นยากระสายเส้นตราหัวเสือเนี่ยของเสือเสร็จตัวทั้งนั้นยาน้ำเสือเสร็จตัวสูตร111หรือจะเป็นยากระสายเส้นตราหัวเสือทั้งเสือเสร็จตัวอธิบายชัดเจนวิธีการใช้พี่น้องประชาชนที่ใช้ก็อ่านฉลากยาก่อนเนาะเราก็จะได้ใช้ยากันถูกค่ะขอบคุณมากๆเลยสบู่ก็อย่าลืมไปอาบน้ำได้นะจะมีขอเพลงกันมาอีกก็จะมีทั้งป้าทั้งลุงนะคะอยู่นครสวรรค์ก็เยอะนะอยู่ที่ชัยนาทแล้วก็สระบุรีด้วยค่ะนะคนเราเนี่ยแหมอยู่คนเดียวไม่ได้จริงๆนะมีป้าอยู่คนนึงนะเหมือนป้าหลวยเนี่ยป้าหลวยบอกดีนะป้าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่คนเดียวมีลูกมีหลานก็อยู่ไกลแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมีทวีปเป็นเพื่อนอยู่คนเดียวนี่ไม่ได้ป้าจ๋าเราจะต้องมีเพื่อนเอาไว้คุยป้าหลวยก็จะโทรและสับกลับมาคุยบ่อยๆเนาะไม่รู้จะคุยกับใครก็โทรศัพท์กลับมาคุยกับทวีปแล้วกันนะเพราะว่าอาจจะได้รับสายทันบ้างไม่ทันบ้างป้าจ๋าอย่าโกรธกันเนาะอาจจะมีการรับช้าบ้างอะค่ะอันนี้บ่อยๆจะมีป้าลุงๆจะบอกยังไงก็หมั่นโทรมาแล้วกันนะเดี๋ยวทวีปก็จะรับสายเราก็จะได้พูดคุยสารพัดเรื่องราวบางคนนี่บอกแม้มีเรื่องราวเยอะนะเราไม่มีเพื่อนนี่ก็ไม่รู้จะคุยให้ใครฟังแต่ถ้าเรามีเพื่อนสักคนเป็นเพื่อนสนิทที่เราไว้อกไว้ใจได้เราก็คุยไปค่ะคุยไปแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ไม่ได้ไปไหนเพราะนั้นทวีปบอกเป็นประจำถ้าเราไปเจอเพื่อนที่ไว้ใจได้สักคนคุยไปค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของเราก็ไม่มีแม้อายุอนามาป่านนี้สมัยก่อนที่เรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีปัญหาอะไรก็คุยไปนะคุยกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่อันนี้ก็ได้แต่ถ้าพอทุกคนนะล้มหายแต่จากเราไปเราก็ต้องมีเพื่อนเอาไว้คุยด้วยทวีปบอกไว้เท่านี้เลยก็จะมีหลายๆท่านเลยบอกแม้นึกอะไรไม่ออกก็นึกถึงทวีป
นอกจากจะขอฟังเพลงเพราะๆแล้วทวีปก็ยังเป็นเพื่อนคุยได้ด้วยขอบคุณนะคะ0819942054ค่ะแล้วทวีปมีเพลงชุดนี้ให้ฟังอีกค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาหมดแล้วทวีปลำลาตรงนี้พรุ่งนี้พบกัน 10:05 น.ครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไว้เศร้าง
1: านหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรองประธานสภาแจงปิดไมค์ส.ส.พรรคประชาชนวันนี้เหตุจากพูดเกินเวลาไม่ใช่เกรงพาดพิงส.ว.สักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 3 2 1
3: ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
4: wow.
3: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
5: ร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงปิดไมค์สส.ภัทรพงษ์เพราะพูดเกินเวลาไม่ใช่ป้องสว.หลังอภิปรายพาดพิงยืนยันไม่ขัดแย้งส่วนตัวกับใครใช้มาตรฐานเดียวกับทุกคนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
6: นางสาวมังกาเจรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1แถลงชี้แจงกรณีปิดไมค์นายภัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนคณะอภิปรายร่างพรบ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดและมีการสบถคำหยาบออกมาและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นความขัดแย้งแต่อย่างใดทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งมีความเห็นตรงกันที่จะอภิปรายให้เสร็จในวันที่2กันยายนโดยในกรอบเวลาการอภิปรายนั้นจะมีคนละ5นาทีและมีส.ส.หลายคนอภิปรายภาคีถึงสว.แต่ถ้าหากอยู่ในเวลาที่กำหนดคือ5นาทีก็ยังสามารถอภิปรายได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของวินัยการรักษาเวลาไม่ใช่ประเด็นเรื่องของเนื้อหาประธานมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อมีการพูดคำไม่สุภาพประธานก็ให้ถอนคำพูดเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการประชุมส่วนมาตรการปิดไมค์นี้จะนำไปใช้ในการอภิปรายอื่นๆหรือไม่นั้นนางสาวมาริกากล่าวว่าจริงๆแล้วมีการกำหนดเวลาทุกครั้งอยู่แล้วส.ส.ก็จะซ้อมมาก่อนเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาเหมือนเช่นการหารือที่ใช้เวลา2นาทียืนยันไม่ใช่เรื่องของการพูดพาดพิงสว.แต่อย่างใดแต่หลักๆ ก็คือเป็นเรื่องของการรักษาเวลาสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: กรมอุทยานคุมเข้มทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ประกาศเพิ่ม40เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นพื้นที่คุ้มครองนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกป้องกันการล่าทุกพื้นที่ป่าโดยเด็ดขาดคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
7: นายอรรถพลเจริญชนสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างเป็นทางการซึ่งมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งที่ยังคงไม่ได้กำหนดชนิดนกปลอดหัวโขนเข้าไปในบัญชีห้ามล่าดังนั้นการที่นกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกถูกปลดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองอาจส่งผลกระทบต่อนกปลอดหัวโขนดังนั้นเพื่อให้นกปลอดหัวโขนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในทุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์รวมไปถึงที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง40แห่งจึงจำเป็นต้องออกประกาศเพิ่มเติมมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่าเพื่อให้การดูแลประชากรนกปลอดหัวโขนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5วรรค1และมาตรา62แห่งพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าจึงลงนามในประกาศฉบับดังกล่าวเพื่อกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่า40แห่งเพิ่มนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่งทั่วประเทศแล้วประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปกรมอุทยาน
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินทร์ครับ
9: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุณสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์โดยกระผมพันโทไพโรธพนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยนอกจากเราจะใส่เนื้อมังคุดเข้าไปแล้วนี่เราก็มีสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวหนึ่งในนั้นก็จะมีน้ำกระชายเนี่ยหลายท่านก็คงจะรู้จักน้ำกระชายนะแต่ว่าถ้ากินขนมจีนนี่ต้องมีกระชายกระชายนี่มีรสเผ็ดร้อนขมนะครับโบราณเขาบอกไว้ว่ากระชายนี่มันแก้ปวดท้องไ มวลในท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยบำรุงกำลังนะครับคนที่มีปัญหานะท่านชายที่กามตายด้านเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นเลยนะนะอันนี้โบราณก็ว่าไม่ใช่ผมพูดนะครับผู้ชายที่กามตายด้านเนี่ยดื่มกระชายจะดีขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะพิการบำรุงธาตุโรคในปากในคอพวกโลหิตเป็นพิษต่างๆนี่ดื่มกระชายจะดีอันนี้คือโบราณเขาว่าไว้แล้วก็มีคนก็ถามเข้ามาอีกว่าบางคนดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกกระฉับกระเฉงนอนไม่หลับก็มีที่จริงแล้วอาการตอบสนองทั่วไปหลังจากกินหรือดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกชนิดนะครับที่มีคุณภาพจะเป็นอย่างนี้สำหรับคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงนะครับถ้ามีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยจะทำให้มันการแปลงน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากมันจะทำให้คึกคักกระฉับกระเฉงแต่ก็ไม่เหนื่อยนะครับเป็นอาการทั่วๆไปที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดสูงทีนี้จะแก้ไขยังไงนะครับก็ดื่มไปตามปกติสักพักหนึ่งนะครับประมาณไม่กี่วันก็จะหายครับนี่ก็เป็นอาการตอบสนองทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีๆนะครับไม่ใช่เฉพาะว่าน้ำมังคุดอย่างเดียวที่ดีๆก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็ดื่มไปเรื่อยๆไม่ต้องตกใจน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปนะครับดื่มครั้งหนึ่ง20มิลลิลิตรตอนเช้าตอนท้องว่างแล้วก็ตอนก่อนนอนหรือว่าหลังอาหารไปสัก1ชั่วโมงอย่าลืมดื่มน้ำตาม1แก้วเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดครับท่านผู้ฟัง
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะขุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงเงินทองนี่เป็นของนอกกายแต่หาเกือบตายก็ไม่รวยนะใครที่ฟังผมอยู่นี่ผมถามว่าทุกคนรวยพอหรือยังยังนะเชื่อเลยนะครับใครมีเงินเก็บ1ล้านบาทบ้างอายกมืออาจจะไม่มีก็ได้แสนหนึ่งบ้างอาจจะไม่มีก็ได้แต่ถ้าถามว่าใครมีหนี้อยู่บ้างสงสัยแอบยกมืออยู่ตอนเป็นเด็กอยากได้นอนอยากได้หนี้นะพอโตขึ้นมานี่นอนไม่รู้ไปไหนแต่หนี้นี่มีนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับคนเราก็มีแค่นี้นะครับเงินทองของนอกกายก็จริงแต่หาเกือบตายมันก็ไม่รวยที่จริงแล้วท่านผู้ฟังครับความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่ารวยหรือมีมากหรือมีน้อยนะครับให้เราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้เราก็มีความสุขได้สำหรับพวกเรานั่นนี่อายุมากขอให้มีสุขภาพดีสุขภาพดีก็ถือว่ารวยแล้วครับท่านผู้ฟังที่รักครับดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและผมก็แนะนำผลิตภัณฑ์ที่สำหรับท่านต้องการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับน้ำมะกุฎตราพนารินบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าหากว่ากินเข้าไปแล้วมันไม่ดียังไงแบบไหนนะครับโทรมาว่าโทรมาด่าผมได้เลยนะครับ0804018888ด่าได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าทุกท่านต้องพอใจนะครับในเงินที่จ่ายไปอันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ตัวเองขายมาแนะนำมาหลายปีฉะนั้นน้ำมะขุดที่มงคลตรอง5ตาพนารินนี่ก็ฝากท่านผู้ฟังเอาไว้ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะครับเรื่องตะเคียนแผลงฤทธิ์ต่อจากตอนที่แล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ไอ้ที่เอ็งพูดที่เอ็งหมายถึงนางตะเคียนหรือยังไงก็จะมีใครได้อีกครับผู้ใหญ่ก็ฉันเห็นออกมายืนรับลมมา3วันแล้วสวยจับตาจับใจเหลือเกินผิวงี้ขาวนวลผ่องไปทั้งตัวรูปร่างก็ดีไอ้ทวนนี่เองคิดจะลามปามกับนางตะเคียนจะแล้วนางตะเคียนเขาไม่ใช่คนนะเว้ยก็รู้ว่านางตะเคียนเป็นผีก็ฉันมีเมียเป็นคนมาเยอะแล้วคราวนี้จะลองมีเมียเป็นผีนางตะเคียนมองมาได้ยังไงผู้ใหญ่โสเห็นหมอทวนขุนแผนมันกำเริบอหังกาไม่รู้อะไรควรไม่ควรแกก็หมั่นไส้แต่ก็อดห่วงไม่ได้ก็เตือนสติไอ้ทวนเองเลิกคิดบ้าๆแบบนั้นสักทีเถอะนะผีนางตะเคียนน่ะไม่ใช่จะลบหลู่ดูหมิ่นได้นะเองถ้าทำให้นางตะเคียนโกรธขึ้นมานะอาจจะถึงชีวิตอยู่นะค่ะขอเตือนไว้นะแทนที่ไอ้เจ้าจอมเจ้าชู้จะเกิดสติยังคิดมันหัวเราะอย่างขนองผมไม่กลัวหรอกผู้ใหญ่ไอ้แค่ผีนางตะเคียนไม่เท่าไหร่หรอกคอยดูไปก็แล้วกันว่าผมจะเอานางตะเคียนมาเป็นเมียได้หรือเปล่าเมื่อหมอทวนขุนแผนจากไปแล้วผู้ใหญ่โสก็อดจะหวาดแทนไอ้เจ้าหนุ่มทรนงคนนี้ไม่ได้เพราะเท่าที่รู้มาจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณว่าอิทธิฤทธิ์นางตะเคียนร้ายกาจรุนแรงถ้าใครละเมิดล่วงเกินก็มักจะเกิดเพศภัยแก่ตัวเองต่างๆนานาแต่ไอ้หนุ่มทวนมันกลับกำเริบเสบสารถึงขั้นจะเอานางตะเคียนเป็นเมียย่อมถือได้ว่ามันมีเจตนาหมิ่นหยามผู้มีฤทธิ์ตรงๆแล้วอะไรจะเกิดกับมันหมอทวนขุนแผนนี่ไม่ได้พูดเล่นเรื่องจะเอานางตะเคียนเป็นเมียแต่มันทำจริงๆนั่นก็คือจัดแจงเอาได้สายสินไปพันรอบต้นตะเคียนใหญ่แล้วก็โยงได้เข้าไปในกระท่อมที่อยู่แต่คนเจ้าชู้จะประกอบพิธียังไงก็ไม่มีใครเห็นนะแต่ว่าคนในหมู่บ้านก็รู้ว่าหมอทวนกำลังทำอะไรเพราะว่าในคืนแรกที่หมอทวนทำพิธีก็เกิดเหตุการณ์หน้าขนหัวลุกแล้วคือขณะที่หมอทวนทำพิธีอยู่ในกระท่อมเนี่ยต้นตะเคียนก็เกิดสั่นไหวอย่างรุนแรงเสียงดังกราวกราวเหมือนหนึ่งจะหักโค่นทลายราบลงกับดินปฏิกิริยาน่ากลัวปรากฏที่ต้นตะเคียนทั้งคืนจนชาวบ้านแทบจะไม่ได้หลับได้นอนกันกระทั่งรุ่งเช้าเหตุการณ์ถึงได้สงบเงียบพอถึงคืนที่สองหมอทวนขุนแผนก็ทำพิธีเหมือนเดิมแล้วต้นตะเคียนก็สั่นไหวเกรียวกราวเช่นเมื่อคืนก่อน

0: ไอ้เจ้าชู้อหังกาคนนี้มันจะสามารถสงบสยบนางตะเคียนได้อย่างที่มันพูดจริงหรือเปล่าคืนนั้นเป็นคืนที่สามที่หมอทวนขุนแผนทำพิธีจะกำราบนางตะเคียนให้ยอมเป็นเมียตั้งแต่ตอนหัวค่ำจนกระทั่งเวลาล่วงไปจนดึกต้นตะเคียนที่เคยสั่นไหวเกลียวกราวกลับเงียบเสียงนิ่งสนิทผู้ใหญ่โสแล้วก็ชาวบ้านก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมถึงไม่เกิดเหตุการณ์น่ากลัวเหมือนเช่นคืนก่อนหรือว่าหมอทวนมันทำได้อย่างที่มันคุยเอาไว้แล้วนั่นก็คือสยบนางตะเคียนจนกระทั่งยอมเป็นเมียมันไปแล้วเกือบเที่ยงคืนผู้ใหญ่โสและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านผู้ใหญ่ก็ผวาตื่นเมื่อได้ยินเสียงผิดปกติดังลั่นมาจากกระท่อมหมอทวนเป็นเสียงหมอทวนร้องโวยวายให้คนช่วยพร้อมกับมีเสียงโครมครามเหมือนกับกระท่อมจะพังทลายผู้ใหญ่โสคิดว่าอาจจะมีใครทำร้ายมันก็รีบจุดใต้คว้าปืนลงจากบ้านพอดีมีชายชะกันลูกบ้านอีก 5-6 คนถือใต้พร้อมอาวุธครบมือวิ่งมาสมทบทั้งหมดก็เลยดิ่งตรงไปกระท่อมหมอทวนไปถึงกระท่อมพอโผล่ประตูเข้าไปก็เห็นหมอทวนขุนแผนได้ยืนถือดาบกวัดแกว่งฟันไปรอบตัวเหมือนกับกำลังต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างทั้งที่ภายในกระท่อมน่ะว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยปากมันก็ร้องโวยวายให้ช่วยตื่นกลัวสุดขีดแล้วที่น่าประหลาดก็คือมันหลับตาสนิทไม่ได้ลืมตาเหมือนทุกคนผู้ใหญ่โสก็ตวาดเรียกชื่อหลายคำเพื่อให้มันได้สติแต่ไม่ได้ผลน่ะมันยังใช้ดาบฟันอากาศครุมครามครุมครามไม่ยอมหยุดโดยไม่รู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในกระท่อมตั้งหลายคนผู้ใหญ่โสก็ตัดสินใจจังหวะที่หมอทวนฟันดาบฝังคมติดแน่นกับเสากระท่อมดึงไม่ออกโดดเข้ารัดคอพร้อมกับตะโกนให้คนอื่นเข้ามาช่วยกันจับตัวแม้จะจับตัวได้และกดลงกับพื้นให้สงบหมอทวนก็ยังไม่ได้สติก็หลับตาดิ้นรนร้องโอยโอยเหมือนกับถูกทำร้ายเสียงดังลั่นอยู่ๆก็ชักตาตั้งตัวแอนเหมือนกับหายใจไม่ออกแล้วก็ขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาของทุกคนตายในลักษณะเหลือกลานตาเหลือกเบิ่งค้างเหมือนกับพบกับความน่ากลัวสยดสยองสุดขีดก่อนจะสิ้นลมหายใจผู้ใหญ่โสและลูกบ้านหมดความสามารถที่จะช่วยชีวิตหมอทวนขุนแผนเอาไว้ได้แล้วที่น่าสยดสยองอย่างยิ่งก็คือทันทีที่หนุ่มจอมเจ้าชู้สิ้นใจตายตลอดร่างของมันปรากฏเป็นรอยเขียวช้ำคล้ายกับถูกทุบตีผุดขึ้นมายิ่งตรงรอบคอมีรอยแดงเป็นผื่นไม่ผิดกับถูกมือทรงพลังบีบเค้นแทบคอหักผู้ใหญ่โสเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณเทพชูทับทองฟังว่าเมื่อเห็นสภาพศพหมอทวนขุนแผนแล้วเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็พรั่นพรึงอย่างที่สุดการเสียชีวิตของชายหนุ่มคนนี้เป็นที่แน่ชัดว่าเขาต้องตายด้วยเงื้อมือของนางตะเคียนแน่นอนเป็นการตายของคนที่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเป็นการตายของคนที่คิดแต่เรื่องเจตนาลามกบัดสีโดยที่แบบนี้ฟ้าดินไม่ให้อภัยหรอกครับอย่าว่าแต่นางตะเคียนเลย
1: ครับนั่นก็คือเรื่องตะเคียนแผลงฤทธิ์ฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินท่านผู้ฟังครับร่างกายของคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติของการอยู่รอดทางชีววิทยาเนี่ยมันฉลาดเรียนรู้ที่จะอยู่รอดมันจะซ่อมแซมตัวเองได้มันจะรักษาตัวเองได้ตอนเราเป็นเด็กอายุยังน้อยนะครับอายุยังเป็นเด็กอายุ5ขวบ6ขวบ7ขวบ8ขวบ12ขวบเรียนหนังสือนี่ตากแดดตากฝนตากไปเถอะครับไม่ป่วยไม่เป็นหวัดถึงเป็นหวัดก็หายง่ายเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายของเราแข็งแรงอยู่ภูมิคุ้มกันมันยังดีอยู่แต่คนเราพออายุมากขึ้นนี่ภูมิคุ้มกันมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงถอยลงถอยลงถอยลงป่วยง่ายเป็นหวัดง่ายนะร่างกายของเรามันใช้งานมานานมันก็สุดก็โทรมไปตามเวลาทีนี้ว่าไอ้ตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยถ้าคนไหนมีเยอะมีมากร่างกายก็จะแข็งแรงมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมีอะไรที่มันไม่ดีเข้าไปมันก็จะไปต่อสู้ไปขจัดไปกำจัดนะภูมิคุ้มกันตัวนี้ด่านแรกเขาเรียกว่าเป็นทหารด่านแรกหรือว่าเป็นยามด่านแรกนี่เขาเรียกเม็ดเลือดขาวแมโครฟาจหรือว่าคิลเลอร์เซลล์ก็ได้นะครับเป็นเพชฌฆาตนะครับที่จะคอยขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายและก็ส่วนหนึ่งก็จะรายงานไปยังไขกระดูกหรือว่าไขสันหลังของเราซึ่งเป็นตัวต้นกำเนิดในการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าแอนติบอดีออกมาต่อสู้หรือว่ามาซ่อมแซมส่วนต่างๆที่มันมีปัญหามันจะส่งสัญญาณไปเหมือนยามเนี่ยโดนคน

0: โจมตีอันหนึ่งคือมันต้องมาต่อสู้อันที่สองมันก็ต้องวิทยุไปบอกว่าโอ้มีคนมาโจมตีอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมันหลับยามเป็นยามหลับยามวิทยุก็ส่งต่อไม่ได้นะมีโจรเข้ามาบ้านก็ยกหัวขึ้นดูแล้วก็นอนต่อช่างมันเถอะนั่นก็คือว่าร่างกายอยู่ในสภาพที่มันซ่อมแซมตัวเองไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาแล้วท่านผู้ฟังจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นจนเรื้อรังเป็นจนมากเป็นจนเยอะไปหาหมอหมอตรวจเจอบางคนไปตรวจเจอมะเร็งระยะที่3ระยะที่4อันนี้คือปัญหาฉะนั้นเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงพร้อมที่จะต่อสู้สิ่งแปลกปลอมอย่ารอให้มันป่วยหนักนะครับเหมือนรถยนต์ทุกวันนี้เขาจะมีเขาเรียกว่ากล่อง ICU มีสมองกลรถมีปัญหาตรงไหนปั๊บมันก็จะแจ้งเตือนมาบนหน้าจอหน้าจอรถหน้าปัดนะครับเป็นพาเนลจอว่าตรงนั้นเสียตรงนั้นมีปัญหามันจะแจ้งเราก็จะซ่อมได้ทันเหมือนกันนะครับระบบแจ้งเตือนนี่มันจะซ่อมได้ทันแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีระบบแจ้งเตือนนี่ปัญหาเลยนะครับสุขภาพของเราฉะนั้นก็เรียนทุกท่านนะครับว่าน้ำมังคุดตราพระนารินนี่เป็นตัวช่วยให้ระบบแจ้งเตือนมันทำงานดีขึ้นต้องกินนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเป็นเรื่องทำเสน่ห์แย่งผัวแหมน่าฟังเชิญแล้วฟังครับ
1: ฟังเรื่องร้อนๆมาหลายเรื่องแล้วทีนี้ฟังเรื่องเย็นๆมั่งแต่เป็นเรื่องเย็นๆที่น่ากลัวท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคุณพิสมัยเมื่อปี2525คุณพิสมัยกับสามีนี่รับราชการเป็นอาจารย์สอนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับสถาบันแห่งนี้นอกจากจะเปิดสอนนักศึกษาตามปกติแล้วยังเปิดสอนผู้ที่มีอาชีพแล้วให้มีโอกาสที่จะได้ปริญญาอีกด้วยในบรรดาผู้ที่มาเรียนนี้ก็มีหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างอ้วนเตี้ยตัวดำหน้าตาขี้เรชื่อวัชยาก็พยายามมาสนิทสนมกับสามีของคุณพิสมัยเมื่อเห็นพฤติการในตอนแรกๆคุณพิสมัยก็ไม่สนใจเพราะว่าเห็นแล้วว่าเขาเทียบกับแกไม่ได้เลยในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาความรู้และฐานะแต่ต่อมาเมื่อมีผู้หวังดีมาพูดให้ฟังบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณพิสมัยก็เริ่มสนใจก็เคยเห็นวัชยาเนี่ยให้น้ำหอมแก่สามีของแกขวดหนึ่งแล้วสามีก็ใช้น้ำหอมขวดนั้นเป็นประจำตั้งแต่นั้นมาคุณพิสมัยและสามีก็มักจะมีปากเสียงกันเป็นประจำซึ่งสาเหตุก็มักจะมาจากวัชยาเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าสามีนี่เทิดทูนหล่อนเหลือเกินพูดพาดพิงถึงในทางไม่ดีไม่ได้เขาจะเป็นเดือดเป็นแค้นออกรับแทนทุกครั้งแล้วก็ยกย่องสรรเสริญวัชยาว่าน่ารักบริสุทธิ์ไร้เดียงสาทั้งที่สารรูปที่แท้จริงยังมีลูกมาแล้วสักครึ่งโหลเวลาเลิกเรียนมีคนมาบอกคุณพิสมัยว่าเห็นสามีขับรถไปส่งวัชยาทุกวันถ้าวันไหนไม่ไปเนี่ยหล่อนจะมายืนให้เขาเห็นที่หน้าบ้านนะพอสามีเห็นเขาก็จะล้นลานขับรถออกจากบ้านไปโดยไม่ฟังคำทักท้วงจากคุณพิสมัยเลยแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังปากแข็งเขาก็ยังพูดอยู่ทุกวันนี้บอกไม่มีอะไรกันไม่มีอะไรกันว่างั้นวันหนึ่งคุณพิสมัยกับสามีก็เดินคู่กันไปที่ตึกเรียนแล้วก็ได้สวนกับผู้หญิงคนนั้นสามีก็พูดกับคุณพิสมัยบอกพูดเบาๆบอกว่าเธอเนี่ยจะลดตัวไปเทียบกับเขาทำไมคุณพิสมัยก็หัวเราะแล้วก็แกล้งพูดดังๆเพื่อให้วัชยาได้ยินมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะมันคนละชั้นกันเสร็จแล้วคุณพิสมัยก็มองจ้องวัชยาตรงๆวัชยาก็เหลือบสายตามองคุณพิสมัยอย่างประสงค์ร้ายดวงตาของหล่อนในลุกวาวอย่างตางูร้ายเวลาโกรธนะคุณพิสมัยเห็นแล้วยังสะดุ้งหลังจากนั้นอีก 2-3 วันก็มีเพื่อนร่วมห้องของวัชยาเนี่ยมาเตือนคุณพิสมัยว่าให้ระวังตัวให้ดีเพราะว่าคุณพิสมัยเนี่ยไปทำให้วัชยาโกรธเธอมีปู่ที่เป็นหมอผีชำนาญทางคัมภีร์ไสยศาสตร์มากแล้วก็เคยทำร้ายคนมาหลายรายแล้วที่รู้ก็เพราะว่าตัววัชยาเองเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังคนที่มาบอกอาจารย์พิสมัยนี่ก็แสดงความห่วงใยคุณพิสมัยมากในตอนนั้นคุณพิสมัยเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องเหล่านี้หรอกจำได้ว่าหัวเราะซะยกใหญ่เพราะว่าเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรนี่จะมีอยู่ในโลกนี้แกไม่เคยกลัวเลยแกก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ตถาคตคนหนึ่งเหมือนกันได้ถือศีลปฏิบัติธรรมมาตลอดพระก็ไม่แขวนนะก็บอกกับใครๆพระอยู่ในใจแล้วนะไม่ต้องแขวนพระหรอกพระนี่อยู่ในใจไม่มีสิ่งใดจะมาพรากพระที่อยู่ในใจของแกไปได้ในภาคเรียนที่2ของปีนั้นปรากฏว่าอาจารย์พิสมัยนี่โชคดีสอบชิงทุนได้ไปทำด็อกเตอร์ที่ออสเตรเลียเป็นเวลา5ปีสามีก็ดีใจมากเขาก็บอกกับคุณพิสมัยแล้วก็ใครๆว่าให้คุณพิสมัยไปก่อนแล้วเขาจะพยายามตามไปทีหลังในระหว่างที่คุณพิสมัยกำลังเตรียมตัวเตรียมข้าวของเพื่อจะเดินทางนั้นวันหนึ่งแกก็รู้สึกอ่อนเพลียมากก็เข้านอนในตอนบ่ายและตั้งแต่นั้นมาแกก็ลุกขึ้นไม่ได้อีกเลยแกนอนอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ได้กินอะไรเลย ร่างกายผ่ายผอมลงอย่างรวดเร็วกินอะไรก็ไม่ได้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกตาดำนี่กลายเป็นสีน้ำข้าวเหมือนตาคนแก่ไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายในระหว่างนี้ก็มีผู้คนมาเยี่ยมมากมายเพราะรู้สึกว่าสงสัยจะเป็นวาระสุดท้ายของคุณพิสมัยแล้วแต่แปลกแกบอกว่าไม่เคยคิดถึงความตายเลยจิตยังแจ่มใสนอนภาวนาสัมมาอรหังบ้างพุทโธบ้างยุบหนอพองหนอบ้างตามแต่จะนึกอยากภาวนาของสำนักไหนเพราะว่าร่ำเรียนมาหลายสำนักเหลือเกินในจำนวนคนที่มาเยี่ยมนี้วัชยาก็มาเยี่ยมคุณพิสมัยด้วยหลอนหลบอยู่ในกลุ่มเพื่อนแอบหลังเพื่อนอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เข้ามาไหว้หรือว่าทักทายแต่ประการใดน่าแปลกที่แพทย์ไม่สามารถหาสมุฏฐานของโรคได้เมื่อตรวจร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกติแพทย์ก็ลงความเห็นว่าคุณพิสมัยเป็นโรคประสาทที่คิดว่าตัวเองป่วยแต่ความจริงไม่ได้เป็นอะไรพี่สาวคุณพิสมัยมาเยี่ยมเห็นท่าไม่ได้การก็ย้ายคุณพิสมัยไปอยู่โรงพยาบาลในกรุงเทพที่นี่เองก็ทำให้คุณพิสมัยได้ทราบว่าที่โรงพยาบาลเก่าเนี่ยเขาหาว่าแกเป็นโรคประสาทที่โรงพยาบาลแห่งใหม่นี่ก็แจ้งให้คุณพิสมัยทราบว่าป่วยเป็นโรค SLE คือเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งระหว่างที่อยู่โรงพยาบาลแห่งใหม่วันหนึ่งคุณพิสมัยกำลังเคลิ้มแต่ว่ายังไม่หลับเพราะยังรู้ตัวอยู่ยังได้ยินเสียงคุณแม่ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงอ่านหนังสือพิมพ์ดังกรอบแกรบกรอบแกรบปรากฏว่าคุณพิสมัยเห็นผู้ชายแก่ๆคนหนึ่งผมขาวเกล้าเป็นมวยไม่ใส่เสื้อสวมรูปประคำเม็ดใหญ่สีดำนุ่งผ้าจงกระเบนสีขาวกำลังใช้หางกระเบนนี่ฟาดเด็กผมจกอยู่ตีที่ขาใหญ่เลยน่าแปลกที่ว่าเมื่อใดที่ผู้เฒ่าฟาดหางกระเบนลงไปคุณพิสมัยจะรู้สึกเจ็บปวดรั่วร้าวเหมือนกับถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมมันปวดร้าวไปถึงกระดูกแกก็นอนน้ำตาไหลพรากมันเจ็บจนไม่สามารถขยับเยื่อร่างกายได้ก็ร้องออกมาบอกอย่าตีตีฉันทำไมคุณแม่ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ข้างเตียงก็ชะโงกหน้ามาถามว่าเป็นอะไรอะลูกแกก็ลืมตาขึ้นน้ำตายังเปียกหมอนแต่ก็บอกคุณแม่ว่าไม่ได้เป็นอะไรตั้งแต่วันนั้นมาคุณพิสมัยก็รู้สึกเจ็บระบมไปทั้งร่างกายปวดกระดูกจนทนไม่ได้ใครถูกต้องตัวไม่ได้ใครมาชนถูกเตียงที่นอนยังไม่ได้เลยมันเจ็บไปทุกขุมขนแต่หมอก็อธิบายว่ามันเป็นอาการของโรคต่อมาหมอก็นำคุณพิสมัยไปเอ็กซเรย์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ปรากฏว่าพบว่ามีก้อนอะไรดำๆอยู่ในช่องท้องใกล้ๆกับโคนขา
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องทำเสน่ห์แย่งผัวแต่ผู้หญิงนี่ผัวใครๆก็ห่วงนะครับยังนึกถึงกลอนของขุนช้างขุนแผนนะครับที่สุนทรภู่ท่านได้เขียนเอาไว้นะครับจะโศกอื่นหมื่นแสนในแดนโลกมันไม่โศกสุดซึ้งเท่าหึงผัวถึงเสียทองของรักสักเท่าตัวค่อยยังชั่วไม่เสียใจเท่าชายเฉือนนะเสียทองเท่าหัวไม่เสียผัวให้ใครแต่เด็กยุคใหม่คงไม่ใช่หรอกนะครับถ้ามีทองเท่าหัวไม่มีผัวดีกว่าก็มีนะครับก็ว่ากันไปนะครับค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆรสชาติอร่อยเอาเนื้อนะครับเอามาแช่เย็นเอาไว้แล้วก็เอามาทำมังคุดกิโลหนึ่งจะได้ประมาณ4ขวดเป็นน้ำมังคุดจากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ผสมผสานด้วยสมุนไพรน้ำผลไม้อย่างลงตัวมีประโยชน์ต่อร่างกายท่านผู้ฟังสะอาดปลอดภัยไม่ต้องห่วงสารการบูดก็ไม่ใส่น้ำตาลก็ไม่มีโรงงานก็มีมาตรฐานมีอย.เรียบร้อยฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดตราพนารินขวด1360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนโทรเข้ามาในรายการเขาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายโทรบอกเขาบอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่บอกเบอร์โทรศัพท์แค่นั้นแหละครับท่านผู้ฟังนอนรอรับอยู่ที่บ้านเตรียมเงินกำเงินไว้ในมือ3ขวดส่งฟรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษที่มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: มาฟังเรื่องเสน่ห์แย่งผัวกันต่อตอนจบเชิญรับฟังครับ
1: คุณพิสมัยก็ได้เห็นภาพนั้นในจอมอนิเตอร์ด้วยเป็นภาพโครงกระดูกของแกเองเห็นตรงช่องท้องมีก้อนดำๆขนาดเท่ากำมืออยู่ด้วยทุกคนดีใจที่ได้พบสาเหตุของโรคแล้วก็คาดว่าคงจะรักษาให้หายได้ในเร็วๆนี้เสร็จแล้วหมอจัดการตรวจในช่องท้องอย่างละเอียดโดยใช้เครื่องอุลตราซาวด์ปรากฏว่าคราวนี้ไม่พบอะไรเลยหลังจากนั้นคุณพิสมัยก็รู้สึกปวดขามากโดยเฉพาะตรงโคนขาซึ่งเป็นข้อต่อระหว่างกระดูกขากับสะโพกในช่วงนี้เป็นตอนที่แกต้องทนทุกขเวทนามากปวดกระดูกร้าวไปทั้งขาโดยเฉพาะตรงโคนขามันปวดเหมือนกับมีตัวอะไรมาแทะกระดูกอยู่บริเวณที่ปวดจะบวมแดงแล้วก็ร้อนจัดในตอนนั้นคุณพิสมัยไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแต่ว่าตัวเองคงจะเคยทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อนมาชาตินี้ถึงต้องเป็นโรคทรมานอย่างนี้ก็ได้แต่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแกก็นอนทำสมาธิทุกวันจนสามารถกำหนดรู้รสของความเจ็บปวดว่ามันไม่ได้ปวดอยู่ตลอดเวลามันปวดเป็นพักๆค่อยๆปวดขึ้นปวดขึ้นเมื่อปวดจนถึงที่สุดแล้วมันก็ลดลงแล้วก็ปวดอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยไปแกก็ได้คิดในใจว่าถ้าหมดเวรหมดกรรมแล้วก็ขอให้แกเนี่ยตายไปอย่างสงบเถอะแกไม่เสียดายชีวิตเพียงแต่เสียดายที่ยังทำกุศลได้ไม่จุใจเท่านั้นเองแกก็นอนทรมานอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนในที่สุดหมอก็ตัดสินใจผ่าตัดขาข้างที่ปวดเมื่อผ่าเข้าไปหมอถึงกับผงะเพราะว่ากระดูกส่วนนั้นมันปนเป็นผุยผงแหลกละเอียดเน่าอยู่โคนขาหมอพูดกับคุณพิสมัยภายหลังบอกว่าคุณทนอยู่ได้ยังไงโอ้ยคุณคงทรมานมากเพราะว่าเป็นขนาดนี้คนธรรมดาย่อมจะทนพิษความเจ็บปวดไม่ได้แล้วกระดูกมันปนมันแตกเหมือนกระโดนใครตีเมื่อตัดกระดูกที่เน่าออกไปแล้วขาของคุณพิสมัยก็พิการขาแกว่งหมุนได้โดยรอบเลยไม่สามารถบังคับขาของตัวได้ก็เดินไม่ได้ต้องใช้ไม้ยันรักแร้สองข้างหมอบอกว่าต้องอยู่ในสภาพนี้ไปประมาณ1ปีจึงจะสามารถผ่าตัดใหม่เพื่อใส่กระดูกเทียมต่อกระดูกให้ติดกันแกก็เลยต้องตกอยู่ในสภาพของคนพิการอย่างแท้จริงตลอดเวลา1ปีในช่วงนั้นแกไม่อยากปรากฏกายให้ใครเห็นเลยไม่อยากสบตากับใครเพราะว่าไม่อยากเห็นแววตาที่บอกความสมเพชในตัวแกอย่างเปิดเผยหน้าแปลกที่สายตาทุกคู่ที่มองแกมันเปล่งแววเหมือนกันหมดกรรมของคุณพิสมัยยังไม่หมดในช่วงหนึ่งปีที่พิการนี้เองก็มีคนพยายามทำกรรมกับแกต่อไปคนคนนั้นก็คือผู้บังคับบัญชาของแกเองชื่อผอ.พดุงมาพูดกับคุณพิสมัยพูดอยู่เรื่อยๆบอกว่าทำงานไม่ได้ก็ออกๆไปเถอะจะมานอนกินเงินเดือนฟรีๆอยู่ได้ยังไงในตอนนั้นคุณพิสมัยก็ทุกข์เหลือเกินแล้วเจ็บป่วยจนพิการแล้วยังจะต้องถูกออกจากงานอีกเงินทองที่มีอยู่ก็ถูกนำมาใช้จ่ายรักษาตัวจนหมดแล้วถ้าถูกออกจากงานแล้วแกจะทำยังไงแกก็ไปอ้อนวอนผู้บังคับบัญชา ขอให้จัดชั่วโมงสอนให้แกเท่ากับคนสอนคนอื่นๆตามปกติแกจะกลับไปสอนแล้วท่านผู้ฟังลองนึกถึงสภาพของคุณพิสมัยที่กลายเป็นผู้หญิงร่างอ้วนฉุหน้าบวมเป่งผมร่วงจนเหลือหลอมแหลมขาพิการข้างหนึ่งต้องใช้ไม้ค้ำยันคนที่เคยรู้จักกันก็แอบพูดกันข้างหลังว่าเหมือนนางพิกุลทองถูกสาปไม่มีผิดเลยจะทรงกายก็ยังไม่ไหวนี่ต้องมายืนตะโกนสอนหนังสืออยู่หน้าชั้นเรียนคาบละ2ชั่วโมงแต่ว่าแกก็ต้องทำเพราะไม่มีทางเลือกแม้ว่าบางครั้งขณะที่พูดไปตาของแกจะพร่าจนมองอะไรไม่เห็นบางครั้งสติก็ดับวูบลงไปเฉยๆแกก็ต้องยืนนิ่งพยายามรวบรวมสมาธิจิตจนสามารถเป็นปกติได้นะแกก็บอกว่าผู้ที่แกซาบซึ้งน้ำใจในตอนนั้นก็มีแต่สามีแล้วก็เพื่อนชื่อกุลวดีทั้งคู่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าตัวเพื่อแบกภาระต่างๆแทนแกผมที่ร่วงก็ขึ้นใหม่ดกดำสวยงามกว่าเก่าลูกตาดำที่เป็นสีน้ำข้าวตอนนี้ดำคลับเป็นประกายทีเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าแกทำใจให้สงบบริสุทธิ์สว่างแล้วก็สะอาดตื่นแต่เช้าตรู่ขึ้นมาก็ประกอบอาหารใส่บาตรด้วยตัวเองทุกเช้าพร้อมทั้งแผ่ส่วนกุศลไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วหน้าด้วยวิธีนี้แกรู้สึกว่ามีชีวิตดีขึ้นมากทันตาเห็นแล้วก็ประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดมาวันหนึ่งตอนที่คุณพิสมัยไปซื้อของที่ตลาดก็ไปพบลูกศิษย์ที่เคยสอนกลุ่มหนึ่งทุกคนก็เข้ามาทักทายแกอย่างดีอกดีใจว่าโอ้ยอาจารย์หายแล้วอ่ะอาจารย์สวยกว่าเดิมอีกในจำนวนนี้มีศิษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้ทักแกเลยหล่อนยืนนิ่งดวงตาเบิกโพลงแล้วอ้าปากค้างก็วัชยานั่นแหละเวลาล่วงเลยมาจนถึงกลางปี2528สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาของคุณพิสมัยที่ว่าชื่อผอ.พดุงเนี่ยความจริงเขาเป็นนักกีฬามีร่างกายแข็งแรงแกล้มลงขณะสอนอยู่หน้าชั้นเรียนแล้วก็เป็นอัมพาตไปครึ่งซีกดวงตาเขามืดสนิทไปข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ทำงานเกือบ2ปีแล้วก็มีอาการเหมือนกับคุณพิสมัยในอดีตคือนอนอยู่กับบ้านพอถึงเดือนก็ให้คนพยุงมารับเงินเดือนทุกคนก็พยายามหางานเล็กๆน้อยๆให้แกทำเพื่อไม่ให้แกคิดฟุ้งซ่านแกก็โกรธแค้นตีโพยตีพายว่าแกป่วยขนาดนี้แล้วยังซ้ำเติมแกอีกแกคงลืมสนิทว่าแกเคยทำกับคุณพิสมัยไว้ยังไงพอคุณพิสมัยไปเยี่ยมแกก็ร้องไห้รำพันคุณหายแล้วคุณหายแล้วผมที่ไม่มีวันหายแกคุณพิสมัยก็พยายามปลอบใจแนะนำให้แกทำใจให้สงบให้คิดปลงเสียอย่าไปยินดียินร้ายกับสังขารที่เสียไปยังมีชีวิตอยู่ให้ได้สร้างบุญก็ดีแล้วแต่แกก็กลับคร่ำครวญมันทำไม่ได้อะทำไมร่างกายผมไม่กลับคืนเป็นปกติทำไมตาถึงมองไม่เห็นถึงตอนนั้นคุณพิสมัยก็เกิดความรู้ใหม่อีกอย่างว่าตัวผอ.นี่ป่วยทั้งกายทั้งใจโรคไม่มีวันหายแน่ส่วนคุณพิสมัยน่ะป่วยแต่กายใจไม่ได้ป่วยก็เลยมีโอกาสหายได้เสร็จแล้วต่อมาไม่นานขณะที่คุณพิสมัยกำลังนั่งทำงานอยู่ก็มีนักศึกษาเก่าคนหนึ่งมาขอทรานสคริปต์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศเธอก็มองคุณพิสมัยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าอาจารย์ยังจำคุณวัชยาได้หรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยเขาหกล้มในห้องน้ำแล้วเป็นอัมพาตเดินไม่ได้พูดไม่ได้นอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่โรงพยาบาลแน่อาจารย์ครับเวรกรรมมีจริงท่านผู้ฟังวันหนึ่งต้องตอบสนองผู้ประพฤติกรรมนั้นอย่างแน่นอนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซุจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซุ D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ทันบ่คะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะวรสิทธิ์แจงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุสอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเร่งคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้ตัวจริงเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อเอาผิดผู้บงการและผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดคุณยวัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข้อเท็จจริงกรณีมีการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่แก้ไขคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดประมาณ 5,925 รายมีการดำเนินการเพิกถอนการบรรจุไปแล้ว 3,800 กว่ารายในส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไม่จำเป็นต้องมีการเพิกถอนซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมาตรการดำเนินการต่อไปกำหนดแนวทางเอาไว้ชัดเจนคือการส่งข้อมูลผู้กระทำผิดให้5หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายประกอบไปด้วยปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.ดำเนินคดีอาญาและแจ้งรายชื่อผู้แก้ไขคะแนนไปยังหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐทุกแห่งเพื่อเฝ้าระวังการหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์จากผู้ที่ถูกถอดถอนหรือชะลอการจ่ายค่างวดในงวดงานสุดท้ายให้แก่มสว.พร้อมปรึกษาอัยการสูงสุดเรื่องของการรับผิดชอบใน3งวดแรกที่จ่ายไปแล้วด้วยอย่างไรก็ตามนายวรสิทธิ์ระบุว่ากระทรวงมหาดไทยจะมีการเสนอคณะกรรมการกลางในการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรอบรรจุสอบซึ่งจะให้กกง.ปรับหลักเกณฑ์การโอนย้ายให้เร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้และจะดำเนินการตำแหน่งที่ว่างชัดเจนและดำเนินการบรรจุผู้สอบที่ได้จริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนเพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมแก่ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันว่าการดำเนินการไม่ได้ปิดจ็อบแค่ข้าราชการแต่จะสาวไปจนถึงต้นตอสำคัญแม้ว่าจะมีใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็ตามจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดและตรงไปตรงมาอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าเหตุเยาวชนชายก่อเหตุยิงปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรพลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามคดีพร้อมประชุมตำรวจและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำซึ่งจากการสอบสวนสอบปากคำเยาวชนเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายผู้ก่อเหตุระบุว่าแรงจูงใจมาจากการถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและความคับข้องใจที่ถูกครูท่านหนึ่งนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่พร้อมยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำลงไปและระบุว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงหลังได้พูดคุยกับพ่อแม่ด้านบิดายืนยันว่าบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาโดยมีความเครียดสะสมจากหลายเรื่องก่อนหน้านี้โรงเรียนและครูแนแนวเคยพูดคุยกับครอบครัวแล้วพร้อมชื่นชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่สามารถเจรจาสร้างความไว้วางใจจนยุติสถานการณ์ได้
5: รักษามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฟังนิทานดีๆฟังเรื่องราวดีๆฟังเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะครับจากกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่เขาสิพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าหาเงินมาได้นี่ท่านผู้ฟังเขาให้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปสร้างหนี้ใหม่เอาไปฝังดินเอาไว้แล้วก็ไปทิ้งลงเหวคือแบ่งไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะครับพิจารณาตามความเหมาะสมความถูกต้องนะครับไม่ใช่แบ่งตามอำนาจกิเลสใช้หนี้เก่าคืออะไรนะครับใช้หนี้เก่าหมายความว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณที่เคยเลี้ยงเรามาปู่ย่าตายายที่เคยอุ้มดูที่เคยอุ้มชูเรามาตอบแทนบุญคุณท่านนะครับตอบแทนบุญคุณท่านสร้างหนี้ใหม่ก็คือว่าคนที่มีครอบมีครัวมีลูกมีเมียมีคนที่เราต้องดูแลเราก็ต้องทำหน้าที่ลูกทำเขาออกมาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูเมียรับเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูอันนี้ก็คือสร้างหนี้ใหม่นะครับส่วนฝังเอาไว้ก็คือทำบุญทำทานแบ่งปันสร้างถนนหนทางสร้างสาธารณประโยชน์สร้างโรงพยาบาลมูลนิธิตรงนั้นตรงนี้ช่วยเหลือสังคมเพื่อนฝูงเผื่อภายภาคหน้าเราอาจจะได้พึ่งพิงเงินส่วนนี้ก็คือเป็นเงินอนาคตยิ่งถ้าเราได้บริจาคเราได้ทำบุญไปแล้วเนี่ยมันจะติดตัวเราไปทบดอกทบต้นชาตินี้ชาติหน้ามันไปเรื่อยท่านผู้ฟังส่วนก้อนสุดท้ายเอาไปทิ้งเหวทิ้งเหวก็เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ซื้ออยู่ซื้อกินเสื้อผ้ายูกยาอาหารซื้อหาปัจจัย4สิ่งที่ต้องการเพราะเงินส่วนนี้นี่ใช้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอถ้ามีกิเลสเยอะก็ใช้เยอะมีกิเลสน้อยก็ใช้น้อยให้ใช้อย่างพอประมาณใช้อย่างมีสตินะครับฉะนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างนี้ส่วนว่าส่วนจะแบ่งส่วนไหนมากกว่ากันน้อยกว่ากันก็แล้วแต่ความเหมาะสมกับท่านผู้ฟังนะครับผู้มีพระคุณถ้าท่านเสียไปแล้วเราก็ได้ใช้น้อยหน่อยถ้ามีลูกเยอะหน่อยก็ได้ใช้เยอะหน่อยก็ว่ากันตามความเหมาะสมบริหารสินทรัพย์อย่างนี้ก็ถือว่าเกิดมาในชาตินี้ไม่ขาดทุนกับท่านผู้ฟังอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าเรามีเงินมากหาได้มากก็ใช้มากเพราะว่าถ้าใช้โดยไม่มีประมาณเนี่ยเราก็ตกเป็นทาสของเงินบางทีก็ต้องหางานหนักทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่ตลอดเวลามันเหนื่อยท่านผู้ฟังทีนี้การใช้หนี้เก่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เป็นเงินอย่างเดียวนะครับคำพูดดีๆแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับขอโทษครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมแค่นี้พ่อแม่ก็ชื่นใจถ้าเราไม่มีเงินนะครับซักเสื้อซักผ้าทำข้าวปลาอาหารให้ท่านกินท่านทานหรือแม้กระทั่งซื้อน้ำมังคุดน้ำมังคุดตราพนารินผลิตภัณฑ์ดีๆอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านกินท่านใช้สบู่ยาสีฟันสิ่งดีๆเอาให้พ่อให้แม่เรานี่เราก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เก่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์เดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันก่อนท่านผู้ฟังค่อยมาคุยกันต่อเรื่องผีตายท้องกลมหลอกพระและวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียน่าฟังเชิญรับฟังครับ
1: อีกเรื่องนึงผีตายทั้งกลมหลอกพระครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดตำบล นั้นชื่อตำบลป่าช้าที่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพครั้นพอตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับนึงชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งดันตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเนี่ยนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวต้นไม้ร่มครึ้มวังเวงหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนก็เลยมืดมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักวัดป่าช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่3รูปพรรษาสูงที่สุดคือพระบุญล้อมรักษาการจะเอาวาดโดยปริยายพระทั้งวัดรับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกลมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายพระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณป่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักทำให้ผู้ชายทั้งสองคนต้องพลอยหยุดตามก็ต่างขนหัวลุกตั้งชันไปด้วยกันเพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดข้างหน้านั้นมีร่างของคนกำลังปีนขึ้นไป ร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหามันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะเห็นเงาให้เห็นว่าเป็นใครพระบุญล้อมก็จําได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทําพิธีสวดแล้วก็ฝังเมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวเนี่ยตายต้นไม้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดกับลิงขึ้นต้นมะพร้าวพอขึ้นสูงก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปใหม่แล้วก็รูดตัวลงมาอีกทําอย่างเนี้ยอยู่ 3-4 ครั้งชาวบ้าน2คนได้ยืนขาแข็งขนลุกขนชันพระบุญล้อมก็ตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยผ่านประสบการณ์ถูกผีหลอกมาก่อนเลยเสียงของผีตายทั้งกลมก็หวีดร้องระงมแทบสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนาผีตายทั้งกลมก็ยังคงปีนต้นไม้แล้วก็รูดตัวลงมาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นอยู่พับๆในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏกายให้เห็นคงจะมาขอส่วนบุญพระบุญล้อมก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกลมปีนป่ายต้นไม้แล้วเลื่อนลงช้าช้าลงเป็นลำดับแล้วก็เสียงที่หวีดร้องอย่างแสบแก้วหูก็ค่อยๆเบาลงเบาลงครูใหญ่ก็เงียบเสียงพร้อมกับเงาร่างหายวับไปพระบุญล้อมกับคฤหัสถ์ทั้งสองคนก็กลับเข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนคฤหัสถ์ผู้นั้นไม่ยอมกลับบ้านอยู่วัดนอนวัดนอนด้วยข่าวผีตายทั้งกลมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลป่าช้าเป็นครั้งแรกที่ผีตายทั้งกลมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนและไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่ว่าหลอกพระที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนในเวลากลางคืนอีกต่างก็ร่วมใจกันทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกลมก็เลยไม่มาปรากฏหลอกหลอนอีกอาจจะเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศลกรรมแผ่เมตตาธรรมส่งผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะบ้านเรือนเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟใช้แล้วไม่นานต่อมาทางไฟฟ้าก็มาปักเสาเดินสายเมนเข้าไปให้บริการตำบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวยไม่มืดครึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนวิญญาณก็เลยไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้บรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยปีหนึ่งหลายหนด้วยสำหรับชื่อของตำบลหมู่บ้านนั้นก็มีคนที่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่าพ่อแก่แม่เฒ่าประจำตำบลเขาบอกว่าชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนจะมีอาถรรพ์เดี๋ยวผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนลำเค็ญกันทั่วหน้าก็อาจจะเป็นได้ก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนครับเมื่อวันที่17กันยายนปี2546นะครับมีข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ไฟโลกันเผาสองผัวเมียดับสยองกับลูกแฝดในท้อง8เดือนจับมือตายด้วยกันสุดอนาถ

0: ่อนตายเปิดเผยขึ้นวันที่16กันยายนครับตำรวจโรงพักทองหล่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวในซอยสุขุมวิท39แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบต้นเพลิงเป็นตึกแถว5ชั้น2คูหาเป็นที่ตั้งของบริษัทเรนูอินเตอร์เทรดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปจำหน่ายต่างประเทศของนายราจูอายุ40ปีพ่อค้าชาวอินเดียเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในโดยมองจากภายนอกเห็นเป็นกลุ่มควันหนาทึบออกมาจากหน้าต่างชั้นบนชั้นล่างของตึกแถวรถดับเพลิง5คันช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดแต่ว่าการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในตึกขณะเดียวกันในตึกยังเป็นที่เก็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันฉีดน้ำอยู่ก็เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหน้าต่างชั้น3ซึ่งติดเหล็กดัดแน่นหนาทันใดนั้นเองนายราจูเจ้าของร้านที่หนีออกมาอยู่ภายนอกตึกได้แล้วก็ผุนผลันวิ่งฝ่าเปลวเพลิงและกลุ่มควันเข้าไปในตัวตึกอีกครั้งนึงโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามไว้ได้ทันเนื่องจากผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องอยู่ที่หน้าต่างนั้นคือนางเรนูอายุ38ชาวอินเดียภรรยาของนายราจูซึ่งตั้งท้องได้8เดือนแล้วและหลังจากที่นายราจูหายเข้าไปในตึกก็ไม่กลับออกมาอีกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สวมชุดป้องกันเพลิงเข้าไปในซากตึกเพื่อค้นหานายราจูและภรรยาในที่สุดก็พบร่างของทั้งคู่อยู่ในลิฟต์หลังอาคารซึ่งค้างอยู่ที่ชั้น3นายราจูสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำส่วนนางเรนูชุดคลุมท้องสีฟ้าทั้งคู่นั่งพิงผนังลิฟต์จับมือกันแน่นร่างกายของทั้งคู่ไม่ได้ถูกเพลิงเผาไหม้แต่ว่าที่จมูกมีคราบขม่าเต็มไปหมดคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากสำลักควันขาดอากาศหายใจ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อไม่กำลังสนุกเลยวิญญาณเฮียนผัวเมียนะถ้าพูดถึงเรื่องวิญญาณเฮียนเรื่องผีนี่ชอบนะผมเป็นเด็กก็ชอบคนโตก็ชอบฟังมันเป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังนะตื่นเต้นเร้าใจนี่โอ้ชอบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรอันทรงคุณค่า24ชนิดนะครับสมุนไพรที่ใส่อยู่นั้นถือว่าเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุดหนุนมาตลอด 2-3 ปีมานี้น้ำมังคุดตราพนารินขายดีมากบางคนนี่เขาบอกว่าถึงไปเข้าแถวซื้อไปรอซื้อต้องจองเอาเบอร์โทรไปไว้ที่ร้านขายยาบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโทรมาบอกด้วยนะครับถึงขนาดนั้นก็กราบขอบพระคุณมากๆน้ำมังคุดตราพนารินช่วงนี้เราฟังเรื่องราวว่าน้ำมังคุดของเรานั้นมีขายที่ไหนบ้างกันก่อนแล้วค่อยมาฟังกันต่อครับผมน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระ

0: อารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร์

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดในเรื่องวิญญาณเฮี้ยนผัวเมียกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: เจ้าหน้าที่นำร่างของทั้งคู่ออกมาจากลิฟต์ในสภาพหมดลมหายใจแล้วแต่ญาติญาติยังมีความหวังว่าทั้งคู่อาจจะรอดชีวิตก็ขอให้นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนโดยด่วนพยายามปั๊มหัวใจไปตลอดทางแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ยืนยันว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนางสาวจิรวรรณพนักงานของบริษัทให้การว่าขณะเกิดเหตุนั่งทำงานอยู่กับนายราจูในออฟฟิศบนชั้น2ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยติดกันหลายครั้งเข้าใจว่าเป็นเสียงไฟฟ้าช็อตก็ช่วยกันกับนายราจูค้นหาต้นเสียงพอเข้าไปในอีกห้องหนึ่งก็พบว่ามีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สายไฟฟ้าจากนั้นเพลิงก็ลุกลามถึงราวตากผ้าที่ชั้นลอยพร้อมทั้งลุกลามขึ้นไปบนชั้น3อย่างรวดเร็วเพราะเป็นที่เก็บสินค้าผ้านายราจูกับตนก็วิ่งหนีออกมานอกตึกแต่ระหว่างที่ยืนดูเจ้าหน้าที่ดับไฟอยู่นายราจูก็เหลือไปเห็นนางเรนูภรรยาที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้8เดือนเกาะเหล็กดัดหน้าต่างชั้น3ร้องขอความช่วยเหลือนายราจูก็วิ่งกลับเข้ามาในตึกอีกครั้งก็ทำให้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นเหตุการณ์สลดใจเศร้าสะเทือนใจนางเรนูไม่น่าจะเคราะห์ร้ายตายทั้งกลมในกลองเพลิงเคียงข้างสามีอย่างนั้นตึก5ชั้นไฟไหม้ลามถึงชั้นที่4ถ้าสองสามีภรรยาไม่พากันลงลิฟต์มาค้างเพราะไฟฟ้าดับแต่ทั้งสองเปลี่ยนเป็นหนีไฟไปอยู่ชั้น5หรือไม่ก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยเหลือได้ก็คงไม่ตายบางครั้งความตกใจก็ทำให้คนขาดสติตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ขับขันก็ต้องควบคุมสติให้ดีเขาถึงได้มีการห้ามเตือนไว้ว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์รายนี้มีความเฮี้ยนอย่างไรหรือไม่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ผ่านไปแล้ว7วันนะครับก็มีการหาข้อมูลยังอาคารที่เกิดเหตุจากการเปิดเผยของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานประจำอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับอาคาร2คูหาที่ถูกไฟไหม้เขาเล่าบอกว่าเพิ่งทำงานได้ไม่นานนักนะครับวันที่เกิดเหตุไฟไหม้นะผมไม่ได้เข้าเวรโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับนายห้างแล้วก็ภรรยาที่ตายแต่ก็เคยเห็นหน้ากันบ่อยๆพอรู้ว่าเขาตายก็รู้สึกใจหายเหมือนกันส่วนเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณตายทั้งกลมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนบ่ายประมาณ2โมงครับหลังจากวันที่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วสัก 3-4 วันมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งขับรถมาจอดในลานแล้วก็เข้าไปทานอาหารร้านสุกี้บะหมี่ทั้ง2คนก็นั่งอยู่นานเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาที่รถผู้ชายเป็นคนขับสตาร์ทเครื่องเขาก็หันมามองทางท้ายรถหลายครั้งก็ไม่ถอยออกจากที่สักทีเขาก็กดแต่ปรีนสั้นๆครั้งหนึ่งไม่รู้กดทำไมทางหลังรถก็ว่างก็ถอยได้สบายๆครู่หนึ่งเขาก็กดแตรอีกผมหันไปมองก็เห็นคนทั้งสองเอี้ยวคอมามองทางท้ายรถคนผู้หญิงหันมาเห็นผมนั่งอยู่เธอก็เปิดกระจกกวักมือเรียกแล้วคนผู้ชายเขาก็พูดว่ายามไปบอกคนที่ยืนคุยกันอยู่ท้ายรถให้หลีกหน่อยที่เขายืนขวางถอยรถไม่ได้ติดเครื่องเร่งเครื่องบีบแตรแล้วก็ยังไม่ยอมหลีกทางอีกผมมองไปทางท้ายรถของเขาไม่เห็นมีคนสักคนก็โบกมือบอกถอยได้ครับไม่มีคนหรอกเขาก็ยังไม่ยอมถอยเขายืนยันว่ามีคนคุยอยู่นั่นเป็นผู้หญิงแขกท้องแก่รู้สึกขนลุกสู้นะครับตอนนั้นวิญญาณในห้างกับเมียที่ตายเขามาปรากฏให้เห็นตอนนั้นหนาวกลางแดดขนลุกตั้งไปหมดเลยก็พอดีคนผู้หญิงเขาบอกคนขับว่าถอยรถได้พี่สองคนนั้นหลบแล้วอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่วิญญาณของนายห้างและภรรยาจะมาปรากฏให้คนบางคนเห็นในสถานที่ที่เขาเคยอยู่มาเป็นประจำพนักงานรปภ.อีกคนหนึ่งเล่าบอกว่าเหตุเกิดในลานจอดรถอีกนั่นแหละแต่คราวนี้ตรงหน้าตึกที่ถูกไฟไหม้มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีครับท่าทางจะเป็นคุณหญิงคุณนายด้วยครับแต่แกขับรถมาคนเดียวรถเบนซ์รุ่นใหม่ด้วยพอถึงก็เข้าจอดตรงนั้นเลยคุณผู้หญิงนั่นก็ลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในร้านอาหารบ้านมุกดานานเกือบชั่วโมงเห็นจะได้แกก็ออกจากร้านหิ้วถุงใส่กล่องโฟมคงจะเป็นอาหารที่ซื้อกลับบ้านเวลานั้นก็สัก 4-5 โมงเย็นแล้วล่ะครับพอแกเดินถึงรถแกก็พูดเสียงดังใส่ผมว่ายามทำไมไม่ดูแลปล่อยให้คนเข็นรถฉันออกมาขวางทางได้ยังไงนี่ถ้าเกิดมีใครขับรถเข้ามาจอดไม่สะดวกเขาก็ด่าว่าฉันจอดรถเกะกะก็ขีดขวางน่ะสิฉันขับรถมา30กว่าปีแล้วไม่เคยถูกใครด่านะจะบอกให้ผมก็อ้าปากค้างก็ไม่กล้าเถียงแก ไม่รู้แกเป็นคุณหญิงคุณนายใหญ่มาจากไหนยามตัวเล็กๆอย่างผมบังอาจเถียงเดี๋ยวก็ซวยเท่านั้นผมก็ได้แต่งงงันไอ้ความรู้สึกของผมรถมันจอดผิดไปจากเดิมเหมือนกันผมบอกแกว่าผมไม่เห็นใครเข็นออกมาเนี่ยคุณนายก็ไม่ได้เข้าเกียร์เอาไว้เหรอแกบอกฉันก็เข้าเกียร์ไว้แต่มีแขก2คนมาเข็นฉันถึงได้รีบออกมาเนี่ยรถฉันเสียหายจะว่ายังไงแกก็รีบขึ้นรถขับออกไปทันทีผมก็คิดประหลาดใจเอาการอยู่ได้นะครับจำได้ว่าตอนแรกคุณนายแกจอดรถเข้าที่เรียบร้อยแต่ก็ตอนที่แกมาโวยวายนะรถมันเลื่อนออกมาท้ายโด่งจากเดิมราวๆครึ่งเมตรเห็นจะได้ถ้าคิดว่ารถไหลเองก็ไม่น่าไหลเพราะว่าแกบอกแกเข้าเกียร์ไว้แล้วพื้นก็ราบเรียบไม่ใช่ลาดเอียงถ้าคิดว่ามีคนเข็นรถเข้าเกียร์อยู่มันจะเข็นไหวหรือคุณนายสมชายหนุ่มวัย30ปีมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจำวินข้างตึกถนนเพชรบุรีตัดใหม่นายสมชายรวมทั้งเพื่อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างร่วมวินมีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางลัดระหว่างถนนทั้งสองสายเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเพราะว่าสะดวกรวดเร็วกว่าใช้รถเมล์ซึ่งจะต้องอ้อมไปทางถนนอโศกหรือไม่ก็เอกมัยและในวันหนึ่งนายสมชายก็ประสบเข้ากับวิญญาณของนายราจูนางเรนูเข้าอย่างเต็มตาเขายืนยันว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียววันเดียวแต่เป็นสองครั้งสองวันด้วยกันนะเหตุการณ์ที่หนึ่งก็มีว่าคือตอนแรกผมรู้แค่เพียงว่ามีเหตุไฟไหม้ตึกในซอยนะครับไม่รู้ว่ามีคนตายหลังจากไฟไหม้แล้วสองสามวันผมรับผู้โดยสารจากตึกอีตันไทยไปส่งสุขุมวิทซอย26ซอยอารีฮะว่าขากลับก็อยากจะได้คนเหมือนกันเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแต่ไม่ถ้าไม่มีใครเรียกผมก็ตีรถเปล่ากับวินวันนั้นผมขับคนเดียวยังเช้าอยู่เลยครับเราสัก7โมงกว่าแต่วันนั้นฟ้าครึ้มๆมีเมฆเหมือนฝนจะตกผมก็ขี่รถเข้าปากซอยทางด้านสุขุมวิทด้วยความเร็วไม่มากนักมาเรื่อยๆเพราะหวังจะมีคนโดยสารเรียกข้างหน้าผมก็มีแท็กซี่วิ่งอยู่คันนึงผมก็มองเห็นปากซอยทางด้านซ้ายมือเป็นซอยเข้าตึกที่ถูกไฟไหม้นะครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องวิญญาณเฮียนผัวเมียจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบเดี๋ยวค่อยมาฟังต่อจบในตอนนี้ท่านผู้ฟังนะครับอีกตอนหนึ่งก็จบแล้วฟังให้สบายฟังให้เพลินนะครับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมคุตราพนารินคนเราในท่านผู้ฟังให้มันมีความสุขกายใจมันก็สบายบางทีเรายิ้มอยู่เฉยเรายิ้มขึ้นมาเห็นใครเราก็ยิ้มนี่พอยิ้มปั๊บใจก็รู้สึกสบายแต่บางทีใจเราสบายเราก็ยิ้มมันอาศัยกันท่านผู้ฟังนะครับรอยยิ้มเกิดจากใจบางทีใจสบายก็เกิดจากรอยยิ้มฉะนั้นเราก็ยิ้มให้ง่ายๆไว้มีอะไรยิ้มง่ายๆอย่าไปเครียดอย่าไปคิดมากแต่อย่าไปยิ้มทั้งวันนะเดี๋ยวก็หาว่าเป็นบ้าแต่ยิ้มทั้งวันนี่ก็หาว่าบ้ายิ้มให้ตัวเองนะครับให้กำลังใจตัวเองให้กำลังใจคนอื่นรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนนะครับการยกมือไหว้การขอโทษรอยยิ้มนี่ไม่ได้ลงทุนแต่ถ้าเราเป็นคนหน้าหงายเป็นคนยิ้มง่ายคนก็อยากคบอยากหาแต่บางคนในหน้าตาเขาเรียกว่าบอกบุญไม่รับเห็นหน้าเหมือนกับเราเป็นหนี้นี่โอ้ไม่ไหวต้องอยู่ห่างๆนะยังกับเราเป็นหนี้มา5ปี10ปีไม่เคยใช้หนี้ยังจะมาทวงหนี้เราบางทีคือมันเห็นแล้วมันไม่รู้สึกสบายใจนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้เขาเรียกว่าหน้าไม่มีณณอะไรณเมตตายิ้มนะครับยิ้มให้สบายให้คนอยู่ใกล้เขาไม่หนักใจคนอยู่ใกล้อยู่ข้างเคียงให้เขามีความสุขอันนี้สำคัญท่านผู้ฟังนะครับสุขกายสบายใจที่เราการที่เราจะมีได้นะครับเราก็ต้องมีผลิตภัณฑ์ดีๆเคียงข้างร่างกายจะมีความสุขได้ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องมีตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยมันไวถ้าไม่มีตัวช่วยมันก็ช้าถ้ามีตัวช่วยด้วยออกกำลังกายด้วยดูแลอาหารด้วยรักษาอารมณ์ให้ดีด้วยทำจิตใจให้ผ่องใสด้วยเนี่ยมันไวท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามคุดที่มงคลตองห้าตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: มาฟังนิทานเรื่องวิญญาณเฮียนผัวเมียกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: มีผู้หญิงผู้ชาย2คนยืนอยู่คู่กันผู้หญิงเนี่ยเป็นคนยกมือเรียกรถตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเรียกแท็กซี่ผมก็เลยไม่เบาเครื่องจะเบนรถออกขวาเพื่อแซงแต่แท็กซี่ไม่จอดไม่ใช่เขามีผู้โดยสารแล้วนะครับแท็กซี่ว่างนะผมยืนยันได้พอผมผ่านจุดที่ทั้งสองคนยืนแล้วก็เหลือเห็นผู้หญิงแขกมีท้องโบกมืออีกก็เลยเบรกรถแต่มันกว่าจะจอดได้ก็เลยไปมากเหมือนกันเหลียวมามองก็ยังเห็นเขายกมือเรียกเธอแต่งชุดแบบแขกครับสารีครับหน้าท้องเขาใหญ่ยื่นท้องแก่แล้วแน่นอนเลยส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวธรรมดาพอหยุดรอจังหวะรถว่างก็เลี้ยวรถกลับไปรับแค่แวบเดียวที่ผมเหลียวมองทางเลี้ยวมาอีกทีไม่เห็นคนแล้วแขกสองคนนั้นหายวับไปแล้วครับคุณสมชายเขาลูบแขนตัวเองแสดงอาการขนลุกผมนั่งงงอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่ผมตาฝาดมองเห็นเสาไฟฟ้าเป็นคนสองคนหรือว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ผมรู้ตอนหลังเพราะผมงงอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ออกรถไปไหนพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากในซอยคนนี้เขาใช้บริการผมให้ไปส่งที่ท่าเรือหลังตึกอีตันไทยครับมันใกล้วินผมแล้วผมไม่เกี่ยงราคาเลยขณะนั่งมาเขาก็พูดคุยกับผมว่าไม่ต้องขับเร็วหรอกเขาไม่รีบร้อนแล้วถามผมว่าจอดรับคนประจำตรงนั้นหรือเปล่าเห็นมีคิวรถผมก็บอกไม่ได้จอดประจำมาที่จอดเพราะเห็นแขกสองคนเรียกพอเลี้ยวรถกลับไปรับก็ไม่เจอครับหายไปยังก็หายตัวได้เขาก็ย้อนถามผมว่าแขกผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็บอกว่าผู้หญิงท้องแก่กับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาเล่าให้ผมฟังว่าไฟไหม้ตึกในซอยเนี้ยเมื่อไม่กี่วันนี้แหละมีแขกสองคนผัวเมียตายในตึกคนเป็นเมียมีท้องแก่ใกล้คลอดแล้วผมขนลุกสู้เลยเชื่อทันทีว่าตัวเองเจอผีครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นสองวันผมขับรถผ่านปากซอยตึกที่ถูกไฟไหม้ในวันหลายเที่ยวแทบจะไม่มองปากซอยเลยมองแล้วอดเสียขวัญไม่ได้กลัวเจออีกเสร็จแล้วผมก็เจอจริงๆมันเป็นตอนเย็นเวลา6โมงกว่าแล้วเริ่มมืดแล้วไฟถนนเปิดผมขับรถจากปากซอยด้านสุขุมวิทกลับเพชรบุรีตัดใหม่กะว่าจะกลับบ้านกินข้าวเลิกขับแล้ววันนี้เพราะว่าตอนกลางคืนนั้นไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับแล้วพอรถผ่านปากซอยตรงนั้นนั่นแหละไอ้ตรงที่เจอผีแขกคราวที่แล้วผมขับรถผ่านปากซอยไม่เร็วมาเรื่อยๆก็รู้สึกมีเงาผ่านแวบมาทางหางตาแล้วก็มีน้ำหนักยวบบนเบาะนั่งเหมือนกับคนขึ้นซ้อนท้ายมองกระจกสองหลังปุ๊บผมก็สะดุ้งตกใจเห็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายเห็นผ้าห่มครับผ้านุ่งห่มของผู้หญิงแขกอ่ะปลิวสะบัดลมได้กลิ่นน้ำหอมแขกลอยเข้ามาจมูกด้วยผมร้องเฮ้ยขึ้นมายังไงเนี่ยเยี่ยวคอไปมองไม่เห็นมีใครนั่งความตกใจอ่ะของผมผมหันมองทำให้รถแฉลบเกือบจะชนรถเก๋งที่สวนทางถ้าชนแล้วผมเจ็บแน่ๆเลยเสร็จแล้วผมก็จอดรถทันทีจอดดูให้รู้ชัดว่าไม่มีผู้หญิงแขกซ้อนท้ายไม่มีใครสักคนนั่งซ้อนรถผมโอ้ยพูดแล้วผมหนาวครับไม่อยากจะขับรถผ่านซอยนั้นอีกเลยล่ะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องของผีตายทั้งกลมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับเกือบปีที่ผ่านมานี้ครับที่จังหวัดนครราชสีมาเด็กสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งหายตัวไปจากบ้านทิ้งไว้เพียงปริศนาในไดอารี่ว่าไปแล้วอาจจะกลับมา กว่าพ่อแม่จะรู้ว่าลูกสาวหายไปก็อีกวันนึงเพราะว่าครอบครัวนี้เป็นคนมีเงินเลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ได้ให้ความอบอุ่นมัวแต่ยุ่งกับธุรกิจกอบโกยแต่กำไรแล้วก็เงินทองต่างๆนานาลืมไปว่าลูกสาวคนเดียวไม่ค่อยได้เห็นหน้าพ่อแม่ลูกออกไปเรียนแล้วพ่อแม่ถึงได้ตื่นลูกกลับมาจากเรียนไม่เจอหน้าพ่อแม่ลูกนอนแล้วพ่อแม่ก็กลับเข้าบ้านเป็นอยู่อย่างเนี้ยเธอชื่อบีเป็นเพื่อนกับกุหลาบผู้เล่าเรื่องเนี้ยแต่ว่ากุหลาบน่ะไม่สนิทกับเธอเหมือนกับเพื่อนอีกคนนึงที่ชื่อจอยสองคนนี้สนิทกันมากส่วนกุหลาบก็เป็นแค่เพื่อนร่วมชั้นเรียนก็เรียนอยู่กันชั้นม.6ก่อนหน้าที่บีจะหายตัวไปเธอก็บอกเพื่อนบางคนว่าเธอไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วเพื่อนก็คิดว่าเธอคงจะอกหักเพราะว่าบีก็มีแฟนรุ่นพี่อยู่คนหนึ่งเมื่อก่อนนี้อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ว่าตอนนี้เขาไปเข้ามหาวิทยาลัยกุหลาบไม่รู้ว่ากับรุ่นพี่คนนั้นบียังคบหาเขาอยู่หรือเปล่าเธอมักจะไปไหนมาไหนกับจอยจอยเป็นเพื่อนที่คนละฐานะกับเธอเลยเพราะว่าจอยเป็นเด็กยากจนแม่เป็นแม่ค้าพ่อไม่มีแม่ออกไปค้าขายจอยก็อยู่บ้านคนเดียวสองคนนี้คบหากันจนเพื่อนผู้ชายบางคนที่คิดไม่ดีกระซิบกระซาบกันว่าพวกเธอเป็นคู่เลสเบี้ยนพูดออกมาอย่างนั้นมันก็ออกจะแย่อยู่สำหรับพวกผู้หญิงที่เขาไม่ได้มีความประพฤติอย่างนั้นผู้หญิงคบกันสนิทสนมกลมเกลียวทำไมพวกผู้ชายใจไม่สะอาดชอบมองไปในทางเลวทรามอย่างนั้นด้วยอยู่มาวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับจอยเธอขาดเรียนไปวันหนึ่งต่อมาได้รู้ว่าเธอตายซะแล้วตายที่บ้านบนเตียงของเธอเองโดนบีบคอลิ้นจุกปากและศพมีร่องรอยการถูกข่มขืนด้วยจับตัวคนร้ายไม่ได้มันอาศัยช่วงที่แม่ของจอยออกไปค้าขายตอนเช้ามืดลงมือเชื่อว่าเป็นคนที่ใกล้บ้านแล้วก็รู้ความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังจับใครไม่ได้เรื่องนี้ทำให้บีนี่ช็อกมากเลยร้องไห้ซึมเศร้าแล้วก็ถึงกับป่วยขาดเรียนไปตั้งสัปดาห์พอมาเรียนก็เงียบขรึมไม่พูดไม่คุยกับใครการเรียนก็ย่ำแย่ก็คงไม่ต้องบอกว่าเธอเสียใจมากแค่ไหนเธอเสียเพื่อนที่ดีของเธอไปก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเสียใจมากเธอเขียนเอาไว้ในไดอารี่ไม่กี่คำแต่โดยส่วนลึกนั้นเธอก็เก็บมันเอาไว้ในใจตอนที่บีหายไปเป็นช่วงเวลาหลังจากที่จอยตายไปเกือบเดือนเพื่อนๆในห้องถูกสอบถามกันทั่วหน้าว่าใครรู้อะไรบ้างที่จะเป็นเบาะแสให้หาตามหาตัวบีให้พบเพื่อนคนหนึ่งก็พูดเรื่องเธอเป็นเพื่อนรักกับจอยและจอยก็ตายแล้วพ่อแม่ของบีตามไปที่บ้านนั้นแต่ไม่พบแม่ของจอยเพราะว่าหลังจากที่ลูกตายแม่ของจอยก็เสียใจมากหยุดค้าขายกลับไปบ้านเกิดไปโกนหัวบวชชีอยู่ที่วัดใกล้บ้านก็ตามไปที่วัดแห่งนั้นก็ไปพบแม่ชีเพื่อสอบถามแม่ชีน่ะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบีที่หายไปพ่อแม่ของบีก็ย้อนกลับไปที่บ้านไม้หลังที่จอยตายอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสะกิดใจเห็นรองเท้าคู่หนึ่งที่บ้านนั้นคล้ายกับของลูกสาวไปคราวนี้เพื่อนบ้านแถวนั้นก็บอกว่าเห็นเด็กสาวคนหนึ่งมาที่บ้านหลังจากที่แม่ของจอยไปต่างจังหวัดแล้วนี่เองทำให้แอบดูกันทางหน้าต่างว่าในบ้านมีใครอยู่หรือเปล่าเห็นว่าหน้าต่างห้องหนึ่งเปิดได้เข้าไปข้างในได้เป็นห้องนอนของจอยและหน้าต่างบานนี้แหละที่เหล็กดัดมันหลุดทำให้คนร้ายเข้าไปข่มขืนจอยพ่อของบีปีนเข้าไปก็ตกใจเพราะเห็นร่างหนึ่งนอนบนเตียงในห้องจำไม่ได้ว่าเป็นใครส่งกลิ่นโชยออกมาแล้วปรากฏว่าเป็นบีนั่นเองเธอนอนตายบนเตียงที่จอยตายเขียนใส่กระดาษสมุดนักเรียนไว้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องเสียใจหนูไปสบายแล้วเพื่อนบ้านเล่าว่าสองสามวันนี้หมาหอนทุกคืนเลยหอนรับมันเป็นทอดทอดโหยหวนหน้าขนลุกก็นึกว่าผีของจอยคงจะกลับมาบ้านตามเนื้อตามตัวบีไม่มีบาดแผลอะไรตอนหลังก็ตรวจพบว่าบีน่ะกินยานอนหลับเข้าไปเกินขนาดทำไมบีถึงฆ่าตัวตายก็ไม่มีใครรู้เลยมาจนกระทั่งบัดนี้ครับ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะชัยชนกแจงปมดราม่า TSAI พาสปอร์ตผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทสักครู่มาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลชี้ดราม่า THAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีแน่นอนคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
4: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน TSAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมานาน3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนแต่ตัวเลขที่นางสาวรัชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่สสฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข active user ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะทำยอดผีหรือตกแต่งตัวเลขหรือไม่นั้นเพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกไปคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนั้นนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอยู่อย่างที่รัฐบาลต้องทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI โปรฟรีแล้วก็ยังพบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องของค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ในเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและคุณครูซึ่งอยู่ระหว่างหาทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องให้เข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตในราคาถูกอยู่ระหว่างการหารือร่วมกันเพื่อให้ค่าเน็ตถูกลงด้วยสำหรับท่านเหมพิพัฒน์รายงานครับ
3: ฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนส่งผลทำให้ถนนแม่สอดตากช่วงหลักกิโลเมตรที่27เกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาวแขวงทางหลวงตากที่2เร่งแก้ไขเบี่ยงทางน้ำไหลและปิดช่องจราจรบางส่วนหวั่นทรุดตัวเพิ่มคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: จากฝนที่ตกต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทำให้ถนนหมายเลข12แม่สอดตากเส้นทางขาเข้าพื้นที่อำเภอแม่สอดช่วงพื้นที่บ้านแม่ระเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเกิดการซุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและมีแนวโน้มซุดตัวเพิ่มซึ่งสาเหตุเกิดจากช่วงที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการสลายตัวส่งผลทำให้กระทบต่อพื้นที่สายทางนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าติดถนนซุดตัวลงไปอีกด้วยตอนนี้เบื้องต้นแขวงทางหลวงตากที่2ได้ดำเนินการเร่งสร้างทางเบี่ยงการไหลของน้ำเพื่อไม่ให้น้ำซึมจนเกิดการซุดตัวขยายวงกว้างนอกจากนี้ยังมีการปิดช่องการจราจร1ช่องทางเพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจุดฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้สัญจรเส้นทางดังกล่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังในเส้นทางดังกล่าวเป็นพิเศษไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานล่าสุดสำหรับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพเนปาลได้ติดตั้งซิปไลน์ชั่วคราวสำหรับข้ามแม่น้ำตรีสุรีในเขตนวโกฏเพื่อช่วยให้ชาวบ้านสามารถข้ามไปยังอีกฝั่งได้หลังน้ำท่วมฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับถนนหนทางและตัดขาดเส้นทางสัญจรปกติในพื้นที่ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตครั้งนี้อยู่ที่ 1,222 คนและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,800 คนขณะที่ของออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนและการกู้ภัย15คนไปยังเนปาลโดยผู้เชี่ยวชาญจะใช้เทคโนโลยีโดรนขั้นสูงในการทำแผนที่และถ่ายภาพความร้อนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งอาจช่วยจำกัดพื้นที่ในการระบุตำแหน่งสุดท้ายของชาวออสเตรเลียอีก38คนที่สูญหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ด้วย
6: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับเย็นวันพฤหัสบดี3กันยายน2569นะครับพี่แบงค์ครับ
0: พี่กิ๊กค่ะ
1: แล้วก็พี่เอ็กนะครับทีมงานของเราเช่นเคยอยู่พูดคุยกันนะครับในช่วงเย็นๆวันนี้มีหลากหลายเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็มีเรื่องของความบันเทิงนะฮะมาฝากกันเป็นประจำเช่นเคยโดยเฉพาะนะครับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆทราบมาว่าในส่วนของเหตุอัคคีภัยนะครับในพื้นที่แถวๆมักกะสันเนี่ยนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครซอยสุขุมวิท3นะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือนะครับเป็นเงินพระราชทานช่วยเหลือแล้วก็มีในส่วนของถุงยังชีพเครื่องใช้สิ่งของที่จำเป็นแล้วก็มีถุงยังชีพพระราชทานสำหรับเด็กอีกด้วยนะครับเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวทราบมาว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในพื้นที่นะพี่กิ๊กนะฮะได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ด้วยนะครับก็อยากจะขอเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะพี่กิ๊กให้กับบรรดาพี่น้องประชาชนแล้วก็น้องๆเด็กๆนักเรียนอ่ะสงสารเนาะนะครับน้องๆไม่ได้ไปเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับก็จำเป็นที่จะต้องหยุดไปก่อนแต่ในส่วนของการรองรับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครเขาก็ดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไปที่เรื่องของการฝึกนะครับฝีพายนะครับในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569วันนี้ครับพี่กิ๊กมีการซ้อมย่อยอีก1วันครับ
0: ค่ะสำหรับกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนกันยายนนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่4แล้วค่ะวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะคะแล้วก็ในวันที่5ก็จะเป็นครั้งที่5ในวันอังคารที่8กันยายนค่ะสำหรับในวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเนี่ยเข้ารับชมนะคะพื้นที่สาธารณะที่จะสามารถรับชมการซักซ้อมในครั้งนี้ได้ก็จะมีฝั่งทนค่ะบริเวณใต้สะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8นะคะส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามฝั่งพระนครนะคะส่วนสันติชัยประการข้างปลอมพระสุเมนท่ามหาราชท่าช้างนะคะซึ่งจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินค่ะพี่แบงค์นั่นก็คือในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งการซักซ้อมนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้เกิดความพร้อมนะคะแล้วก็ความสวยงามงดงามอย่างสูงที่สุดเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างแบบ
1: สมพระเกียรติที่สุด
0: สมพระเกียรตินะคะที่สุดค่ะ
1: พระราชพิธีดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นพระราชพิธีที่สำคัญนอกเหนือจากพี่น้องคนไทยแล้วชาวต่างชาติเขาก็ติดตามด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นพระราชพิธีที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้กำลังพลในการฝึกซ้อมกว่า 2,200 นายซึ่งเป็นกำลังพลจากกองทัพเรือเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีการโพสต์มีการแชร์

0: อาสาเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health Volunteer เนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3แล้วนะครับทำหน้าที่จิตอาสาในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์รวมถึงให้คำแนะนำขั้นตอนการรับบริการกับผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยนะครับกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเขาเริ่มในช่วงของปิดภาคเรียนเลยอ่ะพี่กิ๊ก 5-9 ตุลาคมนี้นะครับในวันทำการก็คือ 8:00 น.ถึง 16:00 น.คราวนี้คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับคุณสมบัติของน้องๆนะคะที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้นั่นก็คือต้องเป็นน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะชั้นปีที่ 4-6 นะคะเรียนอยู่ในสายวิทย์คณิตค่ะสนใจศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะสุขภาพแข็งแรงยิ้มแย้มแจ่มใสรักงานบริการแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับน้องๆที่เข้าร่วมในโครงการนะคะครบตามกำหนดก็จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจุฬาภรณ์ Next Gen Health นะคะ Volunteer ก้าวแรกสู่วิชาชีพสุขภาพรุ่นที่3ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนนี้ค่ะก็ท่านใดสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หรือว่าโทรติดต่อได้ที่ทางด้านของหน่วยวิชาการและเครือข่ายสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นั่นก็คือ1118ต่อ5939ค่ะ
0: ครับก็เน้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับ1118ต่อ5939ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งทำให้น้องๆที่กำลังจะต่อในสายวิทย์หรือว่าเรียนวิทย์สุขภาพเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเป็นจิตอาสาไปดูแลผู้ป่วยแล้วก็ผู้ที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ซึ่งในส่วนนี้น้องๆเชื่อว่าถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยน้องจะได้ประสบการณ์แหละไปดูการทำงานจริงว่าคุณหมอคุณพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเวลาเขาปฏิบัติงานกันเนี่ยเขาปฏิบัติงานกันอย่างไรบ้างมันมีขั้นตอนไหนตั้งแต่การรับผู้ป่วยเข้ามาผู้ป่วยเข้ามาแล้วดำเนินการอย่างไรต่อก่อนจะส่งต่อให้คุณหมอตรวจเนี่ยนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจนกระทั่งรับยาดำเนินการอย่างไรขั้นตอนตรงนี้น้องจะได้เห็นหมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นการดีด้วยที่ว่าเมื่อน้องไปเรียนต่อหรือสอบต่อเข้าไปแล้วเนี่ยน้องมีประสบการณ์แล้วน้องเห็นภาพตรงนี้นะครับในการทำงานเนี่ยน้องสามารถที่จะจินตนาการออกได้เมื่อเวลาไปเรียนหรือว่าต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงานต่อไปครับพี่กิ๊ก
2: โอ้อยากจะให้เด็กที่บ้านสมัครจังเลย
0: แล้วก็เป็นช่วงปิดภาคเรียนด้วยนะครับ
1: เนี่ยกำลังเรียนเนี่ยในขณะจัดรายการอยู่ขณะนี้ก็ไลน์ถามน้องอยู่ไลน์ถามลูกที่บ้านอยู่ว่า5-9ปิดเทอมหรือยังเพราะว่าเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดไง
0: น่าจะปิดแล้วนะพี่กิ๊กต้องรีบแล้วคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาเปิดรับสมัครวันนี้ถึง10กันยายนแต่คราวนี้เขาเปิดรับเพียงแค่50คนเท่านั้นนะครับ
1: โอ้จะทันไหมนี
0: ่ต้องรีบเลยนะครับ ก็เบื้องต้นเนี่ยติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่เบอร์สายด่วนกันก่อนนะครับ1118ต่อ5939นะครับเลข13ตัวเลข8แล้วก็ต่อ5939นะครับเป็นโครงการดีๆช่วงปิดภาคเรียนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากๆนะครับนำมาแนะนำกันฮะเดี๋ยวก่อนไปฟังนิทานเริงร่านะครับแจ้งเตือนเรื่องของกรมควบคุมโรคกันต่อเลยพี่กิ๊กนะครับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่น้ำลดแล้วเนี่ยระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษกันไว้ด้วยเนี่ยนะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนนะฮะคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวบอกว่าในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังหรือว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดเขาก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนต้องระมัดระวังโรคที่มักจะมากับเนี่ยในช่วงนี้นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารและก็น้ำเนี่ยนะครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังอาหารแล้วก็น้ำเป็นพิเศษในช่วงนี้เนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยอาจจะปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคสิ่งสกปรกต่างๆไม่ควรใช้น้ำท่วมขังหรือว่าน้ำที่สงสัยว่าปนเปื้อนมาเนี่ยล้างอาหารผักผลไม้จานชามหรือว่าอุปกรณ์ประกอบอาหารค่ะและที่สำคัญไม่ควรรับประทานอาหารหรือวัตถุดิบที่สัมผัสน้ำท่วมที่สำคัญก็คือขอให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นก็คือการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่แล้วก็ปรุงให้สุกทั่วถึงหากเห็นเป็นอาหารที่ปรุงไว้แล้วก็ควรอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานนะคะดื่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารก่อนที่จะเตรียมอาหารก็และหลังอาหารเข้าห้องน้ำหรือว่าสัมผัสน้ำท่วมเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือการล้างมือเนี่ยหลังจากที่เราไปสัมผัสกับจุดที่มีเชื้อโรคสามารถช่วยเราได้เยอะเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับก็ต้องทำความสะอาดนะครับมือแล้วก็สิ่งของภาชนะต่างๆใดๆก็ตามแต่นะครับให้ดีเสียก่อน

0: เนี่ยนะ
1: ค
0: ฮ
1: ่ะ
0: ะก็เพื่อจะได้เป็นการป้องกันนะครับอันตรายที่มันมากับเชื้อโรคต่างๆบางทีอาจจะไปเกาะไปจับอยู่ตามถ้วยชามลามไหเนี่ยนะฮะติดมากับมือด้วยก็มีดีเนี่ยตรงนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยเวลามันป่วยขึ้นมาแล้วมันไม่คุ้มกันนะครับน้องๆเนี่ยไปเรียนไม่ได้นะครับ
1: ใช่
0: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยป่วยปุ๊บออกไปทํางานไม่ได้ออกไปทํางานไม่ได้อะไรตามมาสูญเสีย
1: ส
0: ร
1: ู
0: าย
1: ญ
0: ได
1: เส
0: ้
1: ียรายได้
0: เออรายได้วันนั้นหายไปเลยนะคุณผู้ฟังดีไม่ดีเนี่ยต้องไปหามดหาหมอเสียเงินอีกเนี่ยนะครับอ่ะระมัดระวังกันด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านิทานภาษาอังกฤษที่มาพร้อมกับที่จะทําให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความบันเทิงน้องๆหลายคนชอบตอนนี้มากๆนะครับเดี๋ยวไปพบกับช่วงนี้กันเลยฮะ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: Go King Get Dirty
3: เรื่องกุ๋งกิ๋งตัวมอม

0: little cutie, Gungking, enjoyed playing and having fun. She is very playful, active and friendly to everyone.
1: Gungking, หนูน้อยหน้ามนชอบเล่นซุกซนสนุกเฮฮา Gungking แคล้วคล่องว่องไวน่ารักสดใสยิ้มแย้มเริงร่า
0: Adventure is what she likes, swaying on the swing and climbing up high in the tree, playing together with friends. Hooray! Ha ha ha! They all laugh happily.
1: Gungking ชอบเล่นผจญภัยปีนขึ้นต้นไม้ห้อยโหนชิงช้าชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันสนุกทุกวันหัวเราะฮ่าฮ่า
0: Once she gets sticky and dirty, she will quickly take a shower and wash her whole body with soap.Oh, wow! So clean and so cool. It's super!
1: มัมแมมเปื้อนฝุ่นเหงื่อไหลกุ้งกิ๋งรีบไปอาบน้ำดีกว่าถูสบู่หอมฉุยชื่นใจสบายสบายสะอาดแล้วจ้า
0: One day, she got dirty. Mom said,Hurry to take a shower. Gungking promised to do so, but she failed to keep her promise.
1: One หนึ่ง Gungking เล่นเลอะแม่บอกเร็วเถอะไปอาบน้ำลูกจ๋า Gungking รับปากรับคำแต่ก็ไม่ทำตามที่สัญญา

0: Late that night, Gungking changed her mind. But it's too cold to take a shower, she decided.
1: จนดึกกุ้งกิ้งเปลี่ยนใจอาบน้ำไม่ไหวหนูหนาวนี่นา
0: She changed into her pajamas immediately, then hopped into bed and sprawled out happily.
1: แอบเปลี่ยนชุดนอนทันทีนอนหลับครอกฟี่กางแขนเหยียดขา

0: Ring, ring!
1: An alarm clock rang. But Gung King was still asleep in bed.
2: กริ๊งกริ๊งเสียงนาฬิกาปลุกกุ๊งกิ๊งไม่ลุกนอนต่อดีกว่า
1: Suddenly, she woke up, dressed up and brushed her teeth. The school bus arrived, so it was too late for showering.
2: สะดุ้งตื่นแต่งตัวแปรงฟันอาบน้ำไม่ทันรถโรงเรียนมา
1: Stepping on the bus quickly, her friend said, "What is that stinky smell?"
2: กุ้งกิ้งขึ้นรถเร็วไวเพื่อนๆสงสัยเหม็นกลิ่นอะไรนะ
1: No one would sit close to her. They sniffed, and one said, "Yuck! It's from Gung King. I can tell."
2: ไม่มีใครอยากนั่งชิดทำจมูกฟุดฟิดกลิ่นกุ้งกิ่งนี่นา
1: Joining class from morning until afternoon, Gung King worried and started to feel itchy.
2: เข้าเรียนแต่เช้าจนบ่ายกุ้งกิ่งกลุ้มใจเริ่มคันแขนขา
1: From head to toe, she kept on scratching. She scratched all the time, all over her body.
2: ทั้งตัวจากหัวถึงเท้ากุ้งกิ่งนั่งเกาตลอดเวลา

0: Yong King arrived home and cried. Mom asked, "What happened, honey?" Yong King confessed, "I haven't showered and it's so itchy."
1: Yong King กลับบ้านร้องไห้แม่รีบถามไทเป็นอะไรลูกจ๋า Yong King รับสารภาพหนูไม่อาบน้ำคันแม่ขาม
0: om soothed her and said, "Don't cry, sweetheart. And please, take better care of your body. Don't be too lazy to take a shower. And always do it twice daily."
1: แม่ปลอบ โอ้อย่าร้องไห้ดูแลร่างกายให้ดีสิจ๊ะต้องไม่ขี้เกียจอาบน้ำทำเป็นประจำวันละ2เวลา
0: Promised her mum that she would do it regularly, every morning and evening. No more stink nor scratching. I'm clean and I'm very happy.
1: กุ้งกิ้งสัญญากับแม่หนูมันดูแลและตั้งใจว่าจะอาบน้ำเช้าเย็นทุกวันไม่เหม็นไม่คันเย็นสบายจริงๆจ้า

0: Gunking get dirty. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Playful. P L A Y F U L. Playful. Playful.
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
0: Adventure.A D V E N T U R E Ad Ven Ch Er Adventure
1: การผจญภัย
0: Climb C L I M B Cl I'm Climb
1: ปีนไต
0: Laugh LA U G H L A F Laugh
1: หัวเราะ
0: Take a shower T A K E A S H O W E R Take a shower Take a shower
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
0: Pyjamas P Y J A M A S P J A M A S Pyjamas
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
0: Alarm clock A L A R M C L O C KAlarm clock. Alarm clock.
1: นาฬิกาปลุก
0: Sniff. S N I F F. Sniff. Sniff.
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิด
0: Toe. T O E. T O.
1: นิ้วเท้า
0: daily d a i l y daily
1: ประจำวันทุกวัน

0: Cum King Get Dirty. Story by Monrudi Dongloy. Illustrated by Nopadon Kamjon Baisan. English by Chula Bin Abdullah. And published by Happy Kids Publishing. Read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยมนฤดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลล่าสำนักพิมพ์แฮปปี้คิสเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่า
1: คำศัพท์น่ารู
2: ้ Playful P-L-A-Y-F-U-L Playful Playful
1: ขี้เล่นสนสนุกสนาน
2: Adventure A-D-V-E-N-T-U-R-E Adventure Adventure
1: การผจญภัย
2: Climb C-L-I-M-B Climb
1: ปีนไต
2: Laugh L A U G H L A Laugh
1: หัวเราะ
2: Take a shower T A K E A S H O W E R Take aTake a shower.
1: อาบน้ำด้วยฝักบัว
2: Pajamas. P Y J A M A S. Pajamas. Pajamas.
1: เสื้อกางเกงชุดนอน
2: Alarm clock. A L A R M.C-L-O-C-K A-L-A-M-C-L-O-C Alarm clock
1: นาฬิกาปลุก
2: Sniff S-N-I-F-F Sniff
1: สูดกลิ่นดมทำจมูกฟุดฟิต
2: ToeT O E T O Toe
1: นิ้วเท้า
2: Daily D A I L Y Daily
1: ประจำวันทุกวัน

ุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ UNICEF กันหน่อยนะครับ UNICEF ได้มีการออกมาพูดถึงนะครับก็คือในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั่วโลกนะครับตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์UNICEF นะครับหรือว่ากองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาตินะครับก็ได้มีการเผยแพร่รายงานวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข้อมูลที่น่าตกใจแล้วก็ชวนตกตะลึงเขาบอกว่าเด็กที่ใช้อินเทอร์เน็ตราวๆ20ล้านคนใน21ประเทศ21ประเทศเนี่ยรวมไทยด้วยนะครับตกเป็นเหยื่อของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศหรือว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศบนแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับเป็นจำนวนมากโดยกรณีส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั่นเองครับ
1: ค่ะจากรายงานของ UNICEF นะคะก็มีการประเมินว่าเด็กอายุ 12-17 ปีเนี่ยมากกว่า1ใน5คนในประเทศต่างๆทั่วแอฟริกาเอเชียลาตินอเมริกาและยุโรปตะวันออกค่ะเคยประสบกับการล่วงละเมิดหรือการแสวงหาประโยชน์ทางเพศอย่างน้อย1รูปแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีก่อนการสำรวจโดยได้พบว่าเด็กราว15ล้านคนในประเทศที่ทำการสำรวจเคยเผชิญกับเนื้อหาทางเพศที่ไม่พึงประสงค์เด็ก9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องทางเพศหรือให้ส่งภาพที่มีเนื้อหาทางเพศขณะที่เด็ก4ล้านคนเนี่ยมีภาพทางเพศของพวกเขาถูกเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมนะคะแล้วก็จากรายงานยังมีระบุเพิ่มเติมอีกนะคะพี่แบงค
0: ์
1: ว่าจำนวนเด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะดังกล่าวทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึงหลาย10ล้านคนเลยค่ะ
0: โอ้นี่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆนะครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังครับงานวิจัยชิ้นนี้นะครับซึ่งยูนิเซฟเขาอธิบายว่าอันนี้เป็นแค่หนึ่งในการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับที่เคยทำมาอ้างอิงจากการสำรวจตัวอย่างเด็กผู้ใช้อินเทอร์เน็ตราว 21,000 คนใน21ประเทศโดยการเก็บรวบรวมระหว่างปี2020ถึงปี2025คริสต์ศักราชนะครับโดยใน21ประเทศที่ UNICEF เขาทำการสำรวจมีทั้งหมด7ประเทศในเอเชียนะครับรวมถึงไทยด้วยเนี่ยนะฮะที่เหลือใน7ประเทศนี้นะครับก็คือมีไทย1แล้วล่ะนะฮะขณะที่6ประเทศที่เหลือก็มีอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามกัมพูชาแล้วก็ปากีสถานนะครับโดย6ประเทศแรกนะครับอยู่ในงานวิจัยช่วงแรกที่ทำขึ้นก็คือปี2020ถึงปี2021ส่วนปากีสถานเนี่ยอยู่ในช่วงวิจัยรอบ2 2024ถึง2025รายงานพบตัวเลขที่น่าตกใจนะครับเกินครึ่งในนี้นะครับก็คือ 60% ของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะครับมีการรายงานเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มแล้วก็สื่อสังคมออนไลน์นะฮะแพลตฟอร์มที่ถูกระบุมากที่สุดมากที่สุดเนี่ยนะครับแอปฟ้าก็แล้วกันไม่พูดชื
1: ่
0: อนะครับแอปฟ้าแล้วต่อมาก็คือเป็นแอปอื่นๆอีกด้วยรวมถึงต่อด้วยเนี่ยนะฮะนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็มีการชี้แจงกันออกมาในหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนของแพลตฟอร์มเองเนี่ยเขาก็พยายามที่จะป้องกันแหละเนื้อหาที่ไม่ว่าจะเป็น18บวกหรือใดๆก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงในขณะนี้ครับพี่กิ๊กนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองพี่น้องประชาชนรวมถึงตัวน้องๆเองเนี่ยเราต้องอย่าตกเป็นเหยื
1: ่
0: อของการใดๆก็ตามแต่ที่มันเป็นสถานการณ์ถูกบีบบังคับให้เกิดการล่วงละเมิดหรือใดๆเนี่ยนะฮะเราจะต้องกล้าปฏิเสธนะครับในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอันตรายแล้วก็เป็นการที่จะล่วงละเมิดสิทธิของเราเนี่ยนะฮะเราต้องมีความรู้นะครับแล้วก็ต้องป้องกันตัวเองเบื้องต้นเนี่ยน้องๆต้องป้องกันตัวเองก่อน อย่างที่สองถ้ามันรู้สึกว่ามันอาจจะหนักหนาขึ้นมันอาจจะโอ้แรงขึ้นเรารับไม่ไหวแล้วทำอย่างไรปรึกษากับพ่อแม่ได้
1: ปรึกษาพ่อแม่
0: ดีที่สุดเน
1: า
0: ะพี่ก
1: ิ๊กใช่ค่ะเพราะว่าอย่างลำพังพี่กิ๊กเองเนี่ยเด็กที่บ้านนี่ก็เราจะสอนเขาตลอดว่าให้ดูแลจุดส่วนร่างกายของตัวเองแม้กระทั่งพ่อแม่เองก็ไม่สามารถที่จะไปแบบไปเปิดเผยสรีระร่างกายของลูกแบบ
0: ไม่ได้
1: ถ่ายภาพลูกแบบไม่ใส่เสื้อข้างบนลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
0: ไม่ได้
1: เพราะว่าแอปพลิเคชันที่พี่แบงค์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ได้พูดถึงไปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเซฟ
0: ถูก
1: เขาจะเซฟอยู
0: ่เนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้ข้อมูลเหล่านี้พี่กิ๊กไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนานาเนี่ยเราทราบกันดีมันเป็นดิจิตอลฟุตปรินต
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: มันจะทิ้งระยะเวลาผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ย5ปี10ปี20ปีแต่ถ้ามันอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันอยู่ในโลกของออนไลน์เนี่ย ต่อให้ไปไกลขนาดไหนเนี่ยถ้ามันมีฐานข้อมูลอยู่นะมันก็ค้นเจอนะครับแล้วมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มาสร้างความรู้สึกเน้นย้ำในความรู้สึกที่มันไม่ดีให้กับเด็กอยู่อย่างเงี้ยต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในมิติที่เราป้องกันได้นะครับส่วนในเรื่องของนโยบายเนี่ยนะครับยูนิเซฟหรือว่าในส่วนของกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติเขาเรียกร้องให้รัฐบาลแล้วก็บริษัทเทคโนโลยีเสริมความเข้มแข็งของมาตรการด้านความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มดิจิทัลทุกแพลตฟอร์มรวมถึงต้องเรื่องของกฎหมายเขาให้ทำอะไรครับพี่กิ๊กครับ
1: ก็มีการปรับปรุงกฎหมายค่ะเพื่อที่จะรับมือกับรูปแบบของการล่วงละเมิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะรวมไปถึงเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดย AI ตลอดจนปรับปรุงระบบการคุ้มครองเด็กแล้วก็การแจ้งเหตุให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ก็อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับเป็นข้อมูลที่น่าตกใจมากๆนะครับเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศต่างๆถึงแม้ว่าไม่ต้องแตะเนื้อต้องตัวกันเนี่ยนะฮะแต่ในโลกออนไลน์มันก็มีการที่ถูกล่วงละเมิดกันแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นให้บังคับเปิดหน้าเปิดหลังเปิดนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับมีเพียงพอมาฝากกันเช่นเคยนะครับพักฟังเพลงขั้นเวลากันสักนิดนึงดีกว่านะฮะเรื่องเมื่อกี้หนักหน่วงเหลือเกิน
1: หนักหน่วง
0: นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
2: โอเค

0: กระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงาใจ
1: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
2: ก็เผาป่าทำให้เขาพูดไง
1: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
2: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
1: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
3: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเป็นเรื่องราวดีๆจากกกต.นะครับเขาเปิดเวทีให้คนรุ่นใหม่ปล่อยของผ่านคลิปสั้นประชาธิปไตยสีขาวชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทด้วยกันครับพี่กิ๊กครับ
2: ค่ะก็ต้องบอกว่าพื้นที่นี้นะคะจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยได้มาโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ใครมีไอเดียดีๆเนี่ยมีของก็มาปล่อยกันในเวทีนี้เลยนะคะสำหรับการดำเนินการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดอย่างที่พี่แบงค์ได้บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะนั่นก็คือประชาธิปไตยสีขาวเป็นการถ่ายทอดมุมมองใหม่ๆสร้างสังคมเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสเป็นกลางแล้วก็เที่ยงธรรมพร้อมร่วมกันส่งเสียงต้านการทุจริตและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงชิงเงินรางวัลรวมกว่า 124,000 บาทนะคะพร้อมร่วมประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรโดยทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็เดินหน้าสร้างพลังพลเมืองรุ่นใหม่ค่ะผ่านกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสังคมนะคะภายใต้ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎหมายระเบียบและข่าวสารกระบวนการเลือกตั้งเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยได้มาใช้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะด้านการผลิตสื่อและพลังของโลกดิจิทัลถ่ายทอดเรื่องราวประชาธิปไตยในมุมมองของตัวเองค่ะเพราะว่าวันนี้เสียงของคนรุ่นใหม่ค่ะพี่แบงค
1: ์
2: ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียนนะคะแต่อยู่บน
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99%โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: 我乐色吧。
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่คือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: 3, 2, 1, 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผลได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
6: wow.
5: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่คือปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสีย

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: แบรนด์สิริวรรณวรีตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยเปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจชวนคนไทยร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาผ่านหมวกและเสื้อกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันศุกร์ที่11กันยายนนี้ณร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนรายได้ส่วนหนึ่งนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกร่วมส่งเสริมศักยภาพและพัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม LA 2028กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงพร้อมชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยพลังทีมสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลรัฐบาลเอาจริงคุม Data Center แจ้งความกรณีลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรด้านเอกนิตินัดถกบ่อ4กันยายนปิดช่องโหว่ทั้งระบบกรมธุรกิจพลังงานส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ฐานสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังทีมสุดซอยบุกตรวจสอบวันนี้พบมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร้องเรียนได้รับผลกระทบและหวั่นอันตรายเอกนัทแจงสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนชัยชนกแจงดราม่า TSAI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยันไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานทุกอย่างตรวจสอบได้วรสิทธิ์แถลงผลการเพิกถอนบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยและอาญาถึงที่สุดพร้อมเร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมพบแล้วสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านหวั่นฝังศพกระทบแหล่งน้ำด้านผู้ว่าสั่งตรวจสอบมีคนไทยยื่นขออนุญาตแต่ผิดหลักเกณฑ์ไม่ต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี67ย้ายศพออกแล้วปัจจุบันไม่มีศพฝังในพื้นที่พร้อมกำชับนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านตรวจตราต่อเนื่องกรุงเทพมหานครบูรณาการทหารตำรวจจับตาการใช้งานชาบัดเฮาส์ถนนพระอาทิตย์และซอยสุขุมวิท22ดูแลความสงบเรียบร้อยกำชับใช้อาคารดำเนินกิจกรรมตามกฎหมายกำหนดรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีพักผ่อนวันที่2ทหารสหรัฐเที่ยวปราสาทสัจธรรมคึกคักคาดเงินสะพัดวันละแสนเติมเม็ดเงินท่องเที่ยวพัทยาคอนเสิร์ตสั่งลาอัศนีวสันต์เมื่อคืนนี้พื้นที่สแตนยุบตัวทีมงานอบพยพผู้ชมไร้เจ็บเลื่อนไปเล่นชดเชย9กันยายนด้าน Impact Arena ยันโครงสร้างหลักไม่กระทบรับน้ำหนักได้2ตันหลังเกิดเหตุเร่งแก้ไขให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานปิดท้ายที่แฟนๆร่วมอาลัยป้าแบ็คแพ็คกาญจนาพันธุเตชะนักเดินทางไว
3: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระ

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในชั่วโมงที่แล้วนี่พูดกำลังสนุกท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องว่าพ่อขึ้นป้ายไล่ลูกนะก็จะเล่าข่าวให้ฟังนิดหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นปั๊มน้ำมันที่ริมถนนอำเภอลานสักอุทัยธานีแกก็ขึ้นป้ายบนเริ่มเลยว่าที่ดินและปั๊มน้ำมันเป็นของพ่อแม่ลูกชายและลูกสะใภ้ไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ขึ้นรูปชายหญิงคู่หนึ่งติดอยู่นะครับชาวบ้านเขาก็ไปถามนะครับปรากฏว่าเจ้าของก็คือนายจิวเฮนคุงอายุ84ปีเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันเปิดมาตั้งแต่ปี2522 42ปีแล้ว43ปีนะครับ10ปีที่แล้วได้ยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูก3คนนะครับโดยที่ดินพร้อมปั๊มแห่งนี้ยกให้ลูกชายคนโตแต่เขาภรรยากับภรรยาก็ยังอาศัยดูแลปั๊มเนี่ยมาตลอด2ปีที่ผ่านมาก็มีหนังสือจากลูกสะใภ้แจ้งว่าพ่อนี่ค้างชำระค่าเช่าพื้นที่ปั๊มเป็นระยะเวลา2ปีเป็นเงินจำนวน 900,000 บาทหากไม่จ่ายค่าเช่าจะถูกไล่ออกทันทีโอ้โหของขึ้นแล้วสิครับนะนายจิวตกใจติดต่อลูกชายคนโตก็ติดต่อไม่ได้จนมาทราบทีหลังว่าลูกเนี่ยโอนที่ให้ลูกสะใภ้แล้วแล้วก็ไม่รู้เลยว่าต้องมาเช่าที่ลูกเขาอยู่คือก่อนที่จะยกสมบัติให้ลูกทั้ง3แกบอกว่าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูพ่อแม่เดือนละ 20,000 บาทแต่ที่ผ่านมาลูกคนโตคนกลางไม่เคยให้เลยมีแต่ลูกคนเล็กเท่านั้นที่คอยดูแลพ่อแม่จึงฟ้องศาลเรียกทรัพย์สินคืนเพราะเกรงว่าปล่อยเอาไว้แล้วมันก็จะเป็นคนหมดตัวก็เลยขึ้นป้ายประกาศนะครับให้ทุกคนและพนักงานในปั๊มยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยมันมีเหตุผลที่ฟ้องลูกตัวเองฟังแล้วมันเศร้าใจท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่คือผู้มีพระคุณตาข้างหนึ่งก็มีมูลค่าถึงจะเลี้ยงไม่เลี้ยงเหอะตาข้างหนึ่งมูลค่าหลายแสนนะครับแขนข้างหนึ่งมีคนมาจ่ายเงินเรา5ล้านตัดให้เราให้ไม่ให้เราไม่ให้นั่นคือเลือดเนื้อที่เกิดจากพ่อแม่ของเราทำกันได้นะคนเนาะฟังเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าอาจารย์ยอดกันก่อนเชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังอาจารย์ดำเนี่ยเป็นฉายานามของพระรูปหนึ่งซึ่งเราจะเรียกว่าอรัชชีมากกว่าเพราะว่าประพฤติปฏิบัติตัวไม่สมฐานานุรูปของความเป็นสงฆ์ตั้งตนเป็นผู้วิเศษมีคุณไสและความเหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงซ้ำยังไม่ประพฤติปฏิบัติตนเช่นผู้ทรงศีลอันควรปฏิบัติไม่เคยออกบิณฑบาตลงทำวัดทั้งเช้าทั้งเย็นด้วยทนงตนว่ามีคุณวิเศษอยู่ในตัวแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องเข้าโบสถ์สวดมนต์สวดพรเช่นพระรูปอื่นกุฏิของอาจารย์ดำอยู่เลยไปทางหลังวัดการเข้าพบก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าจะต้องเดินผ่านบ่อจระเข้ตัวยาวเป็นวาที่อาจารย์ดำเลี้ยงไว้เพื่ออวดบารมีถัดจากบ่อจระเข้ก็เป็นกรงกระต่ายจำนวนมากมายที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารจระเข้โดยอาจารย์ดำจะเดินมาเปิดกรงแล้วก็คว้าหูกระต่ายตัวใดตัวหนึ่งลากออกมาแล้วโยนลงไปในบ่อจระเข้อย่างหน้าตาเฉยหากมีผู้ใดถามว่าการกระทำเช่นนี้ไม่เป็นบาปหรือเพราะเท่ากับเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาจารย์ดำก็จะถามย้อนกลับมาว่าไม่ให้เลี้ยงจระเข้ด้วยกระต่ายแล้วโยมมาเป็นกระต่ายแทนไหมล่ะซึ่งทุกครั้งที่ได้ยินคำตอบทุกคนก็ได้แต่นิ่งอึ้งอาจารย์ดำนี่อายุ50กว่าแล้วตัวดำสนิทแล้วก็มีรอยสักเต็มไปทั้งตัวรอยสักเหล่านั้นล้วนแต่เป็นรอยสักที่ให้คุณแก่ผู้สักต่างๆกันและรอยสักเหล่านี้เองที่อาจารย์ดำใช้เป็นตัวอย่างผลงานที่จะแสดงให้ลูกค้าเลื่อมใสแล้วก็เลือกสักได้ตรงความต้องการนอกจากจะไม่เคยเข้าโบสถ์สวดมนต์แล้วอาจารย์ดำยังแสดงความยิ่งใหญ่เหนือพระพุทธเจ้าด้วยการไม่ฟังโอวาทปาติโมกซึ่งถือเป็นสิ่งที่พระสงฆ์ทุกองค์จะขาดไม่ได้เขาจะประกาศบอกว่าทำไมจะต้องฟังด้วยอ่ะในเมื่อสิ่งที่อยู่ในตัวข้านี่เหนือกว่าเป็นไหนไหนนอกจากไม่ประพฤติปฏิบัติในกิจที่สงฆ์ควรปฏิบัติแล้ว อาจารย์ดำยังประกาศศักดาเดชด้วยการแสดงตนเหนือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์พระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงจนชาวพุทธที่มีใจนับถือพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าหลายคนจะเข้าทำร้ายแต่ก็ต้องยกเลิกความคิดที่จะตอบโต้อาจารย์ดำเพราะเห็นแก่ผ้าเหลืองที่ห่อหุ้มร่างอยู่เขามั่นใจว่าคุณไสยที่มีอยู่ในตัวของเขาสามารถจะป้องกันภัยพิบัติต่างๆได้อย่างเห็นผลทันตาเขาเชื่อมั่นว่ารอยสักอันเกิดจากสุดยอดอาคมบนตัวเขาจะป้องกันทุกสิ่งที่จะเข้ามาทำร้ายเขารวมทั้งยังปัดเป่าให้คลาดแคล้วไปอาจารย์ดำประกาศต่อหน้าคนทั้งปวงเสมอว่าเขาเป็นอมตะไม่มีวันตายแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการให้คนใช้ดาบที่เตรียมไว้ฟันลงไปบนก้านคอซึ่งทุกครั้งที่คมดาบกระทบผิวหนังก็สะท้านขึ้นมาโดยหาได้ชำแรกลงไปบนผิวกายของอาจารย์ดำไหมนอกจากนั้นยังยื่นปืนให้คนยิงมาที่ตัวเขาซึ่งร้อยทั้งร้อยไม่มีใครกล้าเหนี่ยวไกลด้วยอาจจะไม่แน่ใจในความคงกระพันของอาจารย์ดำเพราะว่าพลาดพลั้งไปอาจจะติดคุกฟรีได้ง่ายสิ่งนี้ยิ่งทำให้อาจารย์ดำนี่นำไปใช้เป็นประโยชน์ในการโฆษณาตัวเพื่อหาลูกค้าได้มากขึ้นคุณวิเศษยิงฟันไม่เข้าเรื่องลือไปในหมู่กลุ่มวัยรุ่นก็พากันมาสมัครตัวเป็นลูกศิษย์กันอย่างมากมายจนสามารถเรียกกุฏิที่อาจารย์ดำอยู่ว่าสำนักสิ่งที่อาจารย์ดำใช้ในการหากินก็คือการรับเป็นอาจารย์ศักดิ์ให้แก่ชายชะกันทุกคนที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยความศรัทธาเด็กหนุ่มจำนวนมากก็ยอมเจ็บตัวให้อาจารย์ดำสักยันต์แล้วก็ลงอาคมตามแต่ผู้ต้องการศักดิ์อยากจะได้ไม่ว่าจะด้านเมตตามหานิยมหรือว่าอยู่ยงคงกระพันช่วงเวลาแรกๆมีชายหนุ่มอายุตั้งแต่20จนถึง30ปีสมัครตัวเข้าเป็นลูกศิษย์มากมายหลายคนแต่ละคนจะเข้ามาหาอาจารย์ดำด้วยความศรัทธาอย่างล้นเปี่ยมทุกคนแล้วก็ยกอาจารย์ดำเป็นอาจารย์ด้วยความนับถือศรัทธาอย่างแท้จริงและลูกศิษย์เหล่านี้ก็จะบอกกันต่อๆไปถึงคุณวิเศษที่มีอยู่ในตัวอาจารย์ของตนจนทำให้กลุ่มของอาจารย์ดำนี่เป็นกลุ่มใหญ่มากและเพราะความศรัทธาอย่างล้นหลามของบรรดาลูกศิษย์ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็ทำให้อาจารย์ดำกอบโกยเงินที่พวกเขาถวายด้วยความนับถือศรัทธาจนได้ชื่อว่าร่ำรวยมากไม่นานอาจารย์ดำก็ทำแผ่นโฆษณาขนาดให้มีภาพของตนในท่าทีอันชวนนับถือแล้วก็คำโฆษณาแสดงถึงอภินิหารต่างๆอย่างมากมายแล้วนำไปขึงกลางแขวนไว้ที่ซุ้มประตูทางเข้าวัดอย่างเป็นจริงเป็นจังผู้คนที่ผ่านไปมาโดยเฉพาะรถที่วิ่งผ่านตลอดเวลาสามารถอ่านคำโฆษณานั้นได้อย่างสบายแรกทีเดียวก็มีชายหนุ่มที่มีใจนักเลงมุ่งหน้ามาหาอาจารย์ดำกันอย่างล้นหลามทำให้เขามีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มขึ้นอย่างมากมายตามไปด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดกลับเป็นความเกลียดชังจนตัดขาดการมาทำบุญที่วัดที่อาจารย์ดำอยู่ทีเดียวแต่นั่นไม่ได้ทำให้อาจารย์ดำสั่นไหวแม้แต่สักนิดเดียวเพราะไม่ว่าเรื่องอาหารการกินอะไรเขาก็สามารถให้คนไปซื้อหามากินได้อย่างไม่ฝืดเคืองหนำซ้ำบางครั้งที่นึกครึ้มอกครึ้มใจเขาก็จะสั่งให้เด็กไปซื้ออาหารจากร้านอาหารที่ขึ้นชื่อมาให้แล้วก็ยังแถมด้วยเบียร์อีกหลายกระป๋องเขาก็บอกว่าเบียร์มันไม่ใช่เหล้าอ่ะโยมแต่มันเป็นผลไม้เป็นข้าวอ่ะก็เลยไม่ผิดอะไรที่พระจะเอามาบริโภคบางครั้งเขาก็จะอ้างอย่างหน้าตาเฉยเอ้ยข้าดื่มครั้งนึงไม่ถึงองคุลีอย่างนี้จะผิดวินัยได้ยังไงแรกๆทีเดียวก็จะดื่มนานๆครั้งแต่ว่าตอนหลังเขาก็ดื่มในปริมาณมากขึ้นแล้วก็ดื่มกันทุกวันตกเย็นเขาจะหยิบเบียร์กระป๋องที่ซื้อมาไว้นั่งดื่มทอดอารมณ์อย่างมีความสุขจนหน้าแดงกำแล้วในที่สุดเขาก็กลายเป็นคนติดเหล้าอย่างรุนแรงเย็นไหนไม่ได้ดื่มจะรู้สึกหงุดหงิดเที่ยวอาละวาดดุด่าชาวบ้านที่มาช่วยงานแล้วก็ทำบุญที่วัดอย่างสาเสียเทเสียจนชาวบ้านพากันร่ำลือบอกกันต่อๆไปในท้ายที่สุดก็ไม่มีชาวบ้านคนใด

0: ไม่มีพระบวชใหม่แสดงเจตนาจะขอมาจำพรรษาทั้งที่สถานที่แห่งนี้ก่อนอาจารย์ดำมาอยู่เป็นวัดที่คึกคักเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านย่านนี้อย่างแท้จริงแต่หลังจากอาจารย์ดำย้ายมาจำพรรษาที่นี่ชาวบ้านที่เคยมาทำบุญก็เปลี่ยนไปทำบุญที่วัดอื่นซึ่งก็อยู่ไม่ห่างไกลกันนักไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังประกาศไม่ทำบุญที่วัดหรือว่าเหยียบย่างเข้าเขตวัดอีกเลยทำให้วัดที่เคยคึกคักเงียบเหงาลงอย่างเห็นได้ชัดยิ่งเมื่อบรรดาศิษย์มองเห็นความประพฤติของอาจารย์ของพวกตนก็ค่อยๆห่างหายไปอะไรมันจะมีผลอย่างรวดเร็วเท่ากับปากชาวบ้านที่บอกเล่าต่อๆกันคนที่เคยศรัทธาในรอยสักของเขาก็พากันบ่ายหน้าหนีจนวัดเกือบจะกลายเป็นวัดร้าง
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อยังไม่จบนะครับด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับเป็นเนื้อมังคุดคือกิโลหนึ่งนี่จะได้แค่4ขวดท่านผู้ฟังนะครับสารกันบูดไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่บางขวดอาจจะหวานบ้างนะมีบางคนทักมาบอกเอ้ยทำไมบางขวดมันออกอมเปรี้ยวเปรี้ยวก็เป็นประโยชน์หวานก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นน้ำตาลจากผลไม้เปรี้ยวก็เป็นรสชาติของมังคุดครับท่านผู้ฟังฉะนั้นเราพยายามไม่ใส่น้ำตาลความหวานมีไม่มีแต่เป็นความหวานที่เกิดจากผลไม้ก็มีคนเขาถามผมว่าเอ้ผู้พันคนเป็นเบาหวานอยู่แล้วนี่น้ำมังคุดมันหวานกินแล้วน้ำตาลมันจะขึ้นไหมถ้าหวานแค่นี้ไม่ขึ้นนะท่านผู้ฟังนะครับน้ำตาลเนี่ยกินข้าวสัก 4-5 ช้อนนี่ข้าวขาวหรือว่าข้าวสวยนี่แป้งเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำตาลเยอะกว่าอีกเพราะเราไม่ได้กินแบบเยอะมากมายเรากินครั้งหนึ่งก็ประมาณ30มิลฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานจึงเย็นใจกินแล้วกินได้เลยครับท่านผู้ฟังมีหลายคนที่เป็นเบาหวานหนักๆสูงๆก็กินตัวนี้ก็พอใจมากๆนะครับทีนี้สารกันบูดก็ไม่ใส่เพราะว่าอาหารทุกวันนี้จะใส่สารกันบูดใส่กันเยอะนะครับเป็นของกินต่างๆบางทีของทะเลแขวนไว้เป็นเดือนเป็นปีไม่บูดแมงวันไม่กินนะก็อย่างที่เคยเล่าอ่ะคนรู้จักกันเขาบอกว่าจะซื้อปลาเค็มบอกถ้าไม่ใช่คนรู้จักอย่าซื้อนะต้องซื้อจากคนรู้จักทำไมเพราะว่าทำกินเองนี่ไม่ได้ใส่สารกันบูดถ้าเอาไปขายในใส่นะซื้อมากิโลหนึ่งหลายบาทนะครับถ้ามันเน่ามันเสียราคาทุนมันก็ต้องใส่ภาวะบังคับแต่ทีนี้ถ้ากินมากๆเข้านี่มันไม่เป็นผลดีกับร่างกายมีโทษต่อร่างกายครับสารกันบูดพวกนี้ลดได้เราก็ลดห่างได้เราก็ห่างผมจึงแนะนำว่าพวกเราถ้าปลูกผักกินเองได้เราก็ปลูกนะครับเก็บผักที่ปลูกกินเองยังไงก็ปลอดภัย 100% ของซื้อเข้ามาเนี่ยของขายในผักมันต้องงามถ้าปลูกธรรมชาติมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกนะครับแมงกินบ้างบุ้งกินบ้างมันก็มีรอยบุ้งรอยแมงนะครับแต่เราไปซื้อตลาดดูอุ้ยงามใบไม่มีตำหนิเลยนะครับไม่มีตำหนิเขียวชอุ่มงามนะครับคือแสดงว่ามันก็ต้องมีการใส่อะไรเพิ่มเติมไปบ้างผักมันก็ไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ทีนี้สารเคมีเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นภาระกับไตเป็นภาระกับตับนะครับโดยเฉพาะตับคือไตเนี่ยมีหน้าที่ขับของเสียที่ละลายน้ำตับมีหน้าที่ขับของเสียที่มันไม่ละลายน้ำพวกสารเคมีพวกกินเหล้าพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเนี่ยพวกกินยามากๆเนี่ยตับมันจะพยายามขับทิ้งออกมาพร้อมกับอุจจาระอึออกมานะครับทีนี้ถ้ามันขับออกไม่หมดมันก็ไปเกาะอยู่ที่ตับเหมือนกับไส้กรองเราเนี่ยท่านผู้ฟังไส้กรองเราก็เริ่มตันไปเรื่อยตันไปเรื่อยจากเดิมใหม่ๆมันกรองน้ำได้ 100% เหลือพอนานๆเข้ามันก็เริ่มตันเหลือ 80% เหลือ 70% ไส้กรองตันเหลือ 60% 50% ฉะนั้นถ้าระบบไส้กรองมันไม่ดีนี่ไอสารพิษต่างๆมันก็เริ่มคั่งค้างไปในเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็จะเป็นลักษณะนั้นนะเราเทียบกับไส้กรองเครื่องกรองน้ำนะครับถ้ามันกรองไม่ดีน้ำมันก็ไม่ค่อยไหลมันก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เครื่องกรองน้ำฉะนั้นไส้กรองมันต้องสะอาดตัวที่เป็นไส้กรองที่เป็นหลักๆจริงๆนะที่จริงมันมีหลายตัวแหละแต่หลักๆก็คือตับและไตนะครับฉะนั้นถ้าเรากินอะไรที่ร่างกายมันไม่ได้ใช้ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายมันเป็นพิษเนี่ยมันก็จะไปตกหนักกับตับและไตคนไทยนี่เป็นโรคไตกันเยอะเยอะมากๆนะครับเป็นโรคตับก็เยอะนะครับตับพิการตับมีปัญหา

0: โตไตโตม้ามโตอะไรพวกนี้นะครับมีปัญหา
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 55 55 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับสมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อนอันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค
4: ่
5: ะ
4: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางทีงวดนิ่มอะใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ้
4: ลดมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนฝาดๆ
4: ใช่
5: แล้วเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเหนื่อยด้วยซ้ำไป
5: เม็ดเนี้ยขม
4: ใช่ไหมจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกำมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
5: แล้ว
4: ก็ม
5: ันแ
4: ต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
5: ค่ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮ
5: ะ
4: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
5: ค
4: าดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้าไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม
0: ่มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ซึ่งในทันทีที่คุณปฐมนี่ย่างเหยียบเข้าบริเวณวัดคุณปฐมก็สามารถสัมผัสได้อย่างรวดเร็วแกก็รู้สึกแปลกใจมากที่วัดทั้งวัดมีเพียงองค์อาจารย์ดำเท่านั้นที่จำพรรษาอยู่มันเป็นบรรยากาศที่คุณปฐมไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้พบหลังจากรับนิมนต์จากอาจารย์ดำให้มาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้และทันทีที่พระปฐมพบตัวอาจารย์ดำเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาโทรศัพท์ชวนให้พระปฐมมาอยู่ที่วัดของเขาพระปฐมเป็นพระบวชใหม่เมื่อพระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงอย่างอาจารย์ดำโทรชวนให้มาอยู่ด้วยก็ตื่นเต้นดีใจมากรีบรับแล้วก็กราบขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดที่จังหวัดชัยนาทซึ่งพระปฐมบวชอยู่ซึ่งเบื้องต้นพระอาจารย์ก็ยังไม่อนุญาตแต่ว่าให้กลับมาพิจารณาความตั้งใจอีกครั้งหนึ่งถ้ามั่นใจว่าจะมาจำพรรษาที่วัดนี้ท่านก็จะอนุญาตตามความปรารถนาพระปฐมแทบจะไม่เสียเวลาคิดเมื่ออาจารย์พูดอย่างนั้นก็เลยทอดเวลาไปหนึ่งวันพอรุ่งขึ้นก็กลับไปหาอาจารย์แล้วก็ยืนยันความจำนงเดิมซึ่งครั้งนี้ท่านอนุญาตให้แต่โดยดีหลังจากท่านออกหนังสือให้แล้วท่านก็พูดด้วยสีหน้าที่มีแววแห่งความห่วงใยว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็กลับมาอยู่วัดเรานะพระปฐมคิดว่าไม่มีทางซะหรอกมีแต่จะอยู่ต่อไปอีกหลายพรรษาซะมากกว่าเพิ่งมาตระหนักว่าท่านคิดผิดก็ต่อเมื่อย่างเหยียบเข้ามาสู่วัดที่อาจารย์ดำนิมนต์ให้มาอยู่ด้วยก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะว่าวัดทั้งวัดเงียบกริบไม่มีพระจำพรรษาอยู่เลยนอกจากอาจารย์ดำเพียงองค์เดียวแล้วก็พระปฐมก็ให้รู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงเมื่อได้พบและเห็นท่าทีของอาจารย์ดำพระดังที่แกนับถือศรัทธาเพราะว่าทุกคำพูดเต็มไปด้วยการวางอำนาจบาดใหญ่กฎสารพัดอย่างที่เขาบอกว่าต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อมาอยู่ร่วมกับเขาก็ทำให้พระปฐมเนี่ยรู้สึกหนักใจยิ่งกว่าอยู่ภายใต้กฎของศีล227ข้อซะอีกอาจารย์ดำจัดให้พระปฐมอยู่ที่กุฏิอันว่างเปล่าแล้วก็รกร้างหลังหนึ่งแล้วก็กำชับว่าต้องทำความสะอาดกุฏิที่อยู่ให้สะอาดไม่มีฝุ่นสักเม็ดเพราะว่าเขาเป็นคนรักความสะอาดและเป็นระเบียบมากทั้งที่พระปฐมก็สังเกตเห็นกุฏิที่อาศัยของอาจารย์ดำเต็มไปด้วยคราบฝุ่นแสดงว่าไม่เคยได้ทำความสะอาดมานานนอกจากนั้นข้าวของที่วางอยู่อย่างเรี่ยราดซึ่งยังมีโต๊ะหมู่บูชาที่เกลอะไปด้วยฝุ่นและคราบสกปรกสิ่งที่สะดุดตาพระปฐมมากจนสิ้นความศรัทธาอย่างสิ้นเชิงก็คือบนโต๊ะหมู่บูชาที่จุดเทียนสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเพียงพระพุทธรูปเท่านั้นแต่ยังมีหัวกะโหลกคนวางปนอยู่ด้วยพระปฐมก็เริ่มรู้สึกแปลกใจแล้วก็สงสัยความเป็นสงฆ์ของอาจารย์ดำแต่ว่าไม่ได้ออกปากพูดอะไรออกมาคืนนั้นพระปฐมจำวัดที่กุฏิที่อาจารย์ดำบอกและสิ่งที่กวนใจตลอดทั้งคืนก็ทำให้พระปฐมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์ดำเนี่ยเลี้ยงผีไว้ด้วยท่านก็เลยชักเริ่มไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่วัดแห่งนี้ต่อไปได้จนครบพรรษาหรือเปล่ายิ่งนึกไปถึงอาการและคำพูดของพระอาจารย์เจ้าอาวาสพระปฐมก็ยิ่งมั่นใจว่าตัวกำลังคิดผิดอย่างใหญ่หลวงเช้าวันรุ่งขึ้นพระปฐมก็ห่มจีวรสะพายบาตรเพื่อเดินออกมาโปรดสัตว์ที่พระสงฆ์จะต้องถือเป็นวัดปฏิบัติด้วยเหตุที่วัดอยู่ไกลออกไปในท้องทุ่งพระปฐมก็ต้องเดินบิณฑบาตมายังบะหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกมามากแต่ว่าก็เริ่มรู้สึกแปลกใจว่าไม่มีชาวบ้านคนไหนนิมนต์เข้าไปรับบาตรที่เขาวางเตรียมไว้เลยยิ่งเมื่อรู้ว่าพระปฐมมาจากวัดที่อาจารย์ดำจำพรรษาอยู่ชาวบ้านก็ยิ่งแสดงอาการเฉยเมยเหมือนกับเคยโกรธเคืองกันมาก่อนพระปฐมก็เดินบิณฑบาตไปทั่วหมู่บ้านมีชาวบ้านบางคนนิมนต์ให้หยุดแต่เมื่อเห็นพระปฐมเป็นพระแปลกหน้าก็ซักถามเมื่อตอบไปว่ามาจำพรรษาที่วัดอาจารย์ดำชาวบ้านก็แสดงความปั้นปึงออกมาอย่างเห็นได้ชัดถึงขนาดไม่ยอมพูดอะไรด้วยเกือบทั่วหมู่บ้านที่พระปฐมไม่ได้รับอาหารบิณฑบาตเลยจนกระทั่งย่างเหยียบเข้าบริเวณบ้านหลังหนึ่งซึ่งดัดแปลงเป็นร้านอาหารโยมผู้หญิงคนหนึ่งก็นิมนต์แล้วก็มองพระปฐมด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความสงสารเมื่อท่านเข้าไปนั่งในบ้านตามเสียงนิมนต์ที่ดังออกมา สตรีกลางคนรูปร่างท้วมแต่ว่าใบหน้าท่าทางเปี่ยมไปด้วยใจดีหลังจากรอให้นั่งเรียบร้อยแล้วเธอก็นำอาหารหลายอย่างมาประเคนพร้อมกับพูดบอกว่าเออน่ากลัวท่านจะมาจากที่อื่นใช่ไหมเจ้าคะถึงได้ไม่รู้ว่าเพราะความเกลียดชังที่ชาวบ้านมีต่ออาจารย์ดำพวกเราก็เลยสัญญากันว่าจะไม่ทำบุญใดๆแก่พระแล้วก็วัดที่องค์อาจารย์ดำอยู่แม้แต่ข้าวเม็ดเดียวพระปฐมก็พยักหน้ายอมรับแล้วก็บอกกับโยมผู้หญิงคนนั้นว่าเอออาตมาเพิ่งมาเมื่อวานเนี่ยโยมอาจารย์ดำนิมนต์ให้มาจำพรรษาที่นี่อาตมาไม่รู้ความอะไรก็เลยมาตามนิมนต์โยมว่าท่านกลับไปจำพรรษาวัดเดิมคงจะดีกว่าเจ้าค่ะเพราะว่าถ้ายังอยู่กับอรัชชีคนนี้ท่านก็จะอดอยากเพราะว่าชาวบ้านสัญญากันไว้ว่าจะไม่ทำบุญที่วัดอาจารย์ดำอย่างเด็ดขาดแล้วก็จะไม่ยอมใส่อาหารบิณฑบาตให้พระรูปใดที่มาจากวัดนี้เพราะเกรงว่าอาหารของตัวเนี่ยจะตกเป็นของคนเลวคนนี้ไปด้วยพระปฐมก็พยักหน้าเข้าใจแล้วก็เริ่มมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากยังขืนอยู่กับอาจารย์ดำต่อไปหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วโยมคนนั้นก็บอกว่ากลับไปเก็บข้าวเก็บของแล้วเดินทางกลับวัดเดิมเถอะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะอดอยากมากเพราะว่าโยมก็ไม่กล้าผิดกฎถวายอาหารท่านอีกได้เมื่อกลับไปถึงวัดพระปฐมก็แอบเก็บข้าวของซึ่งมีไม่มากมายนักใส่ย่ามแล้วก็แอบเร้นสายตาของอาจารย์ดำออกจากวัดเพื่อจะเดินทางกลับวัดเดิมอย่างรวดเร็วเมื่อกลับถึงวัดท่านเจ้าอาวาสซึ่งนั่งอยู่บนชานกุฏิก็ยิ้มให้แล้วก็พูดเบาๆว่าอยู่วัดเราดีกว่าเนาะพระปฐมก็ก้มกราบท่านด้วยความรู้สึกขวยอายประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้จะไปหาที่ไหนอีกไม่ได้อย่างแน่นอนหลังจากที่พระปฐมหนีกลับวัดเดิมได้เพียงวันเดียวก็ได้ข่าวว่าอาจารย์ดำที่ประกาศต่อใครๆว่าเนื้อเป็นทองแดงหนังเป็นเหล็กกล้าเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่เพราะขับรถเก๋งป้ายแดงคันใหม่ที่เพิ่งสั่งซื้อมาออกมาบนถนนนอกวัดแต่ด้วยความมึนเมาแล้วคึกขนองและขับรถไม่เป็นรถก็เลยพลิกตกถนนที่สูงจากพื้นนาประมาณเม็ดหนึ่งหลายตลบลูกศิษย์ที่ขันอาสาเป็นคนสอนขับรถให้ในตายทันทีส่วนอาจารย์ดำอาการสาหัสกระดูกต้นคอเคลื่อนทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวได้ต้องนอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เพราะความอยู่โยงคงกระพันของลายสักที่สักไว้มากมายหรือยังไงไม่รู้ที่ยังทำให้ยังมีชีวิตรอดมาได้ในลักษณะของคนพิการช่วยตัวเองไม่ได้แม้แต่เคลื่อนไหวตัวเองสิ่งนี้ยังอยู่ในความคิดของชาวบ้านส่วนรถเก๋งคันใหม่นั้นพังยับเยินชนิดที่ต้องทิ้งซากไปช่างหมดปัญญาซ่อมใหม่ได้พระปฐมได้รับฟังข่าวของอาจารย์ดำด้วยความรู้สึกเศร้าสลดแม้จะรู้ว่ากรรมเลวที่อาจารย์ดำก่อไว้กับพระศาสนาจะมากมายมหาศาลเพียงใดและเขาจะมีอาคมวิเศษเพียงไหนสิ่งเหล่านั้นก็ไม่อาจจะปกป้องเขาให้รอดพ้นจากวิถีแห่งกรรมได้อาจารย์ดำชดใช้กรรมเลวที่กระทำไว้แก่ศาสนาแก่ผู้คนและสัตว์จำนวนมากมายมหาศาลแล้วและเขาชดใช้ด้วยตัวของเขาเองทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่โดยที่ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเลยครับ
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมคุฏตราพนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทั้งบุญนะครับถ้าเราอนุโมทนานะว่าเงินที่เกิดขึ้นส่วนนี้บางส่วนได้ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเราก็ได้บุญก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับจิตที่เป็นบุญเนี่ยมันจะดึงอะไรดีๆมาหาเราจิตที่ผ่องใสนะครับสภาวะจิตที่ผ่องใสสภาวะจิตที่ดีเนี่ยมันจะดึงเอากุศลวิบากที่ดีมาให้ผลง่ายขึ้นอกุศลวิบากมันจะเข้าไม่ถึงฉะนั้นท่านถึงบอกว่าให้เราทำบุญทุกวันไม่ว่าจะเป็นไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานให้ทานทำให้ได้ทุกวันเช้าเย็นอย่าได้หยุดจิตผ่องใสทุกวันนี่มันจะมีพลังนะครับถ้าหากเราทำบุญทุกวันอย่างนี้นะครับสิ่งดีๆมันก็จะค่อยทยอยให้ผลมาเรื่อยๆชีวิตก็จะดีขึ้นครอบครัวจะดีขึ้นการเงินการงานมันจะดีขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปสะเดาะเคราะห์ที่ไหนนะครับเราสะเดาะด้วยตัวเองถ้าจิตเราไม่เศร้าหมองแล้วนะครับทุกวันทำจิตให้ดีนี่สิ่งดีๆมันจะเกิดทุกอย่างเกิดจากจิตนะครับ มโนบุพังเข้ามาทำมาหลายท่านก็คงฟังก็คงเข้าใจอยู่นะครับทุกอย่างเกิดจากจิตมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วจากใจจิตคิดดีทำดีพูดดีแล้วนี่ไม่ว่าเรื่องอะไรมันก็ดีตามหมดดีตามใจดีตามจิตครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามังคุดที่มงคลตราพระนารินทร์ถ้าท่านคิดว่าดีครูบาอาจารย์ดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีคิดว่ามันจะช่วยท่านได้ผมเชื่อมั่นว่าปาฏิหาริย์จะมีนะครับท่านผู้ฟังครับนามังคุดตราพระนารินทร์นามังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่ร้อนฝ่าเท้ามา 4-5 ปีดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมมายามมาตามหาคนที่กินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับก็พอดีอยู่กับพ่อผู้นึงนั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับผมสวัสดีครับพ่อครับ
4: สวัสดีครับ
3: เจ้าชื่อหยัง
5: ชื่อสมบุญครับ
3: สมบุญ
5: สมบุญ
3: น
5: ามสกุลมาดแก้ว
3: มาดแก้วพอสมบุญอายุจักปีแล้ว
5: อายุ75ปี
3: 75ปีจะอยู่บ้านเลขที่ยังนี
5: ่บ้านเลขที่77
3: หมู่
5: 7
3: บ้านยังนี
5: ่บ้านคำแค้น
3: ตำบล
5: กุ่งเก้า
3: ตำบลกุ่งเก้าอำเภอทาคนโทจังหวัดกาฬสินธ
5: ุ์ครับ
3: ครับก็ถามพ่อกับว่าตามจริงเนาะ
5: ครับ
3: อันเจ้าเป็นยังคือจังมากินน้ำมังกุด
5: เป็นออกห้อนหลังตีนครับออกห้อนน้ำแข็งน้ำขาก ินแล้วมันก็เป็นว่ามันเป็นหูบไข่หูบดี
3: พอคลอดหลังตีนใส่ตีนเลย
5: ตีนเม็ดสู่ตีนเลย
3: สองตีน
5: เ
3: ป็นมึนๆคิดว่าโตเป็นยัง
5: คิดว่าได้ยินว่าก็เอาเล็บเอามากินลองเบิ่งครับ
3: คิดว่าแต่ก่อนโตเจ้าเป็นโรคอีหยังคิดว่าเจ้าเป็นโรค
5: บ่บ่คิดว่าเป็นโรคอีหยังเลยแต่มันได้ออกฮ้อนเอาล่ะ
3: ฮ้อนตลอดเวลาบ
5: ่มันแต่ว่าแง่เวียนนี่สิพออยู่กับน้ําคือแรงแง่คือขึ้นเฮาตอนที่เขานอนนี่มันออกฮ้อนแล้ว
3: ฮ้อนบ่เป็นตานอน
5: บ่เป็นตานอนก็บ่เปิดพัดลมทอก็บ่น้ํามาพ่มไว
3: ้โอ้ต้องเอาน้ําพ่มบ
5: ่ครับไปยะมันออกฮ้อนแห้งเนาะคือไฟขังนี่แหม
3: เออแปลกนะก็เป็นแปลกจะเป็นมาดนยัง
5: โอ้โดนอยู่หลายปีอยู่ 3-4 5ปี
3: พุ่นน่ะบ่ไปหาหมอ
5: บ่ไปก็มันไปถามปรึกษากับบ่นั่นจังซี่แล้วก็บ่ได้กัน
3: หมอแล้วกับ
5: บัดนี้ก็เล่นเออก็เลยได้ยินโฆษณาน้ำอันนี้แล้วน้ำวิทยุเปิดวิทยุฟัง
3: ขึ้น
5: จากคุณจ้าเป็ดนี่แหละ
3: จ้าเป็ดปากเป
5: ย์เออ
3: บ้าลองเบิ่งกันนะ
5: เออลองเบิ่งกัน
3: นะตอนแรกจะขวดไปซื้อใส่
5: ไปซื้อในร้านค้านี่แหละ
3: ร้านไทย
5: ร้านสุดใจเนี่ย
3: ก็สุดใจอ๋อ
5: ไปซื้อมันลองเบิ่งที่แรกเอามาขวดนึง
3: มาลองซิเบิ่ง
5: ก็ไปเอามาทีละขวดละ
3: เออ
5: สมด4ขวด
3: ห
5: มอก็หมด4ขวดแล้วมันบ่มีเงินเลยบ่ไปเอา
3: เป็น
5: จัง ได
3: ๋คือจังมากินต่อ
5: กินบ่มันคือสิหูบสิไข่ๆอยู่ล่ะว่าซั่นแล้วไปเอามากินอีก
3: ซั่นได
5: ้เออบางลงแม่เอามากินว่าก็ที่2ก็บางไปเรื่อยๆบางไปเรื่อยๆอยู่จังซี่ก็เลยกินไปจัง
3: แล้ว3ขวด4
5: เออขวด3ขวด4มานี่ก็
3: หมดมา4ขวด
5: หมด4ขวด
3: 4ขวดนี่ดีขึ้นซําใด
5: เออดีขึ้นเติบอยู่
3: สมมุติ100นึงนี่มันดีขึ้นเท่าใด30 40
5: ว่ามันพุ่นแล้วฮอด6 70 80พุ่นแล้ว
3: 7 80
5: เออแม่ว่าโดนนี่มันบ่ออกฮ้อนแม
3: ่บ่ฮ้อนล่ะติ
5: เออมันบ่ฮ้อนแล้ว
3: เป็นมา 4-5 ปีนี่ฮู้ก็สิบ่ออกฮ้อนได้บ
5: ่เออว่าอยู่ในซั่นล่ะครับ
3: มันก็สิพออยู่ต
5: ัวเออพออยู่ก็ยังว่าคันมีเงินยังสิไปติดตามอีกอยู่เนี่ย
3: เอาแน่เอาแน่ให้รางวัลร่างกายเจ้าของแน่ใส่งานมันหลาย
5: กินแล้วจังซี่ก็กินข้าวก็ว่าแซ่บๆไปหาหมอนัดไปนอกไปโรงพยาบาลหมู่เด็กน้อยลูกหลานเขามาเห็นเจ้ากินยาอีหยังพ่อใหญ่หน้าเจ้าคือแดงยิ่งขึ้นเขาว่า
3: เขาทัก
5: เออเขาทักเข้ามาโอ้ยกูพ่อใหญ่ก็กินยาโรงพยาบาลนี่แล้วล่ะก็ว่าจังซี่แล้วเน
3: า
5: ะบ่แม่นว่าซั่นก็ว่าจังได๋จังว่าบ่แม่นว่าซั่นบ่แม่นจะเฮ็ดนี่ล่ะเจ้าต้องมีแนวกินก็เลยบอกเขาความคือ
3: ครับผม
5: กินน้ำเปียกมังคุด
3: น้ำ
5: เออน้ำมันพันโทไพโรจน์พนาลินว่าซั่นดอกผู้คนโฆษณาอยู่ในวิทยุขึ้นของจ้าเป็ดเด้อว่าซั่นฟังเบิ่งแง่มื้อแรกได้ยินโลดว่าซั่นดอก
3: ครับผม
5: บอกเขาไปจังซั่นอยู่วัน
3: ทําไมยายกินน้ํามา
5: เออยายนี่เจ้ากินอีหยังขอเจ้าจังว่าเซ้าหุ้ยขอสิบอกไปเอาเฮียนี่ดังเด้อว่าซั่น
3: เฮีย
5: นี่ดังเฮียสุดใจเฮียนั่นยาอันเปียงมะขุดเนี่ยว่าซั่นดอก
3: ยายเราก็เป็นหนักคือกันฟังว่าเราเป็นมา40
5: โอ้เราเป็นเราโดนแล้วยายนี่
3: เราเป็นยังไงล่ะ
5: อาจารย์แล้วเราจนยางยุดจนว่าเราไปบ่ได้
3: เนาะซ่าขาเราซ่าจนยาง
5: เรามัน80กว่าปีแล้วเด้เราเป็นหุ่นพีมูนี่วันดอก
3: จับก็บ่ฮู้ซื้อแล้วว่าซั่นอ๋อเจ้าก็เลยซื้อมาให้เรากินนํา
5: เล่าล่ะไปซื้อเองเนี่ยเขาแฟนเพิ่นเนี่ยไปซื้อ
3: บอกเพิ่นมาดิ
5: เออบอกเพิ่น
3: กินตัวนี
5: ้เออกินตัวนี้เพิ่นที่แรกเพิ่นกินนั่นผู้นี้นํามันขึ้นหนองกันอีหยังก่อนล่ะ
4: มา
5: บุญมา
4: พ
5: ันดวงแห้งอันนั้นมันว่าล่ะมันมากินบ่บ่ปรากฏเลยเพิ่นว่าเพิ่นกินอันนี้ปรากฏว่าซั่น
4: อ๋อครับผม
5: เพิ่นก็เลย
4: แล้วแต่ผู้ตองบ่ตอง
5: แล้วนี่ผู้ตองก็ตองแล้วเอ้าเสี่ยวกระตาไปเก็บเฮ็ดติบั่น
6: จ
5: ้
6: า
5: โอ้
4: เส
5: ี
4: ่ยวกระตา
5: โอ
4: ้ยโอ้ครับก็ดีดีใจบ่มีความสุขในกายบ
5: ่มีดี
4: สบายน้ําตกน้ําตอบ
5: ่สบายแล้ว
4: กินมา4ขวด
5: ครับ
4: ครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของพ่อยังก็ลืมเลย
5: พอสมบูรณ
4: ์พอสมบูรณ์นะครับเพิ่นกินน้ํามงคล
5: พอสมบูรณ์มาดแก้ววัดกําแค้น
4: ครับ
5: ตำบลกุ้งเก่าอำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธ
4: ุ์ครับไปจังได๋ก็มาถามได้เพิ่นพ่อใหญ่ยังก่อนในบ้านนี่พ่อใหญ่เป
5: ้พ่อใหญ่ตู้เขาเอิ้น
4: พ่อใหญ่
5: เขาเอิ้นพ่อใหญ่ตู
4: ้ไปสงสัยก็มาถามได้บ้านคำแค้นนี่แหละเขาหูจักหมด
5: ครับ
4: ว่าซื้อจังได๋กินจังได๋ออกฮอดตีนมา 4-5 ปีกินไป4ขวดก็ดีขึ้น 6-70%
5: ครับ
4: ก็กินข้าวแซ่บ
5: กินข้าวแซ่บ
4: น้ำต้นน้ำโตไปจังได๋
5: น้ำตู่กันสิก็เท่ากับลูกขึ้นก็เพราะเก็บขิงไงเพราะคือตะกี้เลย
4: ตะกอนเก็บขิง
5: ตะกอนเก็บขิง
4: ครับผมครับขอบคุณหลายๆเนาะพอสมบูรณ์เนาะ
5: ครับ
4: ใครใดก็มีโอกาสจะกินไปเรื่อยๆเด้อ
5: ครับ
4: ดูแลเจ้าของเด้อครับผมครับ
7: ขอบคุณครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญครับ
0: เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเวรกรรมของคนไล่แม่ตัวเองเนี่ยให้ฟังนะครับว่าเมื่อปีพ.ศ. 2530คุณเสมียนเนี่ยได้เข้าทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพานุทำงานอยู่ที่โรงงานด้วยกันอยู่แผนกบำรุงรักษาพานุนี่เป็นช่างเครื่องฝีมือดีคุณเสมียนเข้าไปทำงานใหม่ๆก็ได้เรียนรู้งานจากเขาเนี่ยเขาก็สอนให้แต่ว่าเขาออกจะเป็นคนขี้โมโหหงุดหงิดง่ายเพราะว่าเขามีปัญหาทางบ้านซึ่งคุณเสมียนก็เข้าใจไม่ว่าอะไรเขาหรอกเขาเป็นคนตัวสูงใหญ่แข็งแรงเวลากินข้าวที่โรงอาหารด้วยกันเหงื่อเขาออกมากเชียวเปียกชุ่มหน้าไปหมดเขาชอบกินเผ็ดๆด้วยเหงื่อก็ยิ่งมากใหญ่เลยเขาผิวคล้ำค่อนข้างไปทางดำเขาบอกว่าเขาเหมือนพ่อเพราะว่าพ่อก็ตัวสูงใหญ่ผิวคล้ำเหมือนกันส่วนแม่นั้นเขาไม่เคยพูดถึงเลยคุณเสมียนก็ไม่เคยถามเพราะว่าคิดว่าเขาคงจะขาดแม่แม่อาจจะตายหรือว่าไม่ได้อยู่กับพ่อก็ไม่อยากจะถามให้สะกิดใจเขาถ้าเขาอยากเล่านะเขาก็คงจะเล่าออกมาเองบ้านเดิมเขาอยู่จังหวัดชลบุรีเขาเล่าว่าบ้านเขายากจนพ่อทำงานเป็นช่างก่อสร้างส่งให้เขาเรียนหนังสืออยู่มาวันหนึ่งเขาต้องรีบกลับบ้านด่วนญาติโทรมาบอกว่าพ่ออยู่โรงพยาบาลเขารีบร้อนลางานแล้วก็ไปเลยเขาหายเงียบไป 7-8 วันแล้วก็กลับมาโกนหัวโลนเกลี้ยงเกลาหน้าเศร้าหมองมาบอกว่าพ่อเขาตายแล้วเขาบวชหน้าไฟให้พ่อ พ่อเขาเป็นช่างอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยแกปีนป่ายขึ้นไปมุงหลังคาบ้านสองชั้นท่าไหนไม่รู้พลาดตกลงมาร่างกระแทกพื้นแล้วก็เศษสิ่งก่อสร้างข้างล่างที่แรกยังไม่ตายนะอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู่ไม่ทันข้ามคืนก็หมดลมหลังจากนั้นราวๆเดือนหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งวัยกลางคนแต่งตัวแต่งหน้าทาปากเข้มฉูดฉาดได้เข้ามาหาเขาที่หน้าโรงงานบังเอิญเป็นช่วงพักกลางวันคุณเสมียนออกไปหาก๋วยเตี๋ยวกินพอดีก็เลยเห็นเขากับผู้หญิงคนนั้นยืนคุยกันที่ใต้ร่มไม้ข้างๆตู้ยามคุณเสมียนไม่ได้ยินเขาคุยกันว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าสีหน้าเขาเคร่งเครียดอย่างมากส่วนผู้หญิงนั้นท่าทางกำลังอ้อนวอนอะไรเขาสักอย่างแต่เขาไม่ตกลงเห็นเขาสายหน้าครั้งแล้วครั้งเล่าเสร็จแล้วสุดท้ายเขาก็โบกมือไล่ได้ยินแว่วๆบอกกลับไปเถอะกลับไปซะเขาไม่ยอมเล่ารายละเอียดอะไรให้ใครฟังแต่ว่าสีหน้าท่าทางเขาเคร่งเครียดมากทำงานด้วยอารมณ์หงุดหงิดขุ่นมัวจนกระทั่งถึงเวลาเลิกงานเลิกงานแล้วเขาก็ไปกินเหล้าไปนั่งคนเดียวกินอยู่ราวๆชั่วโมงนึงก็มีเรื่องกระโต๊ะใกล้ๆกันนะวัยรุ่นกลุ่มนั้น3คนรุมชกต่อยตีหัวเขาด้วยขวดเบียร์จนเขาสลบเหมือดอยู่ที่พื้นเสร็จแล้วกลุ่มวัยรุ่นก็เพ่นหนีไปด้วยมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้หน้าร้านส่วนเขาก็นอนเลือดไหลอาบนองพื้นเลยเจ้าของร้านเล่าว่าเขากินเหล้าเมาแล้วก็พูดคนเดียวเรื่องแม่มาหาแล้วก็มาขอเงินมาบังคับให้เขาทำอะไรสักอย่างได้ยินว่าขายแต่ไม่รู้ว่าขายอะไรแต่ว่าเขาไม่ยอมทำตามเขาพูดว่าเกลียดแม่เห็นแก่ตัวแม่ไม่ดีแม่เห็นแก่เงินกินไปก็บ่นไปพวกวัยรุ่นมันรำคาญคนหนึ่งก็พูดไปบอกหยุดทีได้ไหมพี่นกหูเขาก็ยังไม่หยุดบ่นวัยรุ่นอีกคนก็บอกเมาก็ไปนอนเสียได้ไหมพี่อย่าให้ผมต้องลำบากต้องทำให้พี่หลับเลยนะเสร็จแล้วพวกวัยรุ่นก็หัวเราะเฮฮากันสนุกกันเป็นการใหญ่เขาไม่ได้สนใจคำพูดของเด็กหนุ่มๆพวกนั้นดูเหมือนเขาไม่ได้ยินด้วยซ้ำพวกวัยรุ่นก็ไม่พอใจก็พูดอีกมันจะหยุดแล้วไม่หยุดแม้พวกนั้นจะพูดแรงๆอย่างนั้นแล้วเขาก็ยังพึมพำบ่นว่าแม่ไม่รักเขาไม่เคยสนใจเขาแต่พออย่างเงี้ยจะมาขอเงินเขามารบกวนเขาเอ๊ยยังไม่หยุดนี่วอนซะแล้ววัยรุ่นคนนั้นดูท่าทางจะเป็นหัวโจกตัวใหญ่ผิวดำเนี่ยแสดงท่าทีกลางไม่ใช่เล่นโดดใส่เขาพร้อมกับกำปั้นรัวกระหน่ำเข้ามาเขาไม่ทันรู้ตัวหรอกเห็นชัดว่าไม่ได้ระวังก็เลยร่วงลงไปจากเก้าอี้อีกสองคนก็ถลันมาจากโต๊ะพร้อมกับประเคนใส่คนละตุบคนละตับอย่างไม่ยั้งมือยั้งเท้ากองอยู่ที่พื้นนั่นแหละวัยรุ่นคนหนึ่งหันไปคว้าขวดเบียร์มาจากโต๊ะพวกเขาฟาดลงมาที่หัวเขาทีเดียวเท่านั้นน่ะแต่สุดเรี่ยวสุดแรงเสียงดังน่ากลัวขวดแตกกระจายเลยเศษขวดสีน้ำตาลนี่เกลื่อนเต็มพื้นวันต่อมาพานุไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยแม้ว่าหัวจะถูกเย็บมาหลายเข็มปากแตกหน้าบวมตามเนื้อตามตัวก็เต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวเขาไม่พูดไม่บ่นไม่ด่าไม่แสดงความโกรธแค้นพวกที่ทำเขาเลยหัวหน้าชื่อสมศักดิ์ก็ถามเขาโดยเรียกเขาไปคุยกันในห้องไม่รู้ว่าคุยกันเรื่องอะไรบ้างแต่ว่าคาดว่าเรียกไปถามไถ่ไอ้เรื่องสภาพร่างกายที่โดนมาจนงอมพระรามของเขาว่าแหละเขาออกมาก็ไม่เล่าไม่กล่าวถึงเงียบนิ่งเงียบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่เพื่อนๆร่วมงานพูดกันก็คือเขาเป็นคนอย่างนี้มานานเขาจะไม่พูดเรื่องที่เขาโดนทำต่อให้ไปถามเขาก็จะไม่ปริปากผู้หญิงที่มาหานั้นภายหลังคุณเสมียนถึงได้รู้ว่าเป็นแม่ได้รู้เพิ่มเติมจากปากของลุงสนิทคนงานสูงอายุที่เคยรู้เรื่องของพี่พานุเนี่ยมาเป็นอย่างดีเนื่องจากก่อนโน้นทั้งคู่ก็เคยมีความใกล้ชิดกันมากแล้วก็ยังเป็นคนชลบุรีบ้านเดียวกันด้วยไอ้พานุมันไม่ชอบแม่มันลุงสนิทแกบอกแล้วก็เล่าต่อมาอีกยืดยาวว่าพี่พานุเนี่ยโกรธเกลียดแม่เนื่องจากแม่ของเขาทอดทิ้งเขาไปตั้งแต่เขาอายุได้8ขวบหนีไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีเงินส่วนพ่อเขาน่ะยากจนลุงสนิทพูดว่าแม่เขาน่ะเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินจริงๆเห็นแก่ความสุขความสบายไม่ได้รักพ่อของเขาจริงจังไม่รักไม่ห่วงแม้กระทั่งลูกเต้าเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นผู้หญิงที่ใจดำมากหลังจากที่หนีตามผู้ชายคนนั้นไปแล้วก็ไม่กลับมาเหลียวแลพี่พานุเลยแต่ต่อมาราวๆ4ปีผู้ชายคนนั้นก็เบื่อหน่ายก็ทอดทิ้งไปอย่างไม่ใหญ่ดีช่วงเนี้ยนางก็เลยหวนกลับไปหาพ่อของเขาแต่ว่าพ่อเขาน่ะเป็นคนใจเด็ดเดี่ยวเจ็บแล้วจำก็เลยไม่ยอมรับ แม่เขาก็ใช้ชีวิตเละเทะเที่ยวไปอยู่กับคนโน้นคนนี้คนโน้นคนนี้ที่ว่านั้นก็มักจะเป็นผู้ชายในช่วงหาชายคนใหม่ยังไม่ได้ก็มักจะกลับมาแบมือขอเงินพ่อเขาบางครั้งพ่อเขาก็ให้ไปเพราะสงสารแต่ว่าไม่ยอมที่จะหวนคืนเป็นผัวเมียกันอย่างเก่าตอนหลังพอรู้ว่าพี่พานุทำงานมีเงินก็แวะมาหาที่โรงงานขอเงินเขาใช้เขาก็ให้ไปหลายหนหลายครั้งก็ยังมาขออยู่เรื่อยๆไม่หยุดหย่อนต่อมาเขาก็เลยใจแข็งไม่ให้เพราะไม่ได้เงินนางก็ไม่พอใจเคยด่าว่าเขาเป็นลูกเนรคุณเป็นลูกอกตัญญูก็ทำให้เขาไม่สบายใจเขาเล่าเรื่องแม่มาขอเงินให้พ่อฟังโดยก่อนโน้นเขาไม่เคยเอ่ยถึงแม่ให้พ่อรู้เลยเพราะเกรงว่าจะกระทบกระเทือนความรู้สึกของพ่อพ่อรู้ก็เตือนเขาเรื่องให้เงินแม่บอกว่าแม่นะไม่มีวันหยุดมาขอเงินหรอกแม่เป็นคนไม่มีความเกรงใจให้เขาเก็บเงินเอาไว้เพื่ออนาคตของตัวเองพ่อก็ไม่มีสมบัติอะไรให้นอกจากบ้านแล้วก็ที่ดินปลูกบ้านเท่านั้นเองให้เขาเก็บหอมรอมริบเพราะว่าต่อไปมีครอบครัวจะต้องใช้เงินอีกมากพ่อก็อายุมากขึ้นทุกวันจะอยู่ให้เขาเห็นหน้าได้นานกี่วันก็ไม่รู้พ่อพูดถึงตัวเองคล้ายๆจะเป็นลางก็ทำให้พี่พานุในยิ่งไม่สบายใจเป็นห่วงพ่อเพราะว่าพ่อต้องทำงานปีนป่ายขึ้นที่สูงอยู่ไม่เว้นแต่ละวันแล้วในที่สุดพ่อก็จากเขาไปจริงๆที่แม่มาหาเขาช่วงหลังๆจากที่พ่อตายแม่มาเรื่องของเงินใช้แล้วยังบังคับให้เขาขายบ้านพร้อมที่ดินแปลงนั้นเพื่อนางจะได้เอาเงินไปใช้ก็ทำให้เขากลุ้มใจมากนำเรื่องนี้ปรึกษาลุงสนิทแกก็เตือนให้เขาคิดถี่ถ้วนก่อนจะตัดสินใจถ้าขายบ้านและที่ดินไปแล้วเขาก็จะไม่มีที่อยู่เคราะห์ร้ายคราวนั้นเขาเชื่อว่านั่นเป็นเพราะกรรมที่เขาไล่แม่ไปเขาก็เลยไม่โกรธไม่แค้นพวกที่ทำร้ายเขาพี่พนุบอกกับลุงสนิทอย่างนั้นครับ
2: ท่านผู้ฟังครับเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงเราเจอกันทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้อย่าลืมนะครับเรามีพันธสัญญากันมาฟังอาจารย์ยอดฟังนิทานธรรมะฟังดิ่งสิ่งดีๆเป็นเพื่อนกันไปนะครับท่านผู้ฟังทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอบคุณมากครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสัยสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสัยเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสัยเส้นตราหัวเสือแก้กระสัยเป็นยาระบายยากระสัยเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่อยู่มาถึงตอนนี้ถือว่าโชคดีนึกย้อนลงไปสมัยเราเป็นเด็กนะครับอยากจะเรียนสูงสูงนะครับพอเรียนจบแล้วก็คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จก็จะพอใจอยู่พักนึงแล้วก็จะหางานทำดีๆอยากมีงานดีๆพอหางานได้ก็จะพอใจอยู่พักนึงอยากจะมีคู่ครองดีๆพอมีคู่ครองดีๆได้ก็จะพอใจอยู่พักนึงอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านอยากจะมีโน่นอยากมีนี้เหมือนรู้สึกว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันไม่สามารถเติมเต็มให้เรามีความสุขได้มันไม่สามารถทำให้เราว่าเออพอแล้วฉันได้แล้วฉันมีความสุขแล้วคือโดยมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะอยากได้โน่นอยากได้นี่พอเอาเข้าจริงๆนี่อายุมากขึ้นนี่โน่นไม่รู้ไปไหนนะได้แต่นี่มันจะเป็นสิ่งอย่างเขาว่าแท้ที่จริงแล้วเขาบอกว่าการที่คนเราที่จะมีความสุขไม่ได้อยู่ที่ว่าใครมีมากกว่าใครใครมีน้อยกว่าใครนะครับอยู่ที่ความพอใจในขณะปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ทุกคนไม่ว่าจะยืนอยู่จุดไหนอยู่ตรงไหนก็สามารถมีความสุขได้ถ้าใจเราพอเพียงพอใจละแค่นี้พอใจฉันละฉันมีความสุขละนะครับบางทีคนเก็บขยะเดินข้างถนนอาจจะมีความสุขกว่าคนที่มีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านมีพันล้านก็ได้เราไม่แน่นะครับบางทีคนพิการอาจจะมีความสุขกว่าคนที่มีร่างกายสมบูรณ์ก็ได้ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับมีเรื่องจะเล่าท่านผู้ฟังนะครับมีหนังสือพิมพ์ AFP ของฝรั่งเขารายงานมาเมื่อปี2560มีกระดาษบันทึกอันหนึ่งเล็กๆนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2465ที่เขียนโดยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ชาวอเมริกันเขาได้ให้กระดาษบันทึกนี้ไว้กับพนักงานโรงแรมแทนค่าทิปนะกินข้าวเสร็จพนักงานโรงแรมพักที่โรงแรมเสร็จแทนที่จะให้เงินเป็นทิปแกให้กระดาษเล็กๆนี่ให้เก็บไว้แล้วบอกว่าต่อไปเนี่ยกระดาษเนี่ยจะมีค่ามากกว่าทิปหลายสิบเท่าท่านผู้ฟังครับปรากฏว่ากระดาษใบนั้นเนี่ยมีการประมูลขึ้นที่กรุงเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลได้มูลค่าถึง 1.5 ล้านดอลลาร์โอ้ถ้าเป็นเงินไทยเนี่ยก็51ล้านบาทเยอะๆบันทึกดังกล่าวเขียนเป็นภาษาเยอรมันนะครับเขียนไว้สั้นๆว่าชีวิตที่สงบและเรียบง่ายนำไปสู่ความสุขมากกว่าการแสวงหาความสำเร็จที่มีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดไม่หยุดยั้งนะครับซึ่งที่จริงแล้วมันก็สอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะที่ว่าคนเรานี่จะมีความสุขที่แท้จริงได้นะครับก็ต้องพอใจพอเพียงในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ความสงบพบสุขจริงอิงพุทธธรรมจิตน้อมนำความพอเพียงเคียงสุขสันเลี่ยงสุขปลอมมอมโมเจ้าเฝ้ากามกันบ้าหุนหันนำวุ่นวายมาหลายชนไอสไตล์ให้ทฤษฎีมีค่ายิ่งสอดรับอิงหลักพุทธธรรมนำฝึกฝนใครอยากสุขเอาทุกออกบอกทุกคนหลีกสัพดลโหนอำนาจกินกามเกียรติเสนียดจันไรฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินอย่างน้อยๆก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขทางร่างกายให้กับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพลองดูครับลองกินดูลองใช้ดู ขอบคุณมากครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ปลาพะนา

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังในเรื่องกรรมต่างภพเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในอำเภอ2จังหวัดแพร่ครับเหนือสุดของประเทศไทยหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านเรือนจำนวน20กว่าหลังคาเรือนอาจจะเรียกได้ว่าอยู่ห่างไกลปืนเที่ยงสักหน่อยครอบครัวของนางอำไพซึ่งมีอายุ38ปีก็ประกอบด้วยลูกสาวคนเดียวชื่อนางสาวเอื้องอายุ16ปีสามีคือนายบัวนี่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้2ปีหลังจากสามีเสียชีวิตลงได้ไม่นานนางอำไพก็ได้สามีใหม่โดยบังเอิญหรืออาจจะเป็นอกุศลหรือกุศลก็ไม่รู้ที่ได้สร้างร่วมกันมาเมื่อชาติก่อนก็ไม่อาจจะบอกได้อาชีพของนางอำไพก็คือขายขนมแล้วก็ของกินเล่นโดยตั้งแผงอยู่หน้ากระต๊อบหลังเล็กชั้นเดียวลูกค้าก็คือชาวบ้านในละแวกนั้นล่ะโดยเฉพาะเด็กๆมักจะอุดหนุนขนมหวานกันอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากนางอำไพมีฝีมือในเรื่องขนมหวานนี่เองลูกสาววัย16ปีพอจบจากการศึกษาระดับประถมศึกษาก็ช่วยแม่ทำมาหากินอีกแรงนึงแม้ว่ารายได้จะน้อยนิดในแต่ละเดือนแต่ว่าครอบครัวก็พออยู่ได้แต่ก็อยู่กันอย่างแร้นแค้นสามีใหม่นี้เป็นหนุ่มใหญ่วัย43ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปโดยใช้แรงงานเข้าแรกยามที่ไม่มีใครจ้างก็ออกหาผักหาหญ้าแล้วก็พริกมาเก็บตุนไว้เป็นเสบียงกลางรวมทั้งออกหาปลาในตอนกลางคืนในสอนสามีใหม่ของนางอำไพมีนิสัยอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีเงินคราวไหนก็มักจะไปกินเหล้ากับพรรคพวกที่เป็นคอเดียวกันเสมอที่อยู่ในแถวละแวกบ้านเดียวกันนั่นแหละบ่อยครั้งที่กินจนถึงขั้นเมาไม้พอกลับกระท่อมก็ถูกนางอำไพตักเตือนแต่แทนที่นายสอนจะเชื่อหรือว่ารับฟังกลับแสดงบทบาทกับเมียโดยใช้พละกำลังและศิลปะมวยไทยมวยฝรั่งทุกครั้งสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้นางอำไพเป็นอย่างยิ่งแต่หากว่าลูกสาวเข้าห้ามหรือขอร้องก็จะเจ็บตัวไปด้วยแล้วก็มักจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนับตั้งแต่อยู่กินด้วยกันมานายสอนนี่จะใช้อารมณ์ป่าเถื่อนกับลูกเมียเป็นประจำเสียงทะเลาะกันก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของเพื่อนบ้านเนื่องจากได้ยินกันจนจำเจแต่ในระยะหลังนายสอนก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากสำมะเลเทเมาก็แปรเปลี่ยนเป็นเงียบขรึมพูดน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนในขณะเดียวกับที่ลูกสาวลูกเลี้ยงเนี่ยเจริญวัยเป็นสาวเต็มตัวเรือนร่างอวบอัดเป็นที่ต้องตาชายไม่ว่าหนุ่มหรือแก่ลักษณะเด็กหญิงผอมแห้งขี้โรคเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยไม่มีวี่แววอะไรหลงเหลือให้เห็นแล้วนอกจากเรือนร่างที่อวบอัดแล้วหน้าตาก็ยังสวยงามผิวขาวยังกระหยวกกล้วยตามแบบฉบับของสาวชาวเหนือโดยทั่วไปด้วยเหตุนี้ละมั้งที่ทำให้นายสอนเปลี่ยนแปลงไปสายตาที่มองดูลูกเลี้ยงสาวก็มีอันแปรเปลี่ยนไปด้วยจากความว่างเปล่ากลายเป็นแววตาที่มีความหวังพยายามหาโอกาสใกล้ชิดกับเด็กสาวทุกครั้งเมื่อมีโอกาสพูดคุยแสดงความเอ็นดูในลักษณะพ่อกับลูกไม่เพียงปากเท่านั้นที่แสดงความเอ็นดูมือไม้ก็เหมือนกันถือโอกาสถูกเนื้อต้องตัวเด็กสาวเมื่อตอนรับหลังเมียแต่ด้วยความอ่อนต่อโลกของเด็กสาวก็เลยไม่ได้เอะใจแต่อย่างใดก็คงคิดว่าผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่ออันโอชะของซาตานวันหนึ่งนายสอนไปกินเหล้ามาเสร็จแล้วพอกลับมาก็มาพูดกับเมียบอกกูบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าให้อีเอื้องมันไปไหนนานๆก็มันมีตีนมันก็เดินไปโน่นไปนี่ของมันบ้างจะไปห้ามมันทำไมอ่ะก็กูไม่ชอบเนี่ยว่ามันกำลังเป็นสาวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจะทำไงก็รู้จักกันทั้งหมู่บ้านแล้วจะมีอะไรล่ะบางทีก็ใช้มันไปซื้อของไกลมันก็ต้องนานหน่อยอ่ะถึงอย่างนั้นก็เดี๋ยวกูก็ไม่ไว้ใจใครมึงจำไว้นะต่อไปนี้มึงจะซื้ออะไรมึงไปเองอ่ะนางอำไพก็นิ่งเงียบรู้ตัวดีว่าขืนต่อล้อต่อเถียงเดี๋ยวเจ็บตัวอีกไม่มีทางสู้รบปรบมือกับผู้ชายตีนโหดอย่างนายสอนได้เลยแม้แต่น้อยส่วนเด็กสาวก็รับรู้ได้ว่าสายตาที่พ่อเลี้ยงมองเธอไม่น่าไว้ใจเสียแล้วกิริยาท่าทางและคำพูดที่แฝงเล่ร้ายนี่ทำให้เด็กสาวต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นก็พยายามหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่กัน2ต่อ2ขณะที่แม่ไม่อยู่แม้จะระวังตัวแจขนาดนั้นแล้วเด็กสาวก็ยังไม่วายถูกแทะโลมถูกเนื้อต้องตัวจนต้องวิ่งหนีออกนอกกระท่อมบ่อยๆไปอาศัยเพื่อนบ้านปรับทุกข์ให้ฟังพร้อมกับใช้เป็นที่หลบภัยด้วย เด็กสาวก็ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเกรงว่าพ่อเลี้ยงจะทำร้ายแม่เมื่อถูกต่อว่าอีกทั้งตัวเธอก็ยังไม่ได้เสียอะไรให้เขาตอนสายวันนั้นนางอัมไพออกไปซื้อของข้างนอกวันนี้ต้องซื้อหลายอย่างแล้วก็ไกลด้วยคงจะใช้เวลานานพอสมควรภายในกระท่อมก็เลยมีเพียงนายสอนกับเด็กสาวลูกเลี้ยงตามลำพังนางสาวเอื้องก็ตั้งใจว่าจะออกไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนสาวใกล้ๆกันเป็นการฆ่าเวลาแล้วก็หลบภัยไปในตัวจนกว่าแม่จะกลับในขณะนั้นพักพวกร่วมกวนนายสอนคนหนึ่งก็ไปที่หน้ากระท่อมร้องเรียกเชิญนายสอนให้ไปร่วมวงเล่าซึ่งปกตินายสอนไม่เคยปฏิเสธแต่วันนี้รู้สึกจะแตกต่างจากที่แล้วๆมาเอ้แกไปก่อนนะเพื่อนเว้ยข้าไม่ค่อยสบายวันนี้เดี๋ยวถ้าค่อยยังชั่วเดี๋ยวข้าจะตามไปแกไปก่อนแล้วกันเอื้องมันก็เลยถือโอกาสที่คนทั้งสองคุยกันเลี่ยงออกไปนอกกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกบริเวณหลังกระท่อมนั่งลงปล่อยอารมณ์อยู่ตรงนั้นคิดว่านายสอนคงไม่เห็นเพราะว่าอยู่ในหมู่ไม้ทึบหารู้ไม่ว่านายสอนนี่จับจ้องเธอทุกอิริยาบถชายใจซามก็หยิบขวานเล่มเล็กเดินออกจากกระท่อมเดินไปยังหมู่ต้นพริกอย่างเงียบกริบเมื่อนางอัมไพกลับกระท่อมไม่เห็นลูกสาวก็ออกเดินตามหาไปตามบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยความเป็นห่วงส่วนนายสอนสามีสารเลวไม่เคยนึกห่วงเพราะป่านนี้คงจะออกไปกินเหล้ากับพรรคพวกนานแล้วจากการสอบถามก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดในละแวกบ้านเห็นเอื้องแม้แต่คนเดียวนางอัมไพก็ให้แปลกใจไม่น้อยที่ในกระท่อมไม่มีทั้งลูกสาวแล้วก็สามีไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนนางอัมไพก็บอกข่าวการหายตัวของลูกสาวให้เพื่อนบ้านได้รับรู้ในเวลาต่อมาชาวบ้านผู้มีน้ำใจก็ระดมกำลังกันออกค้นหาแยกย้ายกันไปตามซอกมุมต่างๆเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงกระท่อมเป็นป่าละเมาะการค้นหาดำเนินไปจนกระทั่งเย็นก็ไม่พบแม้แต่เงาของเด็กสาวพอนายสอนกลับกระท่อมในอาการมึนเมาก็ไม่สามารถจะให้ข้อมูลอะไรได้ก็ชี้แจงว่าในขณะที่ตัวเองออกจากกระท่อมเนี่ยเอื้องมันยังอยู่แต่เมื่อตัวออกไปแล้วมันจะออกไปไหนตัวก็ไม่รู้นางอัมไพก็นำความไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านในที่สุดเพื่อให้รายงานต่อไปยังเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกรรมต่างภพท่านอาจารย์ยอดท่านก็เล่าได้สนุกสนานเพลิดเพลินช่วงนี้จะพิเศษท่านผู้ฟังนะครับทุกๆชั่วโมงจะมีเรื่องเล่าจากท่านอาจารย์ยอดนี่3ตอนนะครับมี3ตอนนะฟังกันเพลินนะฟังให้สนุกสนานเลยได้มาฟังต่อจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่กว่าจะนำมาเขานำมารวมกันใส่ไว้ในขวดให้กับพวกเราได้ดื่มได้กินนี่ก็หายากพอสมควรคือพูดง่ายๆว่าถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยแน่นะครับไม่ต้องเหนื่อยท่านผู้ฟังหามาให้แล้ว20กว่าตัวทั้งน้ำผลไม้และสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มังคุด1กิโลนี่เราก็จะทำได้4ขวดแค่นั้นนะครับ1กิโลนี่กิโลหนึ่งก็พอสมควรอร่อยแน่นอนท่านผู้ฟังแล้วก็ได้สุขภาพท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพช่วงนี้โควิดระบาดระบาดเยอะด้วยนะแล้วก็พวกเรานี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางสวคือคนอายุมากนี่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มเปราะบางท่านผู้ฟังนะครับไม่เหมือนกับเด็กเขาเป็นเนี่ยเขาหายไวเขาแข็งแรงนะครับอัตราการตายอาจจะไม่เยอะนะครับแค่1% กว่าๆแต่ส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุทีนี้พวกเรานี่ก็ฟังวิทยุส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุวัยสวเนี่ยฉะนั้นก็ต้องระวังตัวเองอย่าไปไหนมาไหนก็ระวังตัวเองล้างมือ

0: นำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวกรรมต่างพบกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: ครอบครัวของบุญสมกับวารีเป็นครอบครัวขนาดเล็กประกอบอาชีพทำไร่ในอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีมีลูกสาวคนเดียววัย7 ขวบครึ่งกำลังเรียนอยู่ระดับประถมศึกษาครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่มีความสุขเพราะว่าเด็กหญิงวิมลลูกสาวคนเดียวเป็นเด็กฉลาดเรียนเก่งสอบได้ที่1มาโดยตลอดเป็นที่ภาคภูมิของพ่อแม่แล้วก็ยายเป็นที่ยอมรับของบรรดาครูและเพื่อนๆวัยเดียวกันพรสวรรค์อย่างหนึ่งของเด็กหญิงที่เหนือกว่าเด็กๆวัยเดียวกันก็คือเด็กหญิงมีความจำเป็นเยี่ยมไม่มีวันลืมสิ่งใดง่ายๆเมื่อได้รับฟังเพียงครั้งเดียวก็จะจดจำไม่มีวันลืมบ่อยครั้งที่เด็กหญิงก็เตือนพ่อให้ไปส่งผลผลิตเพราะว่าพ่อเนี่ยลืมวันนัดแต่ได้บอกวันเวลาเด็กหญิงไว้ก่อนหลายวันลูกสาวก็เตือนเออเก่งจริงๆลูกพ่อเอ้ยนี่ทำไมเตือนพ่อลืมแล้วเพราะเท่าแก่เขานัดล่วงหน้านานเหลือเกินแต่ว่าหนูยังจำได้แม่นพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกมากรู้ไหมเออจำเก่งจริงๆวันหนึ่งเด็กหญิงกลับจากโรงเรียนกวีกระวาดเข้าไปหาพ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งคุณยายด้วยพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูสอบไล่ได้ที่1อีกแล้วล่ะวิมลก็พูดด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจสองสามีภรรยาก็หน้าตาอิ่มเอิบเจ้าแม่ก็บอกเออที่1อีกแล้วเหรอลูกที่1ทุกปีเลยเก่งมากลูกเอ๋ยอย่างนี้โตขึ้นพ่อแม่ก็หมดห่วงจริงไหมพ่อแกฮะบุญสมก็พยักหน้าเออลูกเรามีพรสวรรค์นะมีความจำดีตอนหนึ่งของการสนทนาวันนั้นสองสามีภรรยาได้ยินประโยคที่ไม่คาดคิดจากปากของลูกสาวพ่อจ๋าแม่จ๋าหนูจำได้แล้วล่ะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นอะไรสองผัวเมียก็ยะแล้วก็ยายก็ทำสีหน้าตื่นก็ถามว่าเป็นอะไรล่ะก็หนูเป็นลูกพ่อกับแม่ไงเมื่อก่อนไม่ได้เป็นหรอกค่ะแต่ก่อนนี้หนูเป็นลูกแม่อำไพอยู่อำเภอ2 จังหวัดแพร่ครอบครัวหนูยากจนมากพ่อตายแม่ก็ไปมีสามีใหม่ชื่อนายสอนพอหนูอายุได้16พ่อเลี้ยงมันก็ข่มขืนแล้วก็ฆ่าหนูสองสามีภรรยาลมแทบใส่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าและท่าทางไม่สามารถจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไปได้ลูกสาวคนนี้ระลึกชาติได้นี่อาจจะเป็นหนึ่งในหลายสิบหลายร้อยล้านในโลกที่เกิดขึ้นได้วิมลมีอายุเพียง7 ปีครึ่งก็รำลึกถึงชีวิตในภพก่อนได้มองเห็นอย่างทะลุปลุกโป่งพ่อกับแม่พาหนูไปอำเภอ2หนูจะพาไปที่กระท่อมที่หนูอยู่กับแม่จะพาไปดูจุดที่หนูไปนั่งหลบพ่อเลี้ยงใต้ดงต้นพริกมันเข้าไปข้างหลังมันไปกอดปล้ำหนูแต่หนูดิ้นหนูสู้แรงมันไม่ได้มันก็ถูกมันกดให้นอนหงายมันจะข่มขืนพอมันประกบปากหนูก็เลยกัดลิ้นมันจนขาดติดปากมันเจ็บมากก็ร้องลั่นหันไปคว้าขวานมาจามหัวหนูเต็มแรงหลายทีจนหนูตายมันก็ขุดหลุมฝังตรงนั้นน่ะรวมกับขวานเปื้อนเลือดพาหนูไปนะครับไปเอาไอ้คนชั่วเข้าคุกให้ได้ในเวลาต่อมาครอบครัวบุญสมก็พาลูกสาวเดินทางไปยังอำเภอ2จังหวัดแพร่แวะที่ตัวอำเภอแจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อได้รับทราบมีเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งร่วมเดินทางไปด้วยเด็กหญิงนำทางได้อย่างคล่องแคล่วทั้งที่ตั้งแต่เกิดไม่เคยมาที่นี่เด็กหญิงนำคณะไปยังกระท่อมหลังหนึ่งเมื่อถึงแล้วก็ร้องเรียกแม่จ๋าแม่อำไพหนูมาแล้วละหนูเอื้องลูกสาวแม่ไงประตูกระท่อมเปิดออกหญิงวัยกลางคนก้าวออกมาทำสีหน้างงๆเด็กผู้หญิงก็วิ่งไปกอดเอวแม่จ๋าหนูมาแล้วนั่นพ่อแม่หนูในชาตินี้จ้ะที่หนูมาหาแม่ก็เพื่อจะเอาไอ้คนชั่วไปเข้าคุกนางอำไพยืนนิ่งยังถูกสะกดเอื้องเหรอลูกแม่เป็นไปได้ยังไงกันนี่ชายวัย50ก้าวออกมาจากประตูทันทีที่เด็กผู้หญิงเห็นหน้าก็ยกมือชี้แล้วก็ตะโกนเสียงดังนี่แหละไอ้คนไอ้ยอดชั่วมันชื่อไอ้สอนมันคนนี้แหละที่ข่มขืนหนูในดงต้นพริกหลังบ้านให้มันอ้าปากดูสิว่าลิ้นมันแหว่งหรือเปล่าหนูกัดลิ้นมันจนขาดติดปากเลยตำรวจจับมันเลยค่ะอย่าให้หนีท่ามกลางความตกตะลึงพึงเพลิดนายสอนก็ทำท่าจะเพ่นหนีแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายปราดก็ล็อกตัวได้ทันการจากนั้นก็นำไปยังจุดที่เด็กหญิงชี้พอขุดลงไปลึกประมาณเกือบเม็ดก็พบโครงกระดูกพร้อมด้วยขวานอันเล็กมีคราบเลือดติดกลางอยู่แม้ว่าเวลาจะผ่านไปถึง7 ปีครึ่ง หลักฐานการกระทำผิดยังปรากฏชัดไม่ต้องสงสัยว่านางอัมไพจะดีใจสักแค่ไหนนางสาวเอื้องที่ถูกสังหารได้รับข้อสรุปว่าหายสาบสูญสันนิษฐานว่าอาจจะถูกสัตว์ร้ายสังหารแล้วก็กินเป็นอาหารแต่บัดนี้ความจริงได้ปรากฏออกมาอย่างกระจ่างชัดแล้วนายสอนถูกตั้งข้อหาฆ่าข่มขืนลิ้นของเขาแหว่งตามที่เด็กหญิงว่าไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานและคำให้การของเด็กหญิงได้เขาถูกดำเนินคดีแล้วก็จะต้องไปชดใช้กรรมชั่วในคุกอีกนานแสนนานดีไม่ดีก็อาจจะถูกประหารก็ได้กรณีเช่นนี้พอให้ข้อสรุปได้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมสนองคนที่ก่อกรรมนั้นขึ้นครับแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมต่างภพครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องกรรมต่างภพจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านกับเราได้สนุกสนานคือผมกับท่านอาจารย์ยอดนี่ก็ค่อนข้างสนิทกันนะครับผมก็ร่วมบุญกับท่านทุกเดือนท่านชอบทำบุญเป็นทายกไปเทศไปบรรยายไปพูดธรรมะตรงนู้นตรงนี้ก็ถือว่าท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับพวกเรามากมายนะครับเรื่องราวต่างๆที่ท่านออกมาผมก็ถามบอกอาจารย์ออกมาจากไหนบอกส่วนหนึ่งท่านก็บันทึกเอาไว้ท่านบอกเขียนเอาไว้บันทึกเอาไว้ส่วนหนึ่งก็มีคนส่งออกมาให้ท่านนะครับคนนั้นส่งมาคนนี้ส่งมาคืออยากให้ท่านเผยแพร่ท่านก็เล่าได้ดีเล่าแล้วก็ฟังมันก็เพลินไม่อยากให้จบท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ผมก็อนุโมทนากับท่านอาจารย์ยอดนะครับอนุโมทนากับท่านแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านทุกคนที่ฟังรายการนี้ที่ซื้อน้ำมังคุดไปกินที่ซื้อน้ำมังคุดไปดื่มหลายคนโทรมาคุยโทรมาหาผมหลายคนที่ผมไปเยี่ยมไปพูดไปคุยนะครับหลายท่านก็คงจะเห็นนะครับว่าไปทุกจังหวัดไปทุกที่ไปเจอเป็นร้อยๆคนนะครับหลายร้อยคน 4-500 คนทุกคนก็พอใจในคุณภาพมากๆแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ซื้อกินซื้อดื่มกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ากินดีแล้วขอร้องนะครับ ก็ขอร้องท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติบอกต่อเป็นบุญนะครับเป็นบุญนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีสุขภาพดีแล้วเรากินดีสิ่งไหนมันดีแล้วก็บอกต่อคนที่เรารักบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องบอกใครก็ได้ที่เราคิดถึงเขาบอกเขาว่านี่ลองกินน้ำมังคุดได้ดูผู้พันไพโรจน์คนหนึ่ง360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปที่ประกาศในรายการท่านผู้ฟังนะครับไปซื้อที่ร้านขายยาที่ประกาศในรายการหรือทุกวันนี้สะดวกนั่งอยู่บ้านนอนอยู่บ้านโทรให้เขามาส่งถึงบ้านกำเงินเอาไว้นะครับกำเงินเอาไว้เขามาส่งถึงบ้านเราก็จ่ายตังเขานะครับจ่ายตังเขายื่นหมูยื่นแมวก็ได้ของสะดวกกับท่านผู้ฟังทุกวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ซื้อน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราปนาดินไปดื่มไปกิน
2: ตรงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับท่านผู้ฟังไปฟังผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดเป็นพากินสันนะครับฟังแล้วก็พิจารณาดูนะครับท่านผู้ฟังครับพูดเป็นภาษาลาวนะผมเป็นคนอีสานนะพูดลาวนี่ถนัดมากครับท่านผู้ฟังครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมแม่ผู้นึงนะครับอยู่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะเข้ามาในห้องเพิ่นก็เห็นน้ำมังคุดหลายหลายจักขวดตั้งอยู่หันมันโมเมนต์พอด60ขวด5โล
4: อยู่ที่ไหนบ่ได้เปิด
3: ตั้งอยู่จะกินแล้วจะก็เลี้ยงไว้เต็มเลย
4: โอ้วันนี้ผมมาชั่ง
3: ครับโอ้ครับ
4: จะมันละ100ขวดเนี่ยได้จัก2ขวด
3: จะต้องถามให้ได้เนาะเป็นจังได๋ก็ยังกินหลายต้องถามให้ได้ครับแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: แม่ซื้อหยังครับ
4: ซื้ออุชนีธราค่ะเอาน้ำสกุลเก่าซะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าน้ำสกุลนั้นคำจันมันมี2คนอุศนีคำจัน
3: อุศนีธารา
4: ธารา
3: ธาราเท่านี้ก็เอิ้นอย่างเอิ้นเอิ้นซื้อเล่นก็เอิ้น
4: ติวค่ะ
3: แม่ติว
4: ค่ะแม่ติว
3: เท่านี้ก็เอิ้นแม่ติวเนาะ
4: ค่ะ
3: ครับบ้านอยู่หม่องใดคะนี
4: ่ข้างวัดท่าโคกเรือค่ะ
3: วัดท่าโคก
4: วัดท่าโคกเรือ
3: วัดท่าโคกเรือ
4: ค่ะ
3: วัดท่าโคกเรือนะครับในตัวอำเภอท่าบ่อ
4: ค่ะ
3: นะครับแต่แม่ติวอายุจักปีนะครับ
4: 67ค่ะอู้เหงื่อหลาย
3: 67ปี
4: เหงื่อหลาย
3: นะครับก็คือเขามาห้องแล้วก็มีแอร์ไม่ยังชุ่มชื่นนะครับมีหูพระมียังไรก็แสดงว่าเป็นคนฝักใฝ่ปฏิบัติเนาะแม่ติวเนาะ
4: ค่ะค่ะ
3: ครับผมก็คุยกับแม่ติวถามแม่ติวว่าแม่ติวเป็นจังไดที่จังไดมากินน้ำมากขุดหลายแต่มันเป็นยังแต่ก่อน
4: เธอเลขเนาะค่ะเนาะแข้งขาอ่อนแรงบ่มีแรง นอนแล้วก็ไปตรวจหมอเพิ่นก็ว่าเป็นพาร์กินสันตัวนี้แม่ว่าซั่น
3: ครับ
4: สมองแม่เสื่อมไฟพาร์กินสันนี่เพิ่นก็จัดยามาให้กิน
3: พาร์กินมันเป็นแห้งบ่พาร์กินสัน
4: พาร์กินสันก็ยังบ่ซั่นดอกค่ะ
3: อ๋อแต่หมอบอกว่าพาร์กิน
4: ค่ะเพิ่นก็เลยเอายาพาร์กินสันให้ฉันกิน
3: จ้ะ
4: บัดนี้พอฉันกินแล้วมันก็บ่ใครมันก็บ่ใครบัดนี้เขาประกาศในวิทยุนี่เซ็ตแม่เบิร์ดเอาชื่อเบิร์ดทุกอย่างมากิน
3: ผู้ใดขายยายัง
4: ค่ะเซ็ตเบิร์ดทุกอย่าง
3: ทุกอย่าง
4: ค่ะ
3: ชื่อว่ากินเบิร์ด
4: บัดนี้ต่อมาก็เลยลูกเอาวิทยุน้อยมาบัดนี
3: ้ครับ
4: แม่ลองฟังเบิ่งดูนี่ของภูพันเพิ่น
3: ครับ
4: ว่าน้ำมังคุดนี่นะของพนาลินเนี่ยแม่ลองกินเบิ่งดูนี
3: ่ครับ
4: โอ้ยแม่ละเบื่อกินแล้วลูกเอ้ยกินอันไหนก็นอนอยู่แต่กระหม่องจังที่แม่ละเมื่อยเลย
3: แต่ก่อนไปใส่มาใส่บ่ได้บ
4: ่ไปได้อยู่ค่ะ
3: ย่างได้บ่
4: ไปได้อยู่ค่ะย่างได้แต่ว่าบ่อยากลุกมันเมื่อยอ่อนแรงนะคะ
3: มันอ่อนแรงบ่อยากลุกบ่อยากไปใส่เลย
4: บ่อยากลุกบ่อยากย่อเลย
3: มันเมื่อยบ่ได้กระชับกระเฉงจังซี
4: ่บ่ค่ะบ่ได้กระชับกระเฉง
3: ย่างไปหน้าบ้าน
4: ย่างไปหน้าบ้านพอก็เมื่อยหลายค่ะ
3: อ๋อใกล้ๆเนี่ย
4: ค่ะเมื่อยวัดอยู่ทั้งข้างบ้านนี่ก็ไปบ่ได้ค่ะไปวัดก็ได
3: ้
4: เมื่อยหลายค่ะบ่มีแรงกับมีแต่บอกลูกว่าโอ้แม่คือสิได้อยู่น้ำลูกแค่นี้ล่ะคือจะบ่ได้อยู่อีกแล้วแหละ
3: ครับผม
4: เออแม่จะเฝ้าท่อถอยร้องกินน้ำมังคุดเพิ่นนี่เบิ้ง
3: ครับ
4: เพิ่นสัมภาษณ์นี่โจ้ฟังนี่ทีแรกลูกออกมาให้ฟังก็บ่อยากฟัง
3: ครับ
4: เป็นงุดงิดเป็นแบบว่าโรคซึมเศร้าน้ำนะคะ
3: ครับอ๋อครับผม
4: แบบว่าบ่อยากเห็นหน้าคน
3: เห็นหน้าบ่อยากคุยกับใคร
4: บ่อยากคุยกับใคร
3: บ่อยากรับรู้เรื่องเล่ายังเห็นใครก็คัดตาไปหมด
4: ค่ะเห็นใครก็แบบว่าบ่พอใจว่าสิเธอไปค่ะ
3: ครับ
4: วันนี้พอลูกนี่แล้วก็เลยลอยเปิดเบิ่งมาดิคุณยทะเพิ่นกับประกาศดิ
3: ครับ
4: เรื่องน้ำมังคุดนี่ก็เลยฟังเพิ่นมาตลอดก็เลยโจ้แม่สิลองกินน้ำมังคุดนี่เป็นครั้งสุดท้ายแต่ถ้าแม่บ่เซาแล้วแม่ก็จะเซาปวดตัวเองแล้วแหละ
3: ครับ
4: คือสิพอแค่นี้ล่ะ
3: พอแล้วพอแล้ว
4: ค
3: ่
4: ะตายก็เซาละ
3: ครับ
4: โสใจซะไปว่าซั่น
3: ครับผม
4: ทั้งเพิ่นถ้าสิให้อยู่อีกสัก 3-4 ปีก็ให้ถือบานถือยาเด้อค่ะว่าซั่น
3: ครับ
4: ตอนสิกินกันนบหาคุณพระคุณเจ้าคือ
3: ครับผม
4: ผู้พันบอกหั่นล่ะ
3: ครับผม
4: บัดนี้อันตั้งชื่อเพิ่นนี่มา3ขวดแรกพญทะ
3: พญทะ
4: ขาประจำ
3: สถานีวิทยุมิตรภาพ
4: ลำโขงนั่นแหละค่ะ
3: ลำโขง
4: ชื่อแต่เพิ่นนี่แหละ
3: 100.75 เมกะเฮิรตซ
4: ์ชื่อแต่เพิ่นนี่ล่ะค่ะมันชิ
3: บ
4: ลังแล้วว่ะพญทะ
3: บัตรเครดิต
4: ชื่อคนอื่นนำค่ะ
3: ครับบัตรเครดิต
4: กินแล้ว
3: ตอนแรกเป็นจังได๋เออ
4: ครั้งแรกนี่3ขวดแรกยังบ่เป็นจังได
3: ๋ครับ
4: ยังบ่คืออยากเข้าอยากน้ำโอ้ยโตเอ้ยแม่เป็นหยังก็เป็นจังซี่3ขวดแล้วเพิ่นว่าท่านกิน3ขวดแล้วเพิ่นว่าใครได้ลูกว่าท่านแม่เรายังบ่คืออยากเข้าอยากน้ำเอ้าลองมึงอีกไปว่าท่านก็เลยโทรสั่งมาอีก3ขวด
3: ครับ
4: มากินมาในขวดที่ฟรีเบิร์ดก็เลยแม่คืออยากพันกับปุ้นมาท่านพันกับปุ้นใส่ป่านะลูกเฮ็ดน้ำจิ้มให้แม่ไปว่าท่านแม่คืออยากพันกับปุ้นแกะซะว่าท่าน
3: ครับ
4: ลูกก็ดีใจว่าแม่คืออยากเข้าล่ะไปปื้อปานินมา1ให้แม
3: ่
4: ไปซื้อผักสลัดมา
3: ครับ
4: เฮ็ดน้ำจิ้มให้แม่กินมันก็กินได้หลายตึกกว่าที่4ค่ะจังค่อย
3: จังค่อย
4: จังค่อยอยากเข้า
3: ครับ
4: จังค่อยอยากเข้าอยากน้ําแดแต่ก่อนจะกินยาคลายเครียด
3: ครับ
4: มื้อละ2เม็ดจังค่อยนอนหลับ
3: ครับ
4: บัดนี้พอมากินของผู้พันแล้วดิฉันก็เลยตัดปัญหาว่ายาคลายเครียดนี่จะเจอกับผู้ขายอีกเลยย้อนถิ่มเบิดเลยเปียกแพง
3: บอกขวดที่4บอกกินยาคลายเครียดแล้ว
4: บอกกินยาคลายเครียด
3: ครับ
4: แล้วก็กินอันพักอีกชั้นก็เอาไปส่งคืนโรงพยาบาล
3: เอาไปส่งคืนเลย
4: ยาทิพย์2กล่อง
3: บอกกินแล้ว
4: ค่ะบอกกินเลยทอดไม่ทอดไม่เราบอกกิน
3: ครับ
4: ก็เลยโจ้เธอคนอื่นมีประโยชน์เอาไปส่งคืนโรงพยาบาลให้แม่
3: ครับผม
4: แม่สิโทรเบิดยังกับน้ำมังคุดนี่ละไปว่าซั่น
3: ครับผม
4: ก็เลยสั่งพญทากินมาตลอด
3: ครับ
4: แล้วก็ฉีดตาจากมันเฉะๆนะคะมันสิเป็นตาเปียกปิดตาพุ่นล่ะย้ำย้ำตื่นน่ะเดี๋ยวนี้หรอใคร
3: ตาใสขึ้น
4: ค่ะตาใสขึ้นเห็นหุ้งขึ้นเด
3: ครับ
4: พ่อบ่นั่นปันใดจังซี่นะคะ
3: บัดนี้ก็กินมาเรื่อย
4: ๆกินมาเรื่อยๆบางขวดแดนฉันเลี้ยงไว้บ่ยอมมาทิ่มบางามเอาแม่เลี้ยงมาเห็นหยังนี่ว่าซั่น
3: เอาไว้เบิ่ง
4: เอาไว้เบิ่งลูก เชื่ออันครบร้อยขวดพุ่นแหละเมียเขาจีอันเอาทิมมาสั่นตอนนี้ยังบ่ครบร้อยนับเบิ่งอันนะ60เอ็ดยุ่ยนี่อีกเยอะ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกคุณพนายเดี๋ยวครบร้อยขวดได้สิมาอีกลังนึง
4: แต่ว่าซื้อเลยคนอื่นกับ60ขวดแล้วได้ทานบุญญทาน
3: เออครับ
4: เพราะว่าไปย่างตะกี้ไปเดินบ่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ออกกำลัง
3: ออกกำลังกันเลย
4: ใส่รองเท้าไปออกกำลัง
3: ใส่รองเท้าไป
4: มูมูค่ะว่าเอ้าตะกี้เจ้าคือยังบ่ใครดีปานใด
3: เ
4: ออข่อยใช้น้ำหน้ามังคุดอันผู้พันตัวว่าซั่น
3: ครับ
4: โอ้ยสั่งมาเพื่อข่อยแด้ว่าซั่นก็เลยหมู่3คนเลยกินน้ำกันก็สิได้สั่งเพิ่นดู
3: ไปออกกำลังกายใส่เปิดแลนไปแอโรบิก
4: บ่เทศบาลซั่นแลนยังบ่ได้
3: เลยเป็นแอโรบิกไปไปยืดเส้นยืดสาย
4: ค่ะย่างซื่อๆมื้อละ2กิโล
3: อ๋อมื้อละ2กิโล
4: ค่ะ2กิโล
3: แม่ติ๋วบ่เคยออกกำลังกายจังซี่มาดน
4: ค่ะบ่บ่เคยค่ะ
3: บ่เคยมาจะเปีย
4: กวันนี้ลูกว่าแม่กินน้ำมังคุดแล้วแม่ก็ต้องออกกำลังกายแม่จะนอนอยู่แบบนี้บ่ได้เดี๋ยวแม่ก็เป็นร้อยเป็นง่อยเป็นเปี้ยมานอนลูกชายห้า
3: ครับ
4: วันนี้ฉันก็เลยว่าอ่ะเสื้อลูกไปแม่สิร้องไปออกกำลัง
3: ครับ
4: ก็เลยไปออกกำลังได้ประมาณ6เดือนน่ะกินน้ำมังคุดได้ปีนึงแล้วค่ะ
3: อ๋อครับ
4: วันที่10นี่ก็ปีนึง
3: เออสุดยอดเลย
4: นับเพราะว่าจดไว
3: ้ครับ
4: จดไว้ว่าเริ่มทานน้ำมังคุดผู้พันไพโรจน์ธนาลินนี
3: ่วันที่10พฤษภาคม
4: 61
3: อ๋อครับผม
4: จดไว
3: ้สุดยอดเลย
4: ได้ปีนึงแล้วสิเป็นจังได๋จังซี่นะ
3: ครับ
4: ก็เลยคิดบอกกับลูกว่าแม่จะกินของคนไปเรื่อยๆยาอื่นแม่จะงดเบิดละเพราะว่าแม่เบิดมาหลายหมื่นละ
3: ตอนนี้งดยาอื่นเบิดละ
4: เบิดละค่ะ
3: อ๋อ
4: เอาแต่ของผู้พัน
3: ถามแม่ติ๋วก้อนกินกันหลังกินปีนึงกินมันนี่มันมีความแตกต่างอย่างแน่ที่แม่ติ๋ว
4: แตกต่างมามีแห้งขึ้นแต่ก้อนฉันบ่ถูบ้านถูเรือนบ่ซักผ้าซักย่างรีดผ้าจังก็บ่เฮ็ดให้ลูกเบิดลูกชายมีผู้เดียว
3: อันนี้อารมณ์ดี
4: เขาไปเฮ็ดให้บัดนี้ลูกร้องเพลงใส่ก็บ่ได้ให้ลูก
3: แต่ก่อนนะ
4: บ
3: ่งิด
4: บัดทั้งที่ตัวเองก็มักฟังเพลง
3: ครับ
4: บัดนี้พอใครขึ้นมาได้อ้าวจดเพลงให้ลูกร้อยเพลง
3: ไปหามาแน่
4: เพลงที่แม่มักเด้อนี่เด้อให้อัดมาให้แม่แม่อยู่ผู้เดียวแม่ก็สิเปิดฟังแม่จิรักษาเอาเองดอกโรคซึมเศร้านี่ก็บ่ไปหาหมอ
3: ครับ
4: ก็เลยบ่ไปหาหมอนี
3: ่อืม
4: เพิ่น10เดือนแล้วบ่ครับบ่ไปเอายาหยังเลย
3: ครับ
4: แต่ว่าก็มีตะมัวเอายาอันที่ว่านี่นะคะความดันมาให้กินกินแต่ยาความดันเม็ดเดียวแต่พอ
3: ครับผม
4: บ่กินอันอื่น
3: ครับ
4: เพราะว่าพักละกินยามาลายละ
3: กินมาลายแล้ว
4: ไตกระโซดไต
3: ครับ
4: เลยบอกกับลูกที่แม่ฟังทักละของเพิ่นดีดีบ่สู้ยางบ่ว่าสิมีสมุนไพรเพราะว่าเคยกินของเจ้านางบดบ่ได้มีสมุนไพรเนาะกันเนาะ
3: ครับ
4: กินแค่3ขวดแล้วฉันก็ได้พัก
3: ตรงนั้น
4: แล้วก็เลยพอมากินตัวนี้มาถือมีแห้งถึงได้ซักผ้ารีดผ้าเองได้ไปวัดไปว่าได้เดี๋ยวน
3: ี้
4: ปีนี้ไปทอดกระถิ่นได้ไปหลายวัดปีนึงบ่ไป
3: แต่แสดงว่าแข็งแรงขึ้นหลายไปหันมาอยากไปใช้ได้ไป
4: ลูกก็ว่าโอ้แม่ใครขึ้นเนี่ยนี่แม่ว่าซั่น
3: ลูกก็มีกำลังใจ
4: ลูกก็เลยว่าแม่ใครแดล่ะซาโจเบิ่งนี
3: ่
4: แม่ใครแดล่ะใครอยู่บ่ลูกเอ้าก็ใครจะที่แม่มีแต่นอนแล้วก็โทรหาโจมีแต่ว่าแม่เมื่อยแม่เมื่อยกลับมาหาแม่แดลูกเฮ็ดงานอยู่กับมาแดมาแดลูกปล่อยงานโลดเขาให้เขาคนอื่นเฮ็ดบัดนี้อันมาเบิ่งแม่แดแม่เมื่อยหลาย
3: จ้ะ
4: มักบอกลูกสินะคะ
3: ครับ
4: บัดนี้มันมีแห้งขึ้นได้ไปย่างไปยังได้หมูกับกินน้ำหลายคนค่ะก็สิได้สั่งผู้ใหญ่ทานตลอด
3: ครับผมโอ้ดีใจนะครับแต่ว่าแข็งแรงขึ้นสุขภาพส่วนอื่นดีหมดบ่แต่ว่าผิวพรรณนี่มันใสมันสดมันใสขึ้นบ่
4: ตกกะมันอยากบางลงค่ะแต่ก่อนมันหนากว่านี
3: ้อ๋อครับผม
4: หน้าตกกะ
3: ตกกะกับบาง
4: อยู่บ้านตกกะหลาย
3: ครับ
4: กรรมพันธุ์
3: มาเป็นกรรมพันธุ์ผู้เป็นกับเป็นหลาย
4: แต่ยังบ่ตอบโจทย์อันเดียวคือนิ้วมือนี่เจ็บร้ายนี
3: ่
4: กำเขานี่เจ็บก็เลยไปตรวจไปตรวจอันว่าเป็นเก้าบอจะรู้มาต่อยบอบางทีนี่เนาะค่ะเนาะหมอก็ว่าบ่มีเอาบ่มีแล้วเป็นยังคือเจ็บแท้
3: เจ็บแห้งบ่
4: เจ็บแห้งเลยค่ะเจ็บแห้งตัวนิ้วมือก็นิ้วเท้านะก็เจ็บ
3: ครับผมเออแปลก
4: นอกนั้นก็ใครได้แบบรีดสะดวงทวารก็หด
3: ครับ
4: แล้วก็โรคซึมเศร้าก็คอยไข้ไป
3: กับผมก็ว่าปกติได้ตอนนี้ก็เบิ่งบ่คิด
4: ว่าก็กินได้แต่บางเทื่อลูกมากินแต่ตี5พุ่น
3: เออครับ
4: แล้วก็เตรียมจะไปเดินได้มาไหว้พระสวดมนต์บางเทื่อตื่นแต่ตี4ส่วนใหญ่สิตื่นตี4
3: ครับผมสาธุ
4: แล้วก็ไปพระสวดมนต์ใส่บาตรอีหยังแล้วก็ไปละไปเดินกับหมู
3: ่ครับ
4: สิมีหมู่ก็เห็น แข็งแห้งคืนเขากับ
3: คัดคาถา
4: สั่งเพื่อเดฟสั่งเพื่อเดเดอร์กะเละ
3: สั่งพญายทะ
4: สั่งพญายทะพาประจําการ
3: ครับผมเอาก็ขอบคุณนะครับก็ดีใจครับแม่ยายติ๋วได้หลายนะครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็เสียงของแม่ติ๋วนะครับวัดบ้านอยู่ขางวัดทาโคกเดือ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ทาโคกเดือนะครับแม่ติ๋วเพิ่นอายุ67บ่แม่น
4: ค่ะ
3: 67ปีนะครับมีปัญหาก็คือเป็นพาร์กินสันเป็นโรคซึมเศร้าบ่มีเฮียบ่มีแห้งก็คือนอนอยู่ก็หม่องอยู่ดนนะครับบ่ค่อยอยากไปใส่มาใส่คือไข่ๆว่าถอดอะไรแล้วถอดอะไรในชีวิตก็โสน้ำหนักมงคลทิพย์มงคลตองห้าตราพนาเรียนว่าเป็นตัวสุดท้ายก็ได้กินมาตั้งแต่วันที่10พฤษภาคม2561ฮอดมื้อนี้ก็เกือบปีนึงแล้ว
4: เกือบปีแล้ว
3: ครับ
4: ก็10นี่ก็ปีแล้วเด
3: ็ก7
4: มื้อนี่มาเต็มปี
3: อีก7มื้อกับปีนึงแม่ก็แข็งแรงดีตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นคนปกติไปแล่นออกกำลังกายได้แล้วไปย่างออกกำลังกายได้แล้วปกติย่างไปหนาบานกับเมย
4: ์ค่ะ
3: ครับ
4: ไม่แต่ก่อน
3: กับพี่น้องฟังแล้วกับพิจารณาเบิ่งนะครับเด้อผู้ใดมีปัญหาเรื่องสุขภาพอ่ะฟังแล้วกับพิจารณาเบิ่งนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือตัวตนจริงๆนี่อยู่เราตามจริงถ้าบ่ได้เว้าหยังมันเกินจริงเนาะแม่เนาะ
4: ค่ะบ่เกินจริงค
3: ่
4: ะ
3: ครับผมก็ขอบคุณแม่ติ๋วหลายๆนะครับที่ได้มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมื้อนี้เนาะแม่เนาะ
4: ค
3: ่ะผมขอบคุณครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับแม่ครับ
5: นามคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

0: 平安啦，
1: 嗯，
0: 拍款来，
2: 我见凡尘，
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินนะครับโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันคนเราเนี่ยถ้าใจมันมีความสุขกายมันก็มีความสุขท่านผู้ฟังแต่ว่าพูดนะมันง่ายพูดง่ายแต่ทำเนี่ยทำยากแต่พระป่านะครับครูบาอาจารย์ท่านก็สอนไว้แนะนำไว้วิธีทำให้ใจมีความสุขท่านบอกไม่ง่ายนะหัวใจพระพุทธศาสนานะผมถามท่านผู้ฟังนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยหัวใจพระพุทธศาสนานี่คืออะไรสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะนะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นไม่พึงยึดมั่นนี่คือหัวใจนะครับท่านผู้ฟังการไม่ยึดมั่นถือว่าเป็นหัวใจปล่อยวางวางมากก็เบามากผมอยู่กับพระอาจารย์นะเป็นเนรเราเล่าสู่ฟังเล่าอดีตให้ฟังนิดนึงสมัยตอนอายุ13ปี14 15 16อยู่กับพระอาจารย์ที่วัดเขาพุทธโคดมอำเภอศรีราชาเป็นเนรเล็กๆก็เรียนบาลีอยู่ที่นั่นเรียนหนังสือแต่พระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับชื่อพระอาจารย์มหาบุญเลิศเนี่ยท่านออกธุดงค์ออกธุดงค์ไปอยู่กับหลวงปู่ไช่แล้วก็เป็นคือหลวงปู่ไช่ที่วัดเขาสลากเนี่ยท่านเป็นที่ชลบุรีท่านเป็นเพื่อนกับหลวงปู่ชาผมก็ขอตามท่านขอตามท่านไปธุดงค์ด้วยท่านพาผมไปกราบหลวงปู่ชาที่วัดหนองปะพงตอนนั้นหลวงปู่ชาท่านยังมีธาตุขันอยู่นะครับยังไม่ได้สละธาตุขันก็มีวาสนาได้ไปกราบหลวงปู่ชาแล้วก็ขอท่านธุดงค์ไม่เรียนนะไปจานนะบอกโอ้เน้นยังเด็กยังเล็กไปเรียนหนังสือก่อนไล่ให้ผมไปเรียนบาลีเรียนก่อนนะเรียนจบแล้วจบประโยค9แล้วค่อยมาเดินธุดงค์ก็ยังไม่สายแต่ไปเรียนให้มันจบ ผมก็ได้มาเขาเรียกว่ามาเรียนบาลีมาเรียนที่วัชนะสงครามมาต่อประโยค4 5 6 7 8 9นะจบเป็นสามเณรนะครับสอบไม่ตกเลยพอจบมาแล้วทีนี้จิตน้อมไปในธุดงค์นี่ปรากฏว่ามันน้อยนะทำงานทำการสอนหนังสือโดนกิเลสครอบงำลาสิกขาหมดบุญนะหมดบุญบวชเขาก็ถามว่าทำไมถึงสึกว่าหมดบุญบวชนะครับอันนี้เล่าเกล็ดเล็กๆน้อยๆตอนบวชให้ฟังทีนี้พระอาจารย์รูปนั้นท่านก็ยังธุดงค์อยู่ผมก็ได้มีโอกาสไปปรนิบัติไปอุปถัมภ์ท่านทุกวันนี้ก็ยังได้ไปอยู่นะครับได้ไปช่วยสร้างกุฏิถวายท่านไปสร้างศาลาสร้างคือเงินทองที่ได้จากขายน้ำมังคุดนี่แหละตรงๆนะบริจาคตอนนี้ท่านก็สร้างศาลาท่านก็เป็นพระที่พระผู้ใหญ่มากๆในสายหลวงปู่ชานะครับห้ามใครถ่ายรูปไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับอย่างพระอาจารย์โรเบิร์ตซูเมโทจากประเทศอังกฤษพระอาจารย์ยานรัตโนวัดป่ารัตนาที่โคราชนะครับพระฝรั่งเนี่ยท่านก็ชอบสนทนาธรรมกับพระอาจารย์มากนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพของลูกศิษย์ลูกหามากผมก็ได้เมตตาคือได้บุญบารมีจากท่านนะครับวันก่อนก็ได้ไปกราบท่านท่านก็เล่าสิ่งดีๆให้ฟังได้หลายอย่างนะครับท่านบอกว่าเนี่ยต้นไม้ไปย้ายต้นโพไปย้ายต้นโพและทีนี้จับที่เจ้าทางเขาไม่พอใจพอกลางคืนมานะครับคือให้โยมเขาย้ายนั่นแหละกลางคืนมาก็มีมือใหญ่ๆมาเหมือนจะมาบีบท่านก็เลยบอกว่าอ๋อเพราะเดี๋ยวจะให้วิญญาณนั่นแหละให้สิ่งนั้นแหละไปอยู่บนหน้าบันศาลาที่กำลังสร้างนะแล้วท่านก็รอให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งท่านสร้างศาลาที่ชโนดที่นาแก่นครพนมนะครับก็มีกาแลก็คือสิ่งที่ใส่บนจั่วศาลาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าท่านจะไม่ใส่เพราะว่าแต่ไม้เขาสั่งมาแล้วท่านจะไม่ให้ใส่กลางคืนก็มีคณะของกลุ่มที่อยู่ในไม้ก็มากราบท่านว่าขอร่วมบุญด้วยขออยู่ด้วยท่านก็ต้องขออนุญาตหลวงปู่แบนวัดดอยธรรมเจดีย์ก็ได้ใส่นะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล่าแต่ว่าท่านนั้นเคร่งท่านผู้ฟังไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีมือถือนะครับย้อมจีวรใช้เองไม่จับเงินไม่จับปัจจัยเราสู่ฟังครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้ไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องคนระลึกชาติเชิญรับฟังครับ
1: เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องเด็กถูกแทงตายแล้วมาเกิดใหม่แผ่นดินอีสานกับความแห้งแล้งร้อนเข็นมันเหมือนกับเป็นเงาซึ่งกันและกันมาตั้งแต่บรรพกาลเช่นเดียวกับชาวอีสานส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนสนิทกับความยากจนชนิดแยกกันไม่ออกปีไหนแล้งหนักความกันดารแผ่ขยายไกลกว้างออกไปชาวอีสานหนุ่มสาวก็จะเดินทางออกไปจากถิ่นที่อยู่ตระเวนหางานทําไปทั่วทุกทิศทุกจังหวัดเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของตัวนายม่านนามสกุลพุภูเขียวเป็นหนุ่มลูกอีสานขนานแท้พ่อแม่ปู่ย่าตายายสืบทอดสายเลือดมาจากที่ราบสูงตั้งแต่บรรพบุรุษเขาเกิดที่หมู่บ้านคำประกอบตำบลคำประกอบอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีอาชีพของนายม่านคือทำนาแต่ว่าทำนาไม่ได้ผลเหลือข้าวแทบจะไม่พอกินเขาก็เลยตัดสินใจเดินทางออกจากหมู่บ้านตระเวนหางานทำเช่นเดียวกับเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนายม่านมารับจ้างเป็นลูกจ้างทำนาที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เขาเป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ประกอบกับเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์พยายามใช้จ่ายน้อยเท่าที่จำเป็นจริงๆถึงจะมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกระทั่งเปลี่ยนฐานะจากลูกจ้างทำนามาเช่านาทำเองต่อมาได้เกิดรักใคร่ชอบพอกับสาวสีนวลจนได้แต่งงานกันในเดือน6พอถึงเดือน7นางสีนวลก็ตั้งครรภ์มาจนครบถ้วนทศมาศก็คลอดบุตรคนแรกออกมาเป็นผู้ชายนายม่านก็ตั้งชื่อลูกชายคนโตว่าจำรัดจำรัดเติบโตจนอายุครบเกณฑ์ต้องเข้าเรียนหนังสือเขาก็เริ่มต้นการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดหัวถนนจนจบชั้นป.4ก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อแม่ทำนาจำรัดมีน้องผู้ชายผู้หญิงร่วมท้องอีก3คนคือสวัสดิ์อันนี้เจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตไปแล้วก็สะอาดเป็นผู้หญิงแล้วก็สมจิตน้องสุดท้องเป็นผู้ชายขณะเดียวกันฐานะของนายม่านก็มีหลักฐานเป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาสามารถเก็บออมเงินซื้อที่นาเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองถึง50ไร่เมื่อจำรัดอายุได้18ปีนายม่านก็พาลูกชายไปรับหมายเกณฑ์ทหารที่อำเภอเป็นที่เรียบร้อยและจำรัดบอกกับพ่อว่าเขาอยากจะบวชในพระศาสนาก่อนจะไปรับการคัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์รับใช้ชาติตามหน้าที่ของลูกผู้ชายชาวไทยทุกคนวันที่7เมษายนพ.ศ.2497มีงานบวชที่วัดหัวถนนเหนืองานบวชในชนบทภาคกลางจะมีงานมหรสพฉลองให้คนที่มาร่วมงานบุญตลอดจนชาวบ้านละแวกนั้นได้รับความสนุกรื่นเริงไปด้วยหนุ่มๆจะพากันไปเที่ยวเพราะว่าสาวๆในหมู่บ้านนี่ก็จะมาช่วยงานบวชงานบุญเช่นเดียวกันงานประเพณีนิยมเช่นนี้จึงเท่ากับเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเปิดเผยจำรัดก็ขออนุญาตไปงานบวชที่วัดหัวถนนเหนือนายม่านก็บอกให้ไปได้เพราะเห็นว่าลูกชายโตเป็นหนุ่มพอสมควรแล้วค่ำวันนั้นจำรัดก็แต่งตัวสะอาดเอี่ยมตามนิสัยขี้โอของเขาสวมเสื้อขาวกางเกงขาสั้นสีกะกีใส่สร้อยทองหนัก3บาทผูกนาฬิกาข้อมือสวมแหวนทองและนาคอย่างระวงลงจากเรือนไปด้วยกิริยาท่าทางรื่นเริงคืนนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาที่บ้านนายม่านแล้วแจ้งให้นายม่านทราบว่าจำรัดลูกชายถูกคนร้ายฆ่าตายเสียแล้วเพื่อชิงทรัพย์สถานที่เสียชีวิตตรงบริเวณแนวกอไผ่ข้างทางเดินใกล้กับศาลเจ้าคนร้ายใช้มีดปลายแหลมแทงที่กลางหลังใต้คอลงมา1แผลแล้วก็ที่ท้อง1แผลข่าวร้ายนี้ทำให้นางศรีนวลและน้องๆของจำรัดนี่เศร้าโศกเสียใจฟูมฟายแทบคุมสติไม่อยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอำเภอได้มาชันสูตรพลิกศพจำรัดตามระเบียบราชการแล้วก็มอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีตามประเพณีนายม่านผู้เป็นพ่อก็นำศพจำรัดไปที่วัดหัวถนนเหนือแล้วก็จัดการเผาในเย็นวันนั้นเลยจากนั้นก็ทำบุญ7วันแล้วก็100วันให้กับลูกชายครบถ้วนคดีฆ่าชิงทรัพย์นายจำรัดผู้ภูเขียวอายุ19ปีตำรวจและอำเภอสืบสวนสอบสวนได้ความว่ามีนายแบนกับนายมาซึ่งรู้จักจำรัดดีไปเที่ยวงานบวชเหมือนกันได้ชวนจำรัดไปเที่ยวงานบวชอีกงานนึงจำรัดก็ไปขณะเดินไปด้วยกันจำรัดขอตัวเข้าปัสสาวะที่ต้นตะโก นายแบนกับนายมาจึงฉวยโอกาสรุมแทงจำรัดด้วยมีดปลายแหลมจนกระทั่งเสียชีวิตจากนั้นทั้งสองก็ปลดทรัพย์สินมีค่าในตัวผู้ตายจนเกลี้ยงก่อนที่จะหลบหนีไปนายม่านพ่อของจำรัดเล่าให้ตำรวจฟังว่านายมาเป็นคนอยู่แถวหัวถนนเหนือนี่เองเคยมาเป็นลูกจ้างทำไร่ข้าวโพดอยู่ด้วยปีกว่าแต่นายมาประพฤติตัวไม่ดีนายม่านก็เลยไล่ออกคิดว่านายมาคงจะโกรธแค้นอาฆาตเขาถึงได้มาลวงลูกชายไปฆ่าต่อมาตำรวจจับนายมาได้เพียงคนเดียวส่วนนายแบนหนีหายสาบสูญไปนายมาถูกส่งฟ้องศาลนายมาให้การว่าคนแทงจำรัดก่อนคือนายแบนเมื่อจำรัดเสียชีวิตแล้วนายแบนได้บังคับให้เขาแทงซ้ำจะได้มีความผิดด้วยกันแต่พยานหลักฐานและพยานบุคคลไม่มีมาประกอบคดีแน่นหนาเท่าที่ควรศาลจึงพิพากษาให้ปล่อยตัวนายมาไปหลังจากถูกจับกุมคุมขังไป3เดือนที่นี้พูดถึงนายอมรพรมศิลป์เป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดแรงตำบลดอนคาอำเภอตะโกจังหวัดนครสวรรค์มีภรรยาชื่อสวัยอยู่หมู่1ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ครูอมรและนางสวัยมีบุตรด้วยกัน8คนเป็นผู้หญิง5คนเสียชีวิตไป2คนต่อมานางสวัยตั้งครรภ์บุตรคนที่9แล้วก็คลอดบุตรออกมาเป็นผู้ชายเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พ.ศ. 2505เวลา 3:22 นาทีตั้งชื่อให้ว่าบงกตเมื่อเด็กชายบงกตเจริญวัยจนอายุได้2ขวบกว่าก็เริ่มพูดได้ชัดถ้อยชัดคำก็เริ่มแสดงความประหลาดใจให้กับพ่อแม่นั่นคือเขาจะร้องไห้โยเยแล้วก็พร่ำบอกแต่ว่าจะไปหาพ่อแม่ที่บ้านหัวถนนครูอมรและนางสวัยก็อธิบายว่าตัวเขาสองคนนี่แหละคือพ่อแม่เด็กกลับเถียงว่าไม่ใช่พ่อแม่ของเขาเจ้าหนูบงกตจะพูดอย่างนี้พร้อมกับร้องไห้ไปด้วยเสมอทำให้นางสวัยผู้เป็นแม่โมโหหลายครั้งบางครั้งถึงกับลงไม้ลงมือตีเอวด้วยไม้ก็เคยมีเวลาล่วงเลยไปอีกหลายเดือนเด็กชายบงกตอายุครบ3ขวบพูดชัดขึ้นพูดคล่องขึ้นเมื่อไปเล่นกับคนข้างบ้านเด็กก็บอกย้ำกับคนข้างบ้านว่าเขาไม่ใช่ลูกครูอมรกับนางสวัยเขาเป็นลูกนายม่านกับนางศรีนวลนามสกุลพุภูเขียวเขาชื่อจำรัดบ้านอยู่หมู่2ตำบลหัวถนนเขาถูกแทงตายเขาคิดถึงพ่อแม่เหลือเกินขอให้ช่วยพาไปหาพ่อแม่จริงๆด้วยเถอะเด็กพูดชัดถ้อยชัดคำและร้องไห้รำพันอย่างจริงจังก็ทำให้คนข้างบ้านนำความมาเล่าให้ครูอมรกับนางสวัยฟังคราวนี้ครูอมรกับนางสวัยก็ชักเอะใจจึงสอบถามเด็กชายบงกตอีกหลายครั้งเด็กก็ยืนยันว่าเขาชื่อจำรัดไม่ใช่ชื่อบงกตเช่นที่พ่อแม่ตั้งให้เขาอยู่ที่ตำบลหัวถนนถูกแทงตายข้างๆศาลเจ้าคนแทงนะเขารู้จักชื่อนายแบนกับนายมาพอมันฆ่าเขาแล้วก็เอาสร้อยเอาแหวนเอานาฬิกาข้อมือไปหมดเด็กชายบงกตมีความผิดแปลกอย่างน่าประหลาดมาตั้งแต่ตัวน้อยนั่นก็คือเขาชอบกินปลาร้าทั้งที่พ่อแม่และพี่ๆไม่ชอบเนื่องจากเป็นชาวภาคกลางและชาวบ้านในตำบลดอนคาทั้งหมดเป็นคนภาคกลางทุกครอบครัวไม่มีครอบครัวอีสานอยู่อาศัยในพื้นที่เขตนี้แม้แต่คนเดียวพ่อแม่คือครูอมรกับนางสวัยก็พูดภาษาอีสานไม่ได้แต่เด็กชายบงกตกลับพูดภาษาอีสานได้อย่างชัดเจนคล่องแคล่วออกสำเนียงถูกต้องเช่นเดียวกับชาวอีสานพูดโดยที่เด็กไม่เคยพบปะพูดคุยกับชาวอีสานคนใดเลยตั้งแต่เกิดดังนั้นจึงไม่ใช่การจดจำแบบอย่างหรือว่าเรียนแบบสำเนียงภาษาพูดทุกกรณี
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวคุณระลึกชาติจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปีชาเรืองเดชนะครับท่านก็ได้เล่าสนุกสนานยังไม่จบท่านผู้ฟังนะครับค่อยมาฟังต่อนิดหนึ่งท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพนาดินฝากเอาไว้นะครับเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากนาเนื้อมังคุดนะครับเป็นเนื้อมังคุดแท้ๆท่านผู้ฟังกิโลหนึ่งได้4ขวดแล้วก็ผสมน้ำผลไม้แล้วก็สมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่มีความปลอดภัยสูงไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดคือสังเกตนะครับของกินเนี่ยถ้าใส่ขวดแก้วเนี่ยจะปลอดภัยโดยมากจะเป็นบรรจุด้วยระบบเขาเรียกว่า UHC Ultra High End Temperature นะครับอุณหภูมิสูงลมไม่เข้าถ้าลมเข้าแล้วมันบูดนะครับแต่ถ้าบรรจุอยู่ในพวกขวดพลาสติกนี่มีโอกาสที่จะต้องใส่วัตถุกันเสียใส่สารกันบูดสารกันบูดนี่ก็มันก็มีส่วนดีนะครับไม่ให้อาหารมันเสียแต่ว่าถ้าเรากินไปนานๆเข้าก็ไม่เป็นคุณกับร่างกายเท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟัง แล้วก็มาตรฐานต่างๆก็เรียก GMP มาตรฐาน NACCP หรือ HACCP พวกนี้ก็ต้องมีนะครับโรงงานเราก็มีด้วยมีอย.ด้วยฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดตราพนารินทร์ท่านที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพนะครับก็แนะนำให้ลองดื่มลองหาเอามาใช้มาดื่มดูเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กาย
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์

0: แล้วคนเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิรเมธี
1: ทุกวันนี้สังคมมักพูดถึงผู้หญิงว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็เลยมีคำถามว่าถ้าเช่นนั้นการเป็นผู้หญิงที่ดีนั้นต้องมีหลักมีเกณฑ์อะไรบ้างการเป็นผู้หญิงที่ดีอย่างน้อยต้องมี3หลักเกณฑ์นั่นก็คือ1ต้องมีความรู้ดีคำว่าความรู้ดีในที่นี้หมายถึงความรู้สำหรับดำรงชีวิตและความรู้สำหรับที่จะทำให้เป็นคนดีเช่นรู้ดีรู้ชั่ว2ความประพฤติดีก็คือมีความประพฤติไม่เสียหายไม่ประพฤติล่วงละเมิดจริยธรรมต่างๆและ3มีความรับผิดชอบดีก็หมายความว่าเมื่อมีภาระใดๆก็ตามที่จะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นภาระเรื่องงานภาระเรื่องครอบครัวก็สามารถบริหารจัดการภาระนั้นได้เป็นอย่างดีดังนั้นกล่าวอีกในหนึ่งว่าผู้หญิงที่ดีก็คือผู้หญิงที่มีจิตใจดีและมีพฤติกรรมที่ดีนั่นเอง

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องของนิทานเรื่องคนระลึกชาติเด็กชายมงกตกันต่อเชิญท่านฟังครับ
1: สิ่งที่เด็กชายมงกตมีความผิดแปลกจากทุกคนในครอบครัวอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบกินข้าวเหนียวแบบชาวอีสานส่วนชาวภาคกลางจะกินข้าวเหนียวเป็นของหวานมากกว่าที่จะกินเป็นอาหารหลักเช่นเอาข้าวเหนียวมาทำเป็นข้าวเหนียวน้ำกะทิข้าวเหนียวเปียกหรือว่าทำเป็นขนมแต่เด็กชายมงกตกลับชอบกินข้าวเหนียวเป็นอาหารหลักคือปั้นจิ้มกับข้าวกินแบบอีสานนับตั้งแต่เด็กชายบงกตบอกว่าเขาคือจำรัดมาเกิดใหม่แล้วก็ขอให้พ่อแม่ในชาตินี้คือครูอมรกับนางสวัยพาไปหาในพ่อแม่ในชาติก่อนเราก็เกือบทุกวันทำให้ครูอมรกับนางสวัยกลุ้มใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะว่าครึ่งนึงก็อยากจะเชื่อว่าลูกชายตัวน้อยระลึกชาติได้แต่อีกครึ่งนึงก็คิดว่าอาจจะมีวิญญาณพูดผีปีศาจมาเข้าทรงหรือมาเข้าสิงก็เป็นได้นอกจากพ่อแม่ของเด็กชายบงกตแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงต่างรู้เห็นความผิดประหลาดของเด็กแล้วก็ยังมีช่างตัดผมอีกคนหนึ่งซึ่งแปลกใจจากคำพูดแปลกๆของเด็กชายบงกตนั่นก็คือเมื่อนางสวัยพาเด็กชายบงกตไปตัดผมที่ร้านตัดผมของลุงบัวในตลาดท่าตะโกเขาจะต้องสั่งให้ลุงบัวโกนหนวดโกนคราวให้ด้วยลุงบัวถามว่าทำไมต้องโกนหนวดโกนคราวด้วยล่ะเด็กชายบงกตก็ตอบว่าเขาเป็นหนุ่มแล้วต้องโกนสิคราวๆเรื่องที่เด็กชายบงกตระลึกชาติได้ว่าชาติก่อนของตนคือนายจำรัดที่ถูกแทงตายกระจายออกไปแบบปากต่อปากกระทั่งในม่านผู้ภูเขียวกับนางศรีนวลภรรยารู้ข่าวนี้เข้าทั้งสองจึงเดินทางไปพิสูจน์ความจริงด้วยกันที่ตำบลดอนคาในม่านกับนางศรีนวลมาถึงบ้านหมู่หนึ่งตำบลดอนคาก็สอบถามชาวบ้านเรื่อยมาว่าบ้านครูอมรอยู่ตรงไหนกระทั่งมาถึงบ้านครูอมรแล้วก็ได้พบกับนางสวัยแม่ของเด็กชายบงกตก่อนจึงแนะนำตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็เหตุผลอะไรนางสวัยก็พาสองคนเข้าบ้านเมื่อนายม่านกับนางศรีนวลเดินตามนางสวัยเข้าไปในเขตรั้วบ้านเด็กชายบงกตซึ่งวิ่งเล่นอยู่ก็รีบวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ไล่สุนัขที่เห่าคนแปลกหน้าเสียงขลมให้ถอยห่างออกไปเด็กชายบงกตเอ่ยปากเรียกนายม่านกับนางศรีนวลว่าพ่อกับแม่ทันทีแล้วก็ต่อว่านายม่านกับนางศรีนวลว่าไม่มาหาเขาเลยเขาคิดถึงพ่อแม่ตลอดเวลาพูดด้วยภาษาอีสานทำให้นายม่านกับนางศรีนวลถึงกับตกตะลึงนางสวัยให้ทุกคนเข้าไปในบ้านนายม่านก็เริ่มต้นสอบถามเด็กชายบงกตเพื่อพิสูจน์ว่าเขาเป็นลูกชายของตัวคือนายจำรัดที่ตายไปแล้วจริงหรือเปล่านายม่านถามเรื่องสีของรถจักรยานเด็กก็ตอบถูกถามถึงมีดพกเด็กก็บอกว่าเอาเสียบข้างขวาไว้ขอให้เก็บไว้ด้วยซึ่งก็เป็นความจริงนายม่านถามต่อไปอีกหลายอย่างหลายข้อปรากฏว่าเด็กชายบงกตตอบได้ถูกต้องไม่ติดขัดแม้แต่ข้อเดียวเช่นถามว่าทำไมเขาถึงตีน้องบ่อยๆเขาก็บอกว่าน้องดื้อแล้วก็ขี้เกียจใช้ให้ทำงานก็ชอบเถียงก็ตีสั่งสอนให้ทำตัวดีๆนายม่านก็ถามอีกว่าวันที่ถูกแทงตายนะใส่เสื้อผ้าสีอะไรออกจากบ้านเด็กชายบงกตก็บอกว่าใส่เสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีกากีพ่อนั่นแหละเป็นคนบอกให้ใส่นายม่านฟังเด็กพูดประโยคที่ว่าพ่อนั่นแหละเป็นคนบอกให้ใส่เท่านั้นถึงก็ร้องไห้โฮออกมาส่วนนางศรีนวลผู้เป็นแม่ร้องไห้เสียงลั่นเพราะคำพูดประโยคนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครได้ยินเพราะว่านายม่านพูดกับจำรัดลูกชายเพียง2-2ดังนั้นเมื่อเด็กชายบงกตพูดอย่างนั้นทั้งสองก็แน่ใจว่าเด็กชายบงกตคือจำรัดลูกชายของตัวที่ถูกคนร้ายแทงตายโดยไม่ผิดพลาดแน่ๆเรื่องเด็กชายบงกตพรหมศิลป์ดำลึกชาติได้นี้ไม่เพียงแต่รู้กันในวงแคบๆข่าวนี้แพร่ออกไปถึงหนังสือพิมพ์รายวันผู้สื่อข่าวก็มาสัมภาษณ์เด็กชายบงกตแล้วก็เสนอรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กับเด็กชายบงกตไปเยี่ยมในม่านกับนางศรีนวลที่บ้านหัวถนนอำเภอท่าตะโกขณะที่ทั้งหมดกำลังสนทนากันอยู่นางสะอาดซึ่งเป็นน้องสาวของจำรัดได้มาเยี่ยมพ่อกับแม่พอดีสะอาดมีครอบครัวแล้วมีลูกคนหนึ่งก็เลยอุ้มลูกกระเตงมาด้วยเด็กชายบงกตเห็นน้องสาวก็ทักทายอย่างสนิทสนมและเมื่อเห็นลูกของนางสะอาดมอมแมมเพราะปล่อยให้เล่นคลุกฝุ่นมาเขาก็บอกนางสะอาดเป็นภาษาอีสานให้เอาลูกไปอาบน้ำเสียเนื้อตัวสกปรกเหลือเกินซึ่งเด็กอายุ3 ขวบไม่น่าจะพูดเหมือนผู้ใหญ่เช่นนี้ได้ผู้สื่อข่าวก็ต่างแปลกใจไปตามๆกันตลอดเวลาที่เด็กชายบงกตพูดกับนายม่านและนางศรีนวลเขาจะพูดด้วยภาษาอีสานผู้สื่อข่าวก็ซักถามเรื่องราวต่างๆ ให้เขาตอบเป็นภาษาอีสานซึ่งเขาก็ตอบด้วยภาษาอีสานไม่ผิดพลาด
2: การเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่เคาะข่าวค่ำครับพบกันวันนี้ครับพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ19:30 นโดยประมาณแบบนี้จนถึง20:00 นผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศและบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับที่เพจสถานีข่าวสนามเป้ารวมถึงช่องพอดแคสต์ที่ News เคาะข่าวค่ำกันได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้หลายท่านน่าจะเห็นบรรยากาศกันเรียบร้อยแล้วนะฮะในส่วนของนายกรัฐมนตรีครับเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตบลูกยางสาวไทยแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ไปเรียบร้อยนะฮะบรรยากาศตอนที่เข้าทำเนียบวันนี้นายกกดปุ่มโอนเงินแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงก็เรียกว่าเรียกเสียงฮือฮากันเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันครับในส่วนของคุณเอกนัทครับแจ้งสภาเอาจริงลุยจัดระเบียบเรื่องของ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพพบถังน้ำมันกว่า 1.5 แสนลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจโดยที่ไม่กระทบประชาชนนะครับขณะเดียวกันพอมีเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะฮะในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานเตรียมที่จะส่งตัวแทนเข้าแจ้งความเอาผิดกับบริษัท Data Center ย่านพระราม9และยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่ในช่วงนี้พักโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: กลับมาข้อข่าวกันต่อนะครับเบรกนี้เริ่มกันที่ความชื่นมื่นกันหน่อยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยชุดแชมป์เอเชียนายกโชว์อันเดอร์โชว์เซตลูกวอลเล่ก่อนมอบเงินรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาพร้อมขอบคุณทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยพร้อมกล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมย้ำรัฐบาลพร้อมหนุนต่อเนื่องพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลวันนี้ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับและคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาครับก็ได้นำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026และต้องบอกว่าเป็นชุดประสาทครับที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับคว้าตัวไปเรียบร้อยวันนี้พาชุดทัพนักกีฬาไทยครับเข้าพบนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อแสดงความยินดีแล้วก็ได้มีการทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลอัดฉีดกันแบบเรียลไทม์ให้กับนักกีฬาซึ่งรัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้มอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาครองได้สำเร็จครับก็มีบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมด้วยนะครับคนสำคัญอย่างโค้ชออสก็มานะครับจากอากาศเอกกิติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมถึงสตาฟโค้ชนะฮะยังมีศาสตราจารย์พิเศษเจริญวัฒนศิลป์รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ว่ากกท.นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะฮะก็เรียกว่ามากันพร้อมเพรียงครับนายกสมาคมได้บอกนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ครับไม่ง่ายครับใช้เวลาวางแผนต่อเนื่องมา40ปีนะฮะมีการกำหนดแผนงานในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมจนสามารถที่จะพัฒนานักกีฬาของเราขึ้นสู่เวทีระดับนานาชาติได้แบบนี้นะจากนี้ก็ยังคงต้องพัฒนากันต่อนะก็คงต้องปั้นนักกีฬากันแบบรุ่นต่อรุ่นนะครับด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวครับว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับตั้งแต่รับทราบข่าวเมื่อคืนอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยครับว่าทุกคนพร้อมเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็บอกครับว่าต้องการเห็นน้องๆเนี่ยนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยซึ่งตั๋วโอลิมปิกที่ได้ถือที่ได้เนี่ยนะฮะก็ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็ยังมีงานที่ต้องทำต่อครับคือต้องมีความพร้อมไม่ประมาทนะฮะทุกคนมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความเป็นนักสู้ก็จะมีแรงบวกมหาศาลที่ทำให้เรานั้นประสบชัยชนะได้ขณะเดียวกันรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะของนักกีฬาไม่ใช่เฉพาะกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้นนะครับเราเชื่อว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพให้มากกว่าตนและคณะรัฐมนตรีในนามของรัฐบาลเนี่ยยังต้องขอบคุณโค้ชออสเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนเราจะอยู่เคียงข้างและก็ส่งกำลังใจให้อย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ครับทางทีมวอลเลย์บอลก็ได้มอบลูกวอลเลย์ที่มีลายเซ็นนักกีฬาทุกคนให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ได้เซตนะฮะแล้วก็อันเดอร์บอลกับทางคุณน้องชมพู่นะฮะพรพันธ์เกิดปราดกับทันทีมก็ทำให้บรรยากาศก็ชื่นมื่นแล้วครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับได้มอบเงินรางวัลเป็นเงินเนี่ยนะครับรวม 14.76 ล้านบาท14ล้านที่ว่าเนี่ยมีทั้งในส่วนของการอัดฉีดนะครับนักกีฬา 8.40 ล้านนะครับ8ล้าน4แสนนะผู้ฝึกสอนอีก 800,004 สมาคมกีฬาอีก2ล้าน5นะครับยังมีรางวัลพิเศษอีก3ล้านนะครับก็ได้มีการกดปุ่มโอนเงินรางวัลกันแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงซึ่งน้องๆทุกคนก็เรียกว่าส่งเสียงเฮแสดงความดีใจนะฮะแล้วก็รีบเช็คบัญชีของตัวเองทันทีนะฮะอย่างไรก็ตามครับการมอบเงินรางวัลครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับทัพนักกีฬาไทยครับหลังจากมีการเปิดตัวชุดพิธีการของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเสียงตอบรับดีล้นหลามพร้อมกับเรียกร้องผ่านโซเชียลครับว่าอยากจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ครอบครองเป็นที่ระลึกนะครับเนื่องจากว่าโอ้ชุดที่ออกมาหลายคนบอกว่า very good ฮะรอบนี้ชุดแข่งของไทยเนี่ยมีความสวยงามเข้มแข็งเหมาะสมและมีความเป็นเอกลักษณ์มากนะฮะล่าสุดฮะเพื่อเป็นการตอบรับกระแสเรียกร้องจากแฟนกีฬาชาวไทยทางแบรนด์สิริวรรณวรีครับได้เปิดตัวคอลเลกชันเฉพาะกิจนะชื่อว่าเชียร์ทีมไทยนะฮะก็เปิดโอกาสให้คนไทยครับได้ร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยผ่านหมวกและเสื้อกีฬาที่ถ่ายทอดคาแรคเตอร์เดียวกับชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นี้เนี่ยมีทั้งหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าดอนกอยผูกหางนะครับหมวกแก๊ปผ้าดอนกอยเนี่ยราคา 2,900 บาทแล้วก็มีจำนวนจำกัดนะฮะมีการจำกัดการซื้อด้วยครับ1ใบต่อ1ท่านเท่านั้น ยังมีนะครับหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยที่เป็นผ้าไนลอนผ้าไนลอนเนี่ยราคาจะย่อมเยาลงมาหน่อยนะครับใบละ 1,900 บาทนะฮะแล้วก็มีหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยผ้าไนลอนอีกแบบที่ไม่ได้ผูกหางนะครับราคา 1,200 บาทแล้วก็มีเสื้อกีฬาเชียร์ทีมไทยราคา 1,500 บาทโดยคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยครับจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันในวันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะครับตั้งแต่12นาฬิกาถือว่าเที่ยงเป็นต้นไปนะครับณร้านสิริวรรณวรีชั้น1สยามพารากอนโซนเซาท์นะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งครับจากการจำหน่ายเนี่ยก็จะนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยเฉพาะนะครับคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็จะร่วมส่งเสริมศักยภาพและก็พัฒนากีฬาพาราลิมปิกไทยพร้อมกันนี้ครับในส่วนของแบรนด์สิริวรรณวรีครับก็ได้ชวนคนไทยมาร่วมสร้างความภาคภูมิใจและก็ส่งเสียงเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยาถึง4ตุลานะครับรวมถึงเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ในช่วง18ถึง24ตุลานี้ด้วยนะครับก็สนใจส่งกำลังใจแรงเชียร์ผ่านแฮชแท็กกันได้นะครับแฮชแท็กเชียร์ทีมไทยและแฮชแท็กสิริวรรณวรีนะครับเพราะว่าทุกเสียงเชียร์ก็ต้องบอกว่าเป็นพลังใจนะครับที่ส่งต่อถึงทัพนักกีฬาไทยและทุกคนก้าวเข้าสู่ชัยชนะและคือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับนะขยับมาดูเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยครับมท.4แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุ 5,925 รายกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าเอาผิดวินัยอาญาถึงที่สุดนะครับแล้วก็เร่งรัดกระบวนการบรรจุผู้สอบได้ตามบัญชีเพื่อความเป็นธรรมนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรครับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานสอบท้องถิ่นปีพุทธศักราช2568นะครับโดยคุณวรสิทธิ์ครับก็บอกว่าการจัดสอบดังกล่าวเนี่ยอธิบายนะฮะว่าเป็นการดำเนินการจัดสอบนะครับหาคนที่มาทำการสอบเนี่ยผ่านระบบ e-bidding โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวก็เป็นผู้ชนะการประมูลตามระบบเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้มีการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตนะฮะแต่ก็เป็นไปตามข้อร้องเรียนจากประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากพบข้อพิรุธในการทุจริตสำหรับแนวทางการดำเนินการหลังจากนี้ครับจะมีการดำเนินการทางกฎหมายผ่านการทำหน้าที่ของ5หน่วยงานหลักที่มีอำนาจในการดำเนินการทางอาญากับผู้รับจ้างและเพื่อป้องกันปัญหาซ้ำซ้อนได้มีการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการบรรจุราชการเพื่อประกอบการพิจารณานอกจากนี้ครับจะมีการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์กับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแล้วได้รับการบรรจุไปแล้วด้วยนะครับซึ่งอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานนะฮะด้านกฎหมายอย่างกฤษฎีกาว่ามันจะมีแนวปฏิบัติข้อกฎหมายอะไรที่สามารถจะเรียกทั้งเงินเดือนสิทธิประโยชน์นะครับรวมถึงจะคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบได้โดยสุจริตนะฮะก็จะมีการสอบเรื่องนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตและกลุ่มที่รอเรียกใช้บัญชีเข้ามาบรรจุ โดยทั้ง2กลุ่มครับผู้ที่ถูกแก้ไขคะแนนมาแซงลำดับเนี่ยนะฮะทางกรมได้ประสานประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจเพื่อขอความเป็นธรรมโดยเสนอให้ผู้สอบได้โดยสุจริตนั้นมีสิทธิ์ที่จะเลือกพื้นที่บรรจุแล้วก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาในเรื่องของการแก้ไขหลักเกณฑ์เพื่อการโอนย้ายถ่ายโอนได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามครับคาดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อทราบตำแหน่งว่างทั้งหมดแล้วก็จะเรียกคนที่รอใช้บัญชีเข้ามาเติมให้เต็มเพราะฉะนั้นการบริหารบัญชีการบรรจุเนี่ยนะครับจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนส่วนการดำเนินการกับมสว.เนี่ยทางมท.4ก็บอกว่ามีการจ่ายไปก่อนล่วงหน้า3งวดจากทั้งหมด4งวดเหลืองวดสุดท้ายประมาณ30ล้านซึ่งกรมบัญชีกลางขอให้ชะลอการจ่ายไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อนพิจารณาจ่ายเงินอีกครั้งนะครับขณะเดียวกันครับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสท.ก็เสนอที่จะหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงานอัยการสูงสุดเกี่ยวกับเงินที่จ่ายไปแล้ว3งวดแรกว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรต่อกระบวนการที่เกิดขึ้นสำหรับกรณีบุคคลที่ถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากราชการแล้วไปใช้วิธีการจ้างเหมาหรือวิธีอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้กลับไปทำงานใหม่นายวริศิษฐ์กล่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับและต้องเฝ้าระวังบุคคลที่อยู่ในข่ายการตรวจสอบแต่หากยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังดำเนินการจ้างนะครับทางกรมก็จะเข้าไปตรวจสอบเองนะครับนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ากลับมาดูความคืบหน้าเรื่องของ Data Center กันหน่อยพักกันครู่เดียวนะครับ
6: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน7 Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
12: เสียวฟัน

0: บางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข่าวกันนะครับเบรกนี้มาว่ากันด้วยเรื่องของ Data Center กันหน่อยครับเมื่อวานทางกทม.ได้แถลงแจ้งเรื่องของการพบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยจากนั้นทางกรมธุรกิจพลังงานได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่ามีกลิ่นเหมือนน้ำมันเหม็นคลุ้งจากพื้นที่ที่ถูกระบุว่าใช้เป็น Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับก็ลงไปตรวจสอบพบถังน้ำมันรองรับนะครับปริมาณน้ำมันได้ 200,000 ลิตรเขามีการสั่งให้เคลื่อนย้ายถ่ายออกไปแล้วนะครับวันนี้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยด้านรัฐมนตรีพลังงานแจ้งในสภายืนยันเอาจริงลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพสั่งดำเนินคดีทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานนะครับเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันให้ดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี42นะครับหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9พบว่าภายในอาคารเนี่ยมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้นะครับในการสำรองเอาไปปั่นเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยบอกว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะมีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นน้ำมันแล้วก็กังวลถึงผลกระทบจากการที่เก็บน้ำมันปริมาณมากๆอยู่ในพื้นที่โดยตัวแทนกรมธุรกิจพลังงานครับได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าไปตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันครับได้สอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนของบริษัทที่เป็นเจ้าของตัวคลังน้ำมันตัว Data Center ตรงนี้เนี่ยจะมีความผิดตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65นะครับก็คือฐานประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนวันนี้ที่รัฐสภาเองนะครับรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีถึงปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันครับว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนโดยนายกนัทก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตก็ดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพหากพบการดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยกฎหมายครับได้กำหนดโทษจำคุกสูงสุดถึง2ปีทั้งนี้ครับรัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เป็นเพียงมิติเรื่องของการลงทุนหรือเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งมิติด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานการใช้ทรัพยากรต่างๆในประเทศไทยตัวปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นสะสมมา 3-4 ปีแล้วและบางถังน้ำมันก็มีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี63จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยครับว่าได้หารือกับคุณชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่ากทม.นะครับเพื่อให้ระงับในส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบเนี่ยก็น่าจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับที่ว่าหลักเดือนเลยนะครับเพื่อให้รอบด้านและรัดกุมทีนี้ครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ5สิงหาที่ผ่านมาครับให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านกรมควบคุมมลพิษครับได้เปิดเผยผลการตรวจสอบ Data Center พระราม9หลังชาวบ้านร้องกลิ่นน้ำมันคลุ้งพบมีไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยโดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ครับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายใน Data Center พระราม9เพื่อเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเจ้าหน้าที่ชุดแรกครับได้เข้าไปตรวจสอบภายในจุดที่มีการติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดจะไปพูดคุยไปถามความเห็นชาวบ้านแล้วก็ไปตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่โดยรอบชุมชน สำหรับบริเวณโดยรอบนะฮะที่อยู่รอบนอกเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้เปิดฝาท่อระบายด้านหน้า Data Center ทันทีที่เปิดฝาออกมาเนี่ยเขาบอกโอ้โหกลิ่นน้ำมันเนี่ยลอยตีหน้าขึ้นมาเลยนะฮะลอยขึ้นมาทันทีเจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วก็ใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยของสารเคมีไปตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นก่อนจะส่งไปตรวจแบบละเอียดที่ห้องแลบอีกครั้งด้านนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปเก็บตัวอย่างเนี่ยให้ข้อมูลกับนักข่าวครับบอกว่าการลงตรวจครั้งนี้ก็เนื่องมาจากมีประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในพื้นที่เนี่ยร้องเรียนเข้ามาว่าเขาเนี่ยนะครับได้กลิ่นน้ำมันวันนี้ทางเจ้าที่ของกรมควบคุมโรคขออภัยกรมควบคุมมลพิษนะครับก็ได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบการทำงานของบริษัทรวมถึงเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณจุดที่เป็นบ่อที่คาดว่าน่าจะเป็นบ่อพักไว้นะครับเตรียมที่จะส่งออกไปยังภายนอกซึ่งการเก็บตัวอย่างณจุดนี้เนี่ยจะต้องไปตรวจสอบผ่านห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษนะฮะก็คือตรวจแลบของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ผลกันอีกครั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยจากการที่เข้าไปตรวจสอบยอมรับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลิ่นน้ำมันบริเวณจุดที่เป็นบ่อพักน้ำจริงส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำภายนอกก็จะใช้วิธีที่เรียกว่าเป็นเทคนิค head space นะฮะก็คือเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษที่อาจทำให้เกิดกลิ่นซึ่งเบื้องต้นพบว่าได้รับกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันตามที่ประชาชนร้องเรียนเข้ามาจริงๆส่วนปริมาณที่ตรวจเนี่ยนะครับนะฮะจะอยู่ที่3 ppm ซึ่งเรียกว่ารับรู้ได้ถึงกลิ่นแต่ว่าในส่วนของมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องไปตรวจสอบในรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนที่ประชาชนนั้นกังวลเรื่องของการเกิดก๊าซที่อาจจะจุดไฟติดได้นี่นะครับจากการวัดค่าออกซิเจนในน้ำยังอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟได้แต่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเรื่องกลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการเข้าไปตรวจสอบภายในทางเจ้าที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับซึ่งหลังจากนี้อาจจะต้องวางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในการตรวจสอบด้วยสำหรับผลการวิเคราะห์ค่าน้ำจากห้องปฏิบัติการนะครับจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็จะทราบในรายละเอียดที่ชัดเจนกันอีกครั้งนะครับก็คงต้องตามกันต่อครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ด Data Center นะฮะวันที่4กันยาก็คือวันพรุ่งนี้ครับนายเอกนิติประธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีน้ำตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย จะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะไปปิดช่องว่างในการกำกับดูแลวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยจับตาดูกันอยู่นะครับเรื่องของ Data Center ในประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะฮะสำหรับคนใช้ AI เนี่ยก็เป็นข่าวเป็นคราวกันมาระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเปิดให้ใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือไทย AI Passport มีดราม่าครับว่าเปิดใช้งานไป3วันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการแจ้งยอดผู้เข้าใช้งานหรือที่เรียกว่าเป็น active user นะครับแถมยังหลายคนก็บอกแหมพร้อมมาเนี่ยเขียน output ออกมาเพี้ยนไปหมดฮะข้อมูลเข้าเป็นภาษาไทยเจนภาพออกมาเป็นข้อความผิดเพี้ยนอยู่หลายจุดเลยทีเดียวเรื่องนี้รัฐมนตรี DE ครับบอกไม่ได้ปกปิดตัวเลขคนใช้งานชี้ดราม่าไทย AI Passport ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทแนะเชื่อมข้อมูล AI ที่เคยใช้ยืนยันทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีตัวเลขคนใช้ผีอย่างแน่นอนนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีครับได้กล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งานไทย AI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมา3วันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้ยอดเนี่ยเป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงยอดตัวเลข Active Userที่ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขออกมานั้นนะครับก็อาจจะเป็นการปกปิดหรือทำยอดผีตกแต่งตัวเลขหรือไม่เพราะค่าใช้จ่ายต้องถูกใช้ไปคำนวณตามการใช้งานที่เกิดขึ้นจริงเรื่องนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคุณชัยชนกครับก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มียอดผีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ ต้องมีการแสดงผลให้คนติดตามได้ซึ่งปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1.3 ล้านกว่าคนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องถลายกำแพงความเหลื่อมล้ำนอกจากรัฐบาลทำให้เข้าถึง AI Pro ได้ฟรีแล้วก็พบว่ายังมีความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตซึ่งพบว่ายอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักนะฮะยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ด้อยโอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตก็เป็นปัญหาหลักอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาคุณครูนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหาทางแก้ปัญหานะครับที่ต้องการให้กลุ่มนี้สามารถเข้าถึงค่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ในราคาถูกส่วนปัญหาการใช้งานครับซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนไม่อัปเดตคุณชัยชนกก็อธิบายครับว่าถ้าพูดถึงความผิดเพี้ยนที่ป้อนภาษาไทยเข้าไปแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลายเป็นภาษาอื่นนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้แพลตฟอร์มนี้เป็นการนำโมเดล AI ที่ใช้นอกแพลตฟอร์ม AI Thai Air Passport มาใช้ยืนยันว่าตัวแพลตฟอร์มไม่ได้สร้างโมเดลขึ้นมาแต่เป็นการนำโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการบนแพลตฟอร์มโดยมีหลายโมเดลที่ฟรีส่วนกรณีที่ประชาชนได้ทดลองใช้และนำไปเปรียบเทียบกับโมเดล AI ที่ใช้งานกันแบบฟรีๆแล้วเขาบอกว่าของฟรีเนี่ยได้ผลดีกว่าคุณชัยชนกบอกว่าอันนี้ก็ต้องถามว่าฟรีอันไหนโปรอันไหนไม่ดีกว่าหรือดีกว่าแบบไหนแล้วก็บอกอีกว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีก็กำลังทำการเรียนรู้เพื่อปรับให้เข้ากับเราดังนั้นการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานจะได้รู้นะครับว่าโมเดลไหนที่เหมาะกับเรื่องไหนก็ถือว่าตรงกับเป้าหมายของโครงการนะครับนี่คือคำชี้แจงของทางรัฐมนตรีดีคุณชัยชนกนะครับปิดท้ายกันที่ศาลเยาวชนกำแพงเพชรครับสั่งควบคุมตัวนักเรียนชั้นม.3ยิงปืนในโรงเรียนวันก่อเหตุซ้ำก่อนก่อเหตุประการอื่นจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ระหว่างสอบสวนนะครับมีสรุปขั้นตอนผลการตรวจสอบการจับกุมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในคดีที่เยาวชนพกพาอาวุธปืนไปยิงในโรงเรียนจากกรณีเมื่อวานนี้นะครับที่เด็กชายอายุ14ปีเศษนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนใช้อาวุธปืนยิงหลายนัดล่าสุดช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรก็นับจากเวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่านะครับก็มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้ามีการจับกุมและก็ปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนตามกฎหมายต่างๆนะครับนะฮะก็จะมีการอธิบายถึงตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะกรณีที่ถ้าหากมอบตัวนะครับผู้ต้องหาแก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลก็มีความกังวลใจแล้วครับว่าอาจจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุพนาธิปมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569กับดิฉันกฤตยารอดรัตนาทูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569พนักท่านนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพนักท่านนายวราดีมิโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันดีนักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนปัจจุบันมีการขยายความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนทั้งด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขค ควบคู่กับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในหลักสูตรที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อความต้องการของประเทศอย่างครอบคลุมโดยมีระบบการคัดเลือกไปจนถึงการดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งวิชาการและวิชาชีพรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติความภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมและเทิดทูนสถาบันหลักของแผ่นดินเพื่อให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษาที่สมบูรณ์ทั้งด้านปัญญาและด้านจิตสาธารณะนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนสอดคล้องกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างยั่งยืน
1: ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคี เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณแห่งคุณูปการที่อย่างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยจวบจนปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาทรงก่อตั้งสถาบันการศึกษาหลายแห่งเพื่อสร้างการเรียนรู้ทางวิชาการแก่เยาวชนทั่วทุกภูมิภาคพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาการก่อสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดต่างๆอันเป็นพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนผู้ด้อยโอกาสอย่างเท่าเทียมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะซึ่งวัดเขาสุกิมนำเอากุฏิสงฆ์หลังเดิมที่จัดสร้างขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดามาบูรณปฏิสังขรณ์เป็นนิทรรศการถาวรเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในอภิลักขิตสมัย100ปีวันประสูติซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นภายในจัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จมาถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512รวมถึงจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและเคยจำพรรษาณกุฏิสงฆ์แห่งนี้จากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีแห่งการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณเถระหลวงปู่สมชายถิตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน2516หลวงปู่สมชายถิตวิริโยเกิดเมื่อวันที่7เมษายน2468มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีพรรษา60ซึ่งในอดีตได้เป็นพระเถระผู้มีปฏิปทาและวัดปฏิบัติในการเจริญรอยตามครูบาอาจารย์สายกรรมฐานจึงมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมคำสอนอันเป็นอริยสัจธรรมปัจจุบันสรีระสังขารของหลวงปู่สมชายถิตวิริโยประดิษฐานณตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติวัดเขาสุกิมเพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนได้สักการะน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ค่ำวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรในการนี้บรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีเมื่อเสด็จถึงปรามเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกส่งปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์หลังจากระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นเสด็จไปยังปรามเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราช

รร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญแก่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติจากนั้นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เมื่อถึงยังมณฑลพิธีผู้แทนพระองค์ส่งจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีมีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกมนุษย์ไปสู่ภพภูมิแห่งสุคติโดยเครื่องกระดาษที่รังสรรค์จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์3คนประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา11 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลา7 นาฬิกาถึง17 นาฬิกา 30 นาทีรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตกรุงเทพมหานครสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8 รูปโดยในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100 วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีและเวลา19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมนครารามสวดพระอภิธรรมพระศพรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานโครงการพระราชดำริในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่จังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ที่จังหวัดปราจีนบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการไปติดตามผลความสำเร็จการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีณแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรข้าราชการครูบำนาญที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์พระจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งในปี2562ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพและมีกรมส่งเสริมการเกษตรก้าวไปให้การส่งเสริมปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ต้นแบบเริ่มจากการปรับพื้นที่เพาะปลูกจำนวน5 ไร่ให้เป็นแปลงปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมปรับสภาพพื้นที่ด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไป จากนั้นองคมนตรีไปติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีณแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงซึ่งกรมการข้าวเข้าไปส่งเสริมในการทำแปลงนาต้นแบบที่มีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันกอขอ79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งผ่านการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดามาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลความสำเร็จและความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการพระราชดำริในยุคปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมโอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวซึ่งได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน2569โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสองครั้งแรกในปี2520และได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลเมื่อปี2531ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาเป็นต้นมาโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้มีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้กับผู้เรียนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเข้ามาฝึกอบรมทักษะอาชีพด้านการโรงแรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในทักษะและประสบการณ์ที่นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชน4ประการคือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีและต่อมาองคมนตรีไปเยี่ยมชมแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการศึกษาของโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาเป็นสถานศึกษาในโครงการและทำหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติภายใต้กรอบ3เสาหลัก5กลยุทธ์สู่การปฏิบัติจริงและมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียนจำนวน627คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน59คนและในขณะนี้โรงเรียนปงรัชดาภิเษกมีการขยายผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาไปสู่โรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนซึ่งได้มีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและการส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียน
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเน้นนะครับเวลาไปซื้อก็บอกเขาเนี่ยเอากล่องสีน้ำเงินนะต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าน้ำมังคุดในท้องตลาดมีอยู่หลายยี่ห้อที่บอกว่าต้องเน้นกล่องสีน้ำเงินเพราะว่าอยากจะให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทดลองดื่มน้ำมังคุดที่ผมเองมีความภูมิใจมากที่สุดนะครับถือว่าเป็นสูตรที่ผ่านการวิจัยแล้วก็พัฒนามาอย่างดีเอาว่าเป็นสูตรที่ลงตัวว่างั้นเถอะเพราะว่าผมเองก็มีประสบการณ์ในการขายในการจำหน่ายแล้วก็ผลิตน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วก็หลายแบบถามว่าไอ้ที่ผ่านมามันดีไหมดีครับไม่ใช่ไม่ดีดีเหมือนกันแต่มันก็ต้องมีดีกว่ากันต้องพูดอย่างนั้นนะครับก็อยากจะให้ลองฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับรายการนี้เราก็เน้นการดูแลการรักษาสุขภาพโดยใช้องค์รวมแบบธรรมชาตินะครับคือการที่เราจะมีสุขภาพดีนี่ไม่ได้หมายความว่ามีของกินดีอย่างเดียวใช่ครับส่วนมากโรคภัยแค่เจ็บนี่มันเข้าทางปากนะภาษาฝรั่งเขาบอกว่า you are what you eat โรคภัยแค่เจ็บมันเข้าทางปากกินมากก็โรคมากกินน้อยก็โรคน้อยนะครับกินพอดีพอเหมาะกินพอให้สังขารร่างกายมันอยู่หลักการกินง่ายๆนะครับท่านไม่ต้องไปคิดมาก1ก็ครับกินให้หลากหลายกินให้หลากหลายอย่าไปกินอย่างเดียวอย่าไปกินชนิดเดียวอย่าไปกินประเภทเดียวซ้ำซากจำเจอยู่2เดือน3เดือน4เดือนร่างกายจะมีปัญหาในเรื่องสิ่งที่ตกค้างเพราะว่าทุกอย่างที่เรากินเข้าไปนะมีทั้งคุณมีทั้งโทษทำไมถึงพูดอย่างนั้นแม้แต่ข้าวเองแม้แต่นมแม้แต่อะไรก็ได้แต่มีทั้งคุณทั้งโทษถ้าร่างกายมันใช้ไม่หมดนะครับส่วนหนึ่งมันก็ขับทิ้งส่วนหนึ่งมันก็เก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งมันก็ตกค้างนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากินอาหารที่หลากหลายปนกันไปเรื่อยๆนี่นะครับมันก็จะเปลี่ยนสารที่ได้รับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้กินอย่างนี้วันนี้กินอย่างนี้พรุ่งนี้กินอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเอานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะปลอดภัยอันประเภทที่2ก็คือพยายามเน้นพวกพืชพวกผักให้มากนะครับโดยเฉพาะผักสดพืชสดนะครับกินสดๆอย่าไปกินอาหารที่มันแปรรูปมากเกินไปนะครับอย่างแป้งต่างๆขนมปังโดยเฉพาะอาหารฝรั่งนะครับเขามีวิจัยออกมาโดยเนื้อสัตว์เนื้อวัวที่ทำเป็นฮอตดอกทำเป็นลูกชิ้นทำเป็นอาหารสำเร็จรูปออกมาที่ผ่านการแปรรูปออกมาเนี่ยมันมีข่าวออกมาไม่กี่วันเลยว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้เกิดมะเร็งได้เขาว่าอย่างนั้นจริงเท็จเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าฝรั่งว่ามาฟังหูไว้หูนะครับแต่เนื้อกินปริมาณน้อยดีกว่ากินปริมาณมากไม่กินได้ก็ยิ่งดีนะครับกินเนื้อสัตว์แล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออย่างแป้งเนี่ยแป้งข้าวขาวหรือว่าแป้งที่ผ่านการแปรรูปหน่อยมันละเอียดในร่างกายมันย่อยง่ายพอย่อยง่ายมันก็จะเก็บเอาไว้ในรูปแบบของไขมันทำให้อ้วนนะคนที่กินแป้งมากๆนี่จะอ้วนแล้วก็มีโอกาสเป็นเบาหวานมากฉะนั้นเราก็ต้องระวังพิถีพิถันเรื่องอาหารการกินนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่รักครับส่วนปัจจัยอย่างอื่นที่ทำให้เราเจ็บป่วยก็เรื่องอารมณ์นี่สำคัญที่สุดเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของเราให้ดีแผ่เมตตาเยอะๆนะอย่าโกรธอย่าโมโหอย่าเครียดอย่าโลภอะไรมากเกินไปวางใจให้เป็นกลางแล้วเราก็จะมีความสุขฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินหาซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านถ้าหากว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โ โทรมาถามนะครับ0921045555ขอบคุณมากครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้โดยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องกรรมตกปลาเชิญรับฟังครับ
1: ปาปานังอักกระนังสุขังแปลว่าการไม่ทำบาปนำความสุขมาให้ไม่ทำบาปหยาบคายก็ไร้ทุกข์มีแต่สุขค้ำชูสู่สวรรค์เมื่อเว้นบาปอาบบุญคุณอนันต์จะปิดกั้นชั่วร้ายทำลายมารอันตัวมารนั้นหรือคือกิเลสเป็นต้นเหตุขัดขวางคอยล้างผลาญเพราะสิ้นบาปหยาบคายเมื่อวายปราณนำวิญญาณสู่ฟ้าสุราลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังคนไทยกับการทำบุญเนี่ยเป็นของคู่กันมานานนานจนไม่อาจที่จะบ่งบอกได้แน่ว่าการเริ่มการทำบุญกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเมื่อมีการทำบุญก็แน่นอนว่าต้องมีการขอพรขอลาภผลในเรื่องต่างๆของแต่ละคนอยู่เสมอร้อยคนก็ร้อยความต้องการพันคนก็พันเรื่องดังนั้นก็เลยมีการบนบานสารกล่าวกันเกิดขึ้นเพื่อจุดมุ่งหมายของแต่ละคนจะได้สำเร็จผลได้เร็วกว่าของคนอื่นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าได้ในแต่ละที่ก็จะบนของที่ไม่เหมือนกันเช่นหลวงพ่อโสธรผู้คนก็มักจะบนท่านด้วยไข่ต้มหรือว่าละครชาตรีส่วนศาลที่ศาลแม่นาคที่วัดมหาบุตรพระโขนงก็บนด้วยเสื้อผ้าเครื่องใช้ของผู้หญิงเรื่องที่มีคนมาบนย่ามากย่านาคมากที่สุดก็คือเรื่องขอให้ไม่โดนทหารเพราะว่ารู้กันทั่วไปว่าแม่นาคท่านต้องห่างจากทิดมากสามีท่านไปจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวก็เพราะว่าทิดมากก็ต้องไปเป็นทหารเกณฑ์นั่นเองก็เลยมีความเชื่อกันว่าแม่นาคเนี่ยไม่ชอบให้ผัวใครไปเป็นทหารเหมือนกันก็ว่ากันไปตามความเชื่อของแต่ละคนเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้เรื่องของการบนบานสารกล่าวนะคุณสมพงษ์เล่าให้ฟังว่าตัวแกเองในวัยเด็กจนถึงรุ่นกระทงนี่ชอบกัดปลามากเลี้ยงแล้วก็นำมากัดกับเพื่อนเป็นที่สนุกสนานในตอนนั้นส่วนมากก็จะแพ้ซะเป็นส่วนใหญ่หรือว่าพอเห็นว่าปลาของแกถูกกัดเป็นแผลมากจนเลือดออกแกก็จะขอยอมแพ้ซะกลางคันเสมอจนกระทั่งเพื่อนบางคนที่ถือหางข้างแกก็อดโวยวายไม่ได้เฮ้ยไอ้ปองมึปลามึงยังสู้ได้เนี่ยยอมแพ้ทำไมวะเนี่ยฮะซึ่งแกก็มักจะบอกเพื่อนบอกสงสารมาว่ามันเจ็บมากแล้วส่วนเจ้าเพื่อนก็เกาหัวบ่นอุบปลามึงยังไม่วิ่งสักหน่อยเออสงสารแล้วมึงเอามันมากัดทำอะไรวะฮะไอ้พงจริงของมันทุกประการแหละแต่คุณสมพงษ์ก็ยังชอบที่จะได้เลี้ยงปลากัดแล้วก็ชอบปลากัดอยู่นั่นเองยอมอดค่าขนมเก็บเงินหาซื้อปลากัดมาเลี้ยงแต่ก็ยังเหมือนเดิมละคือแพ้หรือว่ายอมแพ้ตั้งแต่ไก่โหเหมือนเคยจนย่างเข้าวัยหนุ่มหลังจากพ้นการเป็นทหารมาได้ไม่นานคุณสมพงษ์ก็เริ่มหันมาชอบการตกปลาเพราะว่าตอนนั้นการตกปลาเริ่มนิยมกันมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นเพราะมีอุปกรณ์ตกปลาของนอกของต่างประเทศเช่นรอกและคันเบ็ดสวยๆเข้ามาขายกันทั่วไปประกอบกับตอนนั้นหลังบริษัทที่คุณสมพงษ์ทำงานอยู่มีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่เป็นบ่อที่เขาขุดหน้าดินขึ้นมาถมทำที่ก็เลยเป็นบ่อที่ลึกแล้วก็กว้างใหญ่มากนานๆเข้าก็มีปลาเยอะโดยเฉพาะปลานิลชุมมากดังนั้นในยามว่างงานคุณสมพงษ์กับพวกก็จะมานั่งตกปลากันเป็นประจำว่ากันว่าความมันของการตกปลาเนี่ยอยู่ที่การได้สู้กับปลาที่อยู่ในน้ำหรือว่า ที่เรียกกันในหมู่นักตกปลาว่าเยอะกับปลาจนกระทั่งมีนิตยสารเกี่ยวกับการตกปลาฉบับหนึ่งยังนำเอาคำนี้ไปเป็นชื่อหน้าปกซะด้วยซ้ำคุณสมพงษ์เองก็ได้อาศัยอ่านหนังสือการตกปลาจากหนังสือนังหาเหล่านี้เหมือนกันในตอนนั้นมีหนังสือตกปลาแข่งกันออกมาหลายเล่มก็ซื้อมั่วไปหมดเก่าบ้างใหม่บ้างตามแต่โอกาสจะอำนวยช่วงนั้นเรียกได้ว่าบ้าตกปลาขนาดหนักที่ไหนมีข่าวว่ามีบ่อธรรมชาติหรือว่าแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดไหนที่มีปลาชุมแกก็จะมุ่งไปตกจนได้บางครั้งตกอยู่เป็นวันๆไม่ได้สักตัวแต่ก็ยังไม่รู้สึกท้อถอยเพราะมันสนุกบางครั้งใกล้จะได้ตัวแต่มันสะบัดดิ้นเบ็ดขาดไปก็มีบ่อยๆเรียกว่าหมดเงินหมดเหงื่อหมดเวลาไปเปล่าๆบ่อยครั้งเหลือเกินแต่ว่าในตอนนั้นก็กลับคิดไปว่าเพราะว่าตัวเองยังตกปลาไม่เก่งหรือว่าเหยื่อที่นำมาปลามันอาจจะไม่ชอบกินก็ ็เปิดตำราหาวิธีหรือว่าสูตรการทำเหยื่อต่างๆมากมายหมดเงินไปหลายตังค์ในตอนนั้นปลาที่คุณสมพงษ์อยากจะตกคือปลาชะโดหรือสมยานามก็คือเพชฌฆาตน้ำจืดเพราะว่าความดุความโหดความอึดและพละกำลังที่มากมายก็เป็นที่หมายปองว่าขอตกแล้วก็เย่อดึงกับมันให้ได้สักครั้งในชีวิตนะไอ้เพชฌฆาตน้ำจืดในปลาชะโดเนี่ยการตกปลานั้นแบ่งออกเป็นปลาเกล็ดแล้วก็ปลาหนังนะปลาเกล็ดก็พวกปลาชะโดปลาช่อนนะปลากระพงปลาหนังก็พวกปลาสวายปลาเทโพเป็นต้นคุณสมพงษ์เคยตกได้ปลานวลจันทร์ตัวใหญ่ร่วม10กิโลแล้วก็ส่งประกวดลงหนังสือตกปลาจนติดรางวัลเหมือนกันซึ่งได้ถ่ายรูปไว้จนกระทั่งทุกวันนี้แต่ก็เป็นเหมือนตราบาปในเวลาต่อมานอกจากที่แกตระเวนตกปลาตามจุดหมายต่างๆของกรุงเทพและตามต่างจังหวัดแล้วบ่อตกปลาต่างๆที่มีคนหัวใสลงทุนเปิดเป็นบ่อตกปลาแกก็ไปตกเป็นประจำเรียกว่ามีเวลาว่างหรือวันหยุดวันไหนแกเป็นไปนั่งตามบ่อปลาเสมอบ่อยครั้งที่น้องสาวของแกแล้วก็ภรรยานี่ขอร้องให้เลิกเสียแต่แกก็ยังคงไปตกปลาเป็นประจำเรียกว่าหน้ามืดตามัวเลยก็ว่าได้ในตอนนั้นทั้งๆที่เริ่มมีสัญญาณเตือนบางอย่างขึ้นกับตัวแล้วแต่ว่าในตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดแม้แต่น้อยกลับเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียอาการเตือนที่ได้รับก็คือแกเริ่มมีอาการร้อนในเป็นแผลในปากครั้งแรกก็เป็นตุ่มที่กระพุ้งแก้มหรือไม่ก็ริมฝีปากแล้วก็ลิ้นบางทีหนักๆ ก็ทั้ง3ที่เลยแล้วก็แตกเป็นแผลในปากเป็นแต่ละครั้งมันเจ็บแสบกินอาหารแต่ละครั้งน้ำตาแทบร่วงต้องหาซื้อยามาทามากินก็หายไปได้อยู่เป็นเดือนบ้าง2เดือนบ้างก็จะกลับมาเป็นอีกเป็นให้หายอยู่อย่างนี้เรื่อยมาจนมาระยะหลังๆรู้สึกมันถี่จนน่ารำคาญแต่ถึงอย่างนั้นแกก็ยังไม่ได้นึกถึงกฎแห่งกรรมอะไรยังคงคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ใครๆเขาก็เป็นกันได้แล้วก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาตกปลาต่อไปอย่างสนุกสนาน
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวของกรรมตกปลายังไม่จบท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะพูดถึงปลาเนี่ยเราก็กินกันเป็นอาจินคือกินนะกินได้แต่ไม่ควรที่จะไปฆ่าเองนะผู้ฟังไม่ควรที่จะไปเดินเข้าไปในร้านอาหารเอามือชี้ว่ากินตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่เอานะครับทำเป็นเหมือนนะมีแม่ชีอันนี้เล่าสู่ฟังสนุกสนานนะผู้ฟังนะเดินเข้าไปในตลาดนะครับคือรู้ทั้งรู้ว่าปลาเนี่ยมันปลาเป็นๆนะครับปลาเป็นๆเขาขายเขาไม่ขายปลาตายนะครับแต่ตัวเองก็มีศีลแม่ชีนี่ก็ถือศีล8เดินไปหาแม่ค้ามีปลาตายไหมนะครับมีปลาตายไหมก็ถามไปอย่างนั้นแม่ค้าก็ฉลาดจะขายอ๋อแม่ชีไม่มีหรอกแต่อีก10นาทีจะมีปลาตายแม่ชีปลาจะตายกี่กิโลตาย2กิโลนะมีปลาตายไหมสัก2กิโลนะพูดเป็นนิมิตหมายเอาไว้อ้อมๆแล้วก็เดินไปนะครับขากลับมาก็มีปลาตายให้แม่ชี2กิโลเนี่ยนะครับก็เป็นอย่างนั้นที่จริงกรรมมันมีนะครับฆ่าเขาก็มีกรรมช่วยเขาก็มีกรรมนะครับอย่างในครั้งพุทธกาลเนี่ยสมณเณรสังกิจจะอายุ7ขวบนะครับบวชมาศึกษาธรรมะในสำนักของพระสารีบุตรได้1ปีแล้วพระสารีบุตรท่านก็วันหนึ่งพิจารณาเห็นว่าสมณเณรจะสิ้นชีวิตภายใน7วันก็เลยบอกสมณเณรสังกิจจะว่าไปสั่งเสียไปลาญาติมิตรโปรดโยมบิดามารดาสัก3วันทีนี้พอเดินทางไปเนี่ยระหว่างที่เดินทางเนี่ยก็ได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำซึ่งกำลังแห้งเขินนะครับเนี่ยเขาก็เห็นปลาที่หล่นทุลายเขาคิดว่าเออเรานี่จะตายภายใน7วันปลานี้หากไม่มีน้ำก็จะต้องตายในวันนี้แล้วอยากกันนั้นเลยถึงเราจะต้องตายก็ควรโปรดสัตว์คือช่วยปลาเหล่านี้ให้พ้นจากความตายเถิดด้วยความสงสารสมเด็จจึงเอาบาตรช้อนตักฝูงปลาทั้งหมดไปปล่อยที่แม่น้ำใหญ่ปลาทุกตัวก็รอดชีวิตไปพอไปสักพักหนึ่งก็ไปพบเก้งติดบ่วงนะครับติดบ่วงของนายพานดิ้นรนเอาชีวิตรอดอยู่เนนเขาก็ปล่อยเก้งตัวนั้นไปด้วยความสงสารพอไปถึงบ้านญาติก็เล่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองทั้งหมดตามที่พระสารีบุตรบอกมานะครับญาติทั้งหลายทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็สงสารสมณเณรร้องไห้คร่ำครวญว่าจะต้องมรณภาพภายใน7วันครบ7วันอเนนไม่ตายไม่มรณภาพนะครับพอไม่อยู่ไปหลายวันก็ยังไม่มรณภาพก็กลับไปหาพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านก็บอกว่ากรรมดีที่เนนช่วยชีวิตฝูงปลานะครับซึ่งบังเอิญก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของเนนต่ออดีตชาตินะครับ ประกอบกับบุญกุศลที่สำเนินได้ทำไว้ด้วยการถือเพศบรรพชิตในปัจจุบันทำให้เจ้ากรรมนายเวรเกิดความปิติทั้งสองฝ่ายได้ยินยอมให้กำหนัดนะครับที่ถึงตายของสามเณรหลุดพ้นด้วยการอโหสิกรรมต่อกันเณรก็พ้นกรรมนะครับอันนี้คือช่วยชีวิตนะครับถ้าฆ่าชีวิตมันก็มีผลช่วยชีวิตก็มีผลกับท่านผู้ฟังอย่าดูถูกว่ากรรมน้อยจะไม่ให้ผลนะครับน้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดก็ทำให้ตุ่มเต็มได้เหมือนกันนะครับบุญหรือบาปทำทุกวันมันก็สะสมมากเลยเหมือนกันท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนารินทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินขวดหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาหรือตัวแทนทั่วไปดื่มครั้งหนึ่ง 20-30 มิลลิลิตรดื่มน้ำตาม1แก้วใหญ่เช้าเย็นเพื่อเป็นรางวัลกับร่างกายของเราช่วงนี้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพกันแล้วก็ฟังสิ่งดีๆกันครับท่านผู้ฟัง
2: นามคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: 天哪，不困难。
1: 我见饭局。
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
3: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
5: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเตรียมความพร้อมพระราชพิธีสำคัญให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสักครู่มาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
3: ศสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เลอา
4: สบู่สมุน
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมขบวนพยุหายาตราทางชลมารคย้ำฝึกซ้อมต่อเนื่องให้สง่างามและสมพระเกียรติพร้อมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีพร้อมกล่าวว่าการเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินในวันที่6พฤศจิกายนยังคงเดินฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่4และจะมีการฝึกซ้อมอีกหลายครั้งต่อเนื่องไปจนถึงวันพระราชพิธีเพื่อสร้างความชำนาญและความมั่นใจให้กับกำลังพลประจำเรือรวมถึงเตรียมความพร้อมทั้งในด้านเส้นทางและรูปแบบการจัดขบวนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสามารถติดตามรับชมได้ตามจุดต่างๆริมแม่น้ำโดยตนเองจะสั่งการให้ทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเต็มที่โดยจะมีการจัดระบบรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางขณะเดียวกันสถานประกอบการริมแม่น้ำทั้งภัตตาคารคาเฟ่และร้านอาหารสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมชมขบวนได้โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและไม่ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: เอกนัทลุยจัดระเบียบ Data Center ปูพรมตรวจทั่วกรุงเทพมหานครพบถังน้ำมันกว่า 150,000 ลิตรไร้ใบอนุญาตสั่งดำเนินคดีย้ำต้องโตคู่เศรษฐกิจและไม่กระทบประชาชนคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ที่รัฐสภานายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงท่านนายกรัฐมนตรีกรณีปัญหาการควบคุมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพโดยยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและจัดระเบียบอย่างจริงจังหลังพบประเด็นการจัดเก็บน้ำมันปริมาณมากใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยประชาชนโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและพบถังเก็บน้ำมันความจุเกิน 150,000 ลิตรที่ไม่ได้รับอนุญาตจึงดำเนินการแจ้งความตามกฎหมายพร้อมเตรียมปูพรมตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในกรุงเทพมหานครหากพบดำเนินการไม่มีใบอนุญาตจะดำเนินคดีเด็ดขาดโดยกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดที่2ปีทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้มอง Data Center เพียงในมิติของการลงทุนหรือเศรษฐกิจแต่ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานทรัพยากรโดยปัญหาที่เกิดขึ้นสะสมมานาน 3-4 ปีบางถังน้ำมันมีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี2563จึงจำเป็นต้องเร่งจัดระบบให้ชัดเจนนอกจากนี้เปิดเผยว่าได้หารือกับผู้ว่าชัดชาติเพื่อระงับส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ระหว่างการตรวจสอบซึ่งการตรวจทั้งระบบจะต้องใช้เวลาอยู่ในระดับหลักเดือนเพื่อให้รอบด้านรัดกุมทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ5สิงหาคมที่ผ่านมาให้มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและจัดตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดระเบียบใหม่เพื่อให้เดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
3: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเป็นเพื่อนกันท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่นานมานี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้นำน้ำมะกรูดตราพนารินของเราเนี่ยไปประกวดจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีท่านจะประกวดสมุนไพรขึ้นที่มวกเหล็กนะครับภาคตะวันออกก็มีสมุนไพรหลายนาชนิดนะครับมาช่วยมาร่วมกันประกวดนะครับเราก็ต้องเอาสมุนไพรของเราเนี่ยไปแข่งเข้าไปแข่งกับเขานะครับมีบริษัทใหญ่ๆมากันก็พอสมควรเขาก็ดูหลายอย่างนะครับเราต้องไปยืนพรีเซนต์มากก็ไม่ได้พูดมากก็ไม่ได้นะครับว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก็พูดไม่ได้รักษานั้นรักษานี้ยิ่งพูดไม่ได้เลยนะครับโรคนั้นโรคนี้กินแล้วดีกินแล้วหายพูดไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับแต่เราก็พรีเซนต์ถึงรูปลักษณ์มาตรฐานการผลิตบรรจุอยู่ในขวดแก้วอย่างดีความสะอาดความปลอดภัยดีไซน์รสชาติอะไรพวกนี้อันนี้ได้นะครับอร่อยนี่พูดได้ก็หลายสิบตัวนะครับก็โชคดีว่าน้ำมะกรูดตราพนารินของเรานี่เกือบชนะเลิศ นะไม่ได้ที่1แต่ได้ที่2ก็ยังดีนะได้ที่2ก็ยังดีคืออย่างน้อยๆก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่ผลิตจากโรงงานที่มาตรฐานนะครับมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเรื่องความสะอาดเรื่องแพ็คเกจนะครับก็ฝากเอาไว้ท่านผู้ฟังน้ำมะกรูดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมีจำหน่ายที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปช่วงนี้ไปฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะครับเรื่องกำรังแกสัตว์เชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันถึงเรื่องกฎแห่งกรรมกันก่อนวันนี้คุยถึงเรื่องนายป้อมนายป้อมคนนี้ขายอาหารตามสั่งครับในป้อมนี่อายุแค่40กว่าเท่านั้นแหละแต่ว่าคนมักจะเรียกเขาว่าตะป้อมเรียกร้านเขาว่าร้านตะป้อมเมียของเขาเป็นคนทำอาหารส่วนตัวเขาทำไม่เป็นนะทำเป็นเหมือนกันแต่ไม่อร่อยเมียของเขาอายุมากยังเป็นป้าเขานั่นแหละนะชื่อป้าสำลีป้าคนนี้เคยเป็นแม่ม่ายมาก่อนแต่เป็นแม่ม่ายที่ไม่มีลูกติดก่อนที่จะมาได้เสียกันกับตะป้อมตาป้อมก็เป็นลูกค้าของป้าสำลีมาก่อนคุ้นเคยกันในฐานะลูกค้ากับแม่ค้าก็เพราะว่าในป้อมเนี่ยทำงานอยู่โรงงานใกล้ๆกับร้านค้าก็เลยเป็นขาประจำซ้ำยังพักอยู่ในละแวกบ้านป้าสำลีซะด้วยในย่านจังหวัดสมุทรปราการแต่ว่าในตอนนั้นป้าสำลียังมีสามีอยู่ด้วยสามีของป้าสำลีชื่อลุงเต๋อตัวสูงใหญ่เบ้อเร่อเลยแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งลุงเต๋อไปชอบแม่ค้าขายปลาที่ตลาดแกออกไปซื้อปลาบ่อยๆทีแรกก็ชอบแต่ปลาทำไปทำมาชอบคนก็มาอีกถูกชะตากันขึ้นมาก็เลยไปอยู่ด้วยกันทอดทิ้งป้าสำลีให้อยู่เดียวดายป้าสำลีไปตามก็ไม่กลับทีนี้อยู่คนเดียวแล้วนี่ป้าสำลีก็ต้องไปจ่ายตลาดซื้อของมาขายเองก็บ่นลำบากมากไม่มีคนจะซื้อของให้ในป้อมได้ยินเข้าก็บอกว่าจ้างเขาไปซื้อก็ได้ก่อนไปทำงานก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของให้ก่อนก็ได้มีเวลาถมเถไปป้าสำลีเห็นว่ามันจะเบาแรงกว่าตกลงจ้างในป้อมไปซื้อของที่ตลาดมาให้แกทำขายจ้างไปจ้างมาตอนหลังก็เลยไม่ต้องจ้างเพราะว่าเกิดต้องใจกันขึ้นมาป้าสำลีแกเปล่าเปลี่ยวในป้อมก็เคยมีแฟนก็หนีไปมีสามีใหม่ในป้อมกับป้าสำลีก็เลยตกที่นั่งหัวอกเดียวกันขึ้นมาก็เลยเห็นอกเห็นใจกันตกร่องปล่องชิ้นเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแม้ว่าอายุจะห่างกันตั้ง20ปีในป้อมทำงานป้าสำลีขายของว่างในป้อมก็ช่วยแต่ยังไงเสียก็ต้องตื่นไปซื้อของมาให้ป้าสำลีทุกวันไม่ได้ขาดจนกระทั่งในป้อมนี่เกิดปัญหากับหัวหน้าคนงานเพราะว่าหัวหน้าไม่ค่อยชอบขี้หน้าในป้อมเนื่องจากในป้อมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่พี่นอกพี่เทาเอาอกเอาใจแล้วก็ชอบพูดอะไรที่มันเป็นความจริงให้ทิ่มตำใจหัวหน้าเขาเป็นต้นว่าหัวหน้าเนี่ยชอบแตะอั๋งคนงานสาวๆชอบชวนไปกินข้าว ชอบคุยเจาะแจ๊ะก็เป็นเหตุให้หัวหน้าเกิดเหม็นหน้าเขาขึ้นมาเพราะว่าเขาพูดมากนะเรียกไปว่ากล่าวตักเตือนนายป้อมก็เถียงว่าเขาพูดความจริงมันผิดตรงไหนเนี่ยคนตรงไปตรงมาอย่างนายป้อมก็เลยโดนขจัดออกมาโดนกำจัดออกมาป้าสำลีถึงได้มีคนช่วยอย่างถาวรในทีนี้อยู่กันสองคนแล้วต่อมาก็มีลูกชายหญิงเอาไว้เชยชมมีลูกตอนอายุมากก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาอะไรนะลูกทั้งสองก็สมบูรณ์แข็งแรงดีเพียงแต่คนเล็กที่เป็นผู้ชายในสายตาสั้นแล้วก็ผิวดำค่อนข้างคล้ำร่างผอมแต่ก็ไม่ได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรนายป้อมก็ดูจะเป็นคนดีไม่มีอะไรเพียงแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เขาทำแล้วคนอื่นเขาว่ามันไม่ดีนั่นก็คือเขามักจะขว้างปลาหมาแมวที่มันมายุ่มย่ามกับร้านอาหารตามสั่งของป้าสำลีนั่นก็เพราะป้าสำลีมักจะสั่งให้เขาทำไล่มันไปสิปะท่อแกมักจะว่าอย่างเงี้ยนายป้อมก็เลยเตรียมไม้เตรียมก้อนอิฐก้อนหินเอาไว้ขว้างปลาหมาแมวหมาแมวพวกนี้มีเจ้าของบ้างไม่มีบ้างแต่ในป้อมไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นสัตว์เลี้ยงของใครจัดการหมดอ่ะถ้ามันมาป้วนเปี้ยนใกล้ๆร้านแล้วก็สาเหตุที่เขาต้องไล่ตะเพิดพวกมันไปอีกอย่างนึงนอกจากโดนป้าสำลีสั่งแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงคือถ้ามันมาขับถ่ายเอาไว้ใกล้ๆร้านนี่มันน่าเกลียดคนเข้ามากินข้าวกินปลากันเขาก็จะพากันอ้วกแตกกินข้าวไม่ลงแผ่นหนีไปกินที่อื่นดังนั้นบริเวณใกล้ๆร้านจึงต้องมีความสะอาดหน้ามองหน้าเดินไม่สกปรกรกรุงรังถ้าหมาแมวมาขับถ่ายหรืออ้วกสำรอกเอาไว้คนจะต้องเช็ดล้างก็ไม่ใช่คนอื่นนะในป้อมนั่นแหละที่จะต้องเป็นผู้ทำงานทำพลางก็ขยะขยแยงไปพลางเพราะฉะนั้นก็ตัดไฟมันเสียแต่ต้นลมก็คือไล่มันไปซะก่อนที่พวกมันจะมาทำสกปรกในอาณาเขตร้านค้าของเขามือแม่นหรือไม่แม่นก็ไม่รู้แต่การคว้างปลาของเขามันก็ไปโดนเอาหมาแมวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพ่นหนีกันจ้าละวันกระเจิดกระเจิงไปทีนี้ช่วงหนึ่งมันก็เกิดมีหมาจรจัดตัวหนึ่งชื่อนางขาวมาอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละมันมาจากไหนไม่มีใครรู้มารู้อีกทีมันมาอยู่แถวนั้นแล้วอ่ะพอมันได้กลิ่นอาหารมันก็เข้าใกล้ร้านอาหารตามสั่งของป้าสำลีนายป้อมก็จะต้องคอยไล่มันไปให้พ้นมันมักจะชอบดื้อรั้นไม่เชื่อฟังเข้าใกล้ร้านอยู่บ่อยๆคนกินข้าวกันอยู่มันก็เข้าไปขอเศษอาหารไปนั่งมองเขากินกันทำให้ลูกค้าบางคนก็ต้องหยิบยื่นอะไรให้มันกินมันก็ยิ่งเคยตัวคอยแต่จะขอเขาร่ำไปเดือดร้อนถึงนายป้อมก็ต้องคอยไล่มัน
0: ครับมันก็คือเรื่องราวกำลังแก่สัตว์จากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบนะครับท่านผู้ฟังยังไม่จบคือถ้าคนชอบรังแกสัตว์เนี่ยท่านผู้ฟังมันจะทำให้เจ็บป่วยไข้สุขภาพไม่แข็งแรงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปบั่นรอนชีวิตของเราเนี่ยทำให้อายุสั้นถ้ารังแกสัตว์เนี่ยร่างกายจะป่วยเจ็บไข้อดๆแดดๆนะครับตอนเราไปอยู่วัดเนี่ยเด็กๆชอบไปวัดกับยายนะครับหลายท่านก็คงเคยได้สวดอยู่ประจำกัมมสโกมีกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมปฏิสรโนยังกัมมังกริตามีกัลยาณังวาปาปกังวาตัสสะทายาโทภวิสสามีเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นสืบไปนะครับคือเรามีกรรมเป็นพวกพ้องเรามีกรรมเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นที่อาศัยเนี่ยมันต้องพูดคำนี้ก่อน นะครับคือรับรองเราก็มีผลในรับผลในสิ่งที่เราทำนะครับท่านผู้ฟังฉะนั้นอย่าไปแตะชีวิตเขาของใครก็รักเราอย่าไปแตะอย่าไปฆ่าอย่าไปทำลายเขาฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอร่อยต้องบอกเลยบอกว่าอร่อยนะครับไม่ได้ใส่น้ำตาลอร่อยแบบเนื้อมังคุดธรรมชาติอร่อยดีมีประโยชน์ต้องพูดอย่างนั้นเป็นของกินก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจฝากไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
1: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
2: การที่คุณจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งจะต้องศึกษาคนคนนั้นอย่างลึกซึ้งเพราะว่าสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นด้วยตาคำสำคัญไม่อาจฟังด้วยหูดังนั้นวิธีการศึกษาคนอย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะได้รู้จักเขาทุกแง่ทุกมุมก็คือ 1. อยากรู้จักปัญญาต้องศึกษาจากการสนทนา 2. อยากรู้จักนิสัยต้องศึกษาจากการอยู่ร่วม 3. อยากรู้จักความรู้ความสามารถก็ต้องศึกษาจากการทำงาน 4. อยากรู้จักกำลังใจก็ต้องรอพิสูจน์ในคราวที่เกิดวิกฤตการณ์ 5. อยากรู้จักความภักดีก็ต้องศึกษาในคราวที่ตนเองกำลังตกต่ำถ้าคุณศึกษาคนจากสถานการณ์ทั้ง5ประการจนครบถ้วนคราวนี้ไม่ว่าจะเป็นอาร์ตตัวพ่อหรืออาร์ตตัวแม่ถ้าศึกษาตามหลักการดังกล่าวมานี้ก็ไม่ยากเกินที่จะเข้าใจใครสักคน
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังเรื่องราวกำลังแก่สัตว์กันต่อเชิญครับท่านผู้ฟังครับ
1: ไล่หมาไปอย่างนั้นก็ทำให้ลูกค้าบางคนสงสารหมาบอกว่าอย่าไปไล่มันเลยในป้อมก็บอกเหตุผลของเขาว่าทำไมเขาจะต้องไล่มันด้วยด้วยความรำคาญนางขาววันหนึ่งในป้อมก็คว้างมันด้วยท่อนไม้ไม้ท่อนนี้ยาวสักแขนหนึ่งได้ตอนเย็นๆที่ปิดร้านแล้วมือเขาฉมังเนี่ยไม้ท่อนนั้นปลิวหวือไปยังนางขาวแล้วก็ทำให้นางขาวหมาจรจัดผอมๆตัวนั้นขาหักเดินกระเพลกกระเพลกลำบากลำบนในการที่จะเคลื่อนไหวไปเก็บหาเศษอาหารกินเพื่อนบ้านบางคนที่เห็นก็บ่นกับมันในป้อมนี่ทำเกินไปไม่น่าไปทำมันถึงแข้งขาหักอย่างนั้นป้าสำลีก็บอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมันบังเอิญไปโดนเข้าอ่ะก็แค่จะไล่มันไปเท่านั้นไม่ให้มันมาทำมาขี้มาเยี่ยวใส่ร้านดวงชะตานางขาวมันตกหรือยังไงไม่รู้เพราะว่านอกจากขาเจ็บแล้วคืนหนึ่งก็ยังโดนรถทับสะโพกจนเดินไม่ได้นอนรอความตายอยู่ที่โคนต้นไม้ข้างถนนมีคนใจบุญเอาข้าวเอาน้ำไปให้มันกินแต่มันก็ไม่รอดอ่ะมันก็จากไปในวันหนึ่งคนพูดกันว่าที่มันโดนรถทับก็เพราะว่ามันข้ามถนนไม่พ้นรถมันช้าเพราะขามันเจ็บแล้วก็ขามันเจ็บก็เพราะโดนท่อนไม้ข้างในป้อมเอาว่ากันไปเป็นทอดไม่มีใครเอาซากหมาไปทิ้งในป้อมก็ต้องเป็นคนจัดการเองเอาใส่ถุงปุ๋ยขับมอเตอร์ไซค์ไปโยนทิ้งในป่าหญ้าสูงข้างถนนเสร็จแล้วก็กลับมาล้างมือล้างไม้อยู่ต่อมาก็มีแมวตัวเมียจรจัดมาอยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งใกล้ๆนางตัวนี้มีลูกคลอกแล้วคลอกเล่าทีนั้นก็3ตัว4ตัวแต่ลูกๆของมันไม่รอดแม้แต่ตัวเดียวพอเดินได้วิ่งข้ามถนนก็โดนรถทับไปทีละตัว2ตัวจนกระทั่งหมดไปในที่สุดแต่นางแม่มันก็ลูกดกนะมีลูกอยู่เรื่อยแล้วลูกๆเหล่านั้นก็จบชีวิตไปบนถนนนั่นแหละในป้อมเรียกมันว่าอีส้มเพราะว่าตัวมันลายๆสีส้มๆขาวๆเหลืองๆท้องยานเยอะเพราะว่ามีลูกบ่อยแล้วลูกๆ ก็กินนมจนนมมันยานห้อยนางส้มนี่ชอบขโมยของกินในป้อมก็คว้างไล่มันไปไม่ยอมให้มันเข้าใกล้ร้านมีอยู่วันหนึ่งมือเกิดแม่นขึ้นมาอีกแล้วทำให้นางส้มแข้งขาเดินแทบไม่ได้ขยโยขยเยกเป็นที่น่าเวทนาของชาวบ้านแถวๆนั้นต่อมาขามันเป็นแผลติดเชื้อด้วยบวมเป่งเลยเดินได้แค่3ขาพออยู่ต่อมามันหายหน้าไปก็เลยพูดกันว่ามันคงไปแอบตายที่ไหนยังไงก็ตามมันเป็นตายร้ายดียังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครพบเห็นมันอีกเลยนางส้มก็เลยกลายเป็นแมวที่หายสาบสูญถ้าคิดกันในทางที่ดีก็คงจะมีคนใจบุญเวทนาพามันไปหาหมอแต่ว่าคนที่จะจับนางส้มได้เนี่ยมันเรื่องยากเพราะมันไม่ยอมให้ใครจับตัวมันได้เลยแต่ก็มีคนคิดว่าอาการของมันอาจจะหนักมากจนมันไม่สามารถจะขัดขืนคนที่พาไปหาหมอได้อีกแล้วเขาก็เลยพามันไปได้ก็คิดกันอย่างนั้นเราได้แต่คิดกันไปจริงๆแล้วเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้ในป้อมคนที่ทำให้นางส้มเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่บอกใครๆว่าเขาไม่ได้ตั้งใจสองผัวเมียต่างวัยก็ยังคงขายอาหารตามสั่งกันต่อไปแล้วก็ถ้ามีหมาแมวล่วงล้ำเข้ามาในอาณาเขตในป้อมก็ยังคงไล่ตะเพิดเหมือนอย่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายปีต่อมาในป้อมกลายเป็นคนขาเป๋เพราะว่าตีสี่เนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของที่ตลาดสดแล้วก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นกับเขาโดนรถบรรทุกไก่สดชนกระเด็นเลยแล้วยังทับขาข้างซ้ายเขาขาข้างนั้นก็เลยพิการมาตั้งแต่นั้นขาไม่ดีแต่เขาก็ยังไปซื้อของให้เมียอยู่เหมือนเดิมระหว่างที่เขาป่วยเมียก็ไม่ได้หยุดขายของจ้างให้คนไปซื้อมาทำเพราะว่าถ้าหยุดจะเอาเงินที่ไหนใช้อ่ะบ้านที่อยู่ขายของซึ่งทั้งอยู่อาศัยด้วยนั้นก็ต้องเสียค่าเช่ามีรายจ่ายในแต่ละเดือนก็ทำให้อยู่นิ่งไม่ได้แล้วถ้าหยุดนานๆก็ทำให้เสียลูกค้าอีกเพราะว่าในป้อมนั้นพักรักษาตัวอยู่นาน2เดือน3เดือนถึงจะพอเคลื่อนไหวได้สะดวกในช่วงที่จ้างคนไปซื้อของให้นั้นป้าสำลีแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ยังมีข่าวแว่วๆออกมาว่าแกมีอะไรกับลูกจ้างชั่วคราวของแกที่เป็นเด็กหนุ่มอายุ20กว่าๆที่เป็นลูกค้าประจำที่ร้านอยู่ก่อนแล้วเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้หน้าตาไม่ค่อยดีตัวดำๆล่ำๆท่าทางแข็งแรงบึกบึนก็ไม่มีใครรู้ว่าความจริงเป็นยังไงแต่ชาวบ้านเขาพูดกันในป้อมรู้เรื่องนี้เขาก็ถามป้าสำลีไปตรงๆป้าสำลีก็ด่าขโมงโฉงเฉงว่าคิดอะไรบ้าๆไปเชื่อปากชาวบ้านได้ยังไงมันหาเรื่องไอ้ผัวเมียทะเลาะกันแต่ที่ชาวบ้านพูดกันน่ะมันมีสาเหตุและแนวโน้ม ป้าสำลีซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของเด็กหนุ่มไปด้วยกันตอนตีสี่อ้าวแล้วทำไมต้องไปด้วยป้าสำลีอ้างว่าเพื่อไปเลือกซื้อของเองเนื่องจากว่าเด็กหนุ่มมันซื้อของไม่เป็นก็เลยได้ของที่ไม่สดไม่ใหม่อีกทั้งราคาก็แพงกว่าที่แกจะไปเลือกซื้อเองก็ทำไมไม่ขับรถไปเองอ่ะที่ไม่ขับไปเองก็เพราะหูตาไม่ค่อยจะดีกลัวโดนไปอีกคนนะลูกเต้าจะลำบากอ่ะมันแกก็มีเหตุผลเหมือนกันที่เขาเล่ากันก็คือว่ามีคนแอบเห็นว่าป้าสำลีกับเด็กหนุ่มคนนั้นมันพากันเข้าโรงแรมบ้านม่านรูดใกล้ๆตลาดแวะโรงแรมก่อนแล้วค่อยออกมาซื้อของกลับร้านความจริงเป็นยังไงก็อยู่ที่ป้าสำลีกับเด็กหนุ่มคนนั้นแหละแต่ที่แน่ๆนายป้อมนี่กลายเป็นคนขาเป๋ไปแล้วซึ่งตัวเขาเองก็พูดกับคนที่สนิทว่าคงจะเป็นกรรมที่เขาได้ทำเอาไว้กับแมวกับหมาทำให้มันต้องขาเป๋ขาหักแล้วก็ตายไปแต่นี่ก็ยังดีที่เขาไม่ตายขนาดว่ายังไม่ตายเมียก็ยังมีข่าวไม่ดีกับคนอื่นเขาพูดคล้ายๆจะเจ็บปวดรวดร้าวใจอยู่ในทีอ้อกัมมุนาวัตติโลโกครับอย่าไปคิดอะไรมากสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องราวกรรมลังแกสัตว์จากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าไว้ได้สนุกสนานผมนี่เป็นเด็กไม่ได้เชื่อนะครับไม่ได้เชื่อเลยนะครับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเด็กน้อยเด็กบ้านนอกหาปูหาปลาอู้คือแม่นี่ลำบากเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กเขาพาไปทางอีสานนะครับก็เรียกไปหากุ้งหาปลานะครับไปทำปลาทำปลาจ่อมขายก็ทำไปนะครับถือว่าเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองแต่นั่นคือเรายังไม่รู้เดียงสาบวชเนนมาแล้วก็ยังไม่รู้ท่านผู้ฟังนะเอายางไปดีดมดแปะแปะแปะแปะเป็นเนนบวชปีแรกๆดีดมดเอาไฟไปลนมดบ้างเอาน้ำมันไปใส่มดบ้างโอ้จะบอกว่าดื้อดื้อมากนะแต่ทีนี้พอได้อ่านหนังสือกฎแห่งกรรมของทอเลียงพิบูลพออ่านไปอ่านไปคิดไปมันปฏิเสธไม่ได้มันหนีไม่ได้กรรมมันมีอยู่นะครับก็เลยค่อยๆละค่อยๆหยุดนะครับเลิกทำชั่วไปนะครับชีวิตก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นคือไม่ทำดีกว่าท่านผู้ฟังถ้าเลือกได้เราก็เลือกเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงนะงดฆ่าได้เราก็งดอายุมากแล้วนะครับทุกวันนี้อาหารสำเร็จรูปมันมีอยู่ในก็เรียกในร้านอาหารก็มีเยอะในตลาดก็มีเยอะเขาฆ่าไปแล้วเขาทำกับข้าวไปแล้วเราไม่จำเป็นเราไม่ต้องไปฆ่าเขานะครับเราก็กินตามที่มีอยู่ตามที่ได้มันก็พออยู่ได้ร่างกายมนุษย์ก็ไม่ได้ต้องการอาหารอะไรมากมายซื้อกินเอาซื้อกินเอานะครับมีน้อยซื้อกินน้อยมีมากซื้อกินมากน้ำมังคุดของเราเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นนะครับอาหารการกินทุกอย่างล้วนมีประโยชน์โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีอยู่น้ำมังคุดเนี่ย20กว่าตัวท่านผู้ฟัง20กว่าตัวถ้าเราไปสอบไปสแสวงหาเองอย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยใช้ทุนเยอะไม่ต้องไปเหนื่อยหามาให้แล้วเอามารวมกันแล้วจัดไว้ในเขาเรียกว่าปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้มากเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปคือถ้ามันมากเกินเนี่ยมันไม่ดีนะผู้ฟังคนที่กินสมุนไพรมากเกินเนี่ยไม่ดีเพราะว่าเขาเรียกว่ากินแบบยกเข่งต้มกินหรือว่าบดกินเนี่ยคือได้ของดีมาด้วยของไม่ดีมันก็ปนมาเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสกัดหรือว่านำเฉพาะส่วนที่มันเป็นประโยชน์จริงๆเข้ามาเนี่ยร่างกายมันใช้หมดมันไม่ได้เป็นอันตรายกับไตนะครับตับเราก็ไม่มีปัญหาไตก็ไม่มีปัญหาถ้ากินแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูนี่โอ้สุดยอดสุดยอดแล้วทานได้นะครับคนที่เป็นโรคอะไรก็ทานได้ป่วยเป็นโรคอะไรก็ทานได้หมดนะครับไม่ต้องกลัวรับรองนะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญต้องกินยาหมอด้วยไปโรงพยาบาลหมอให้กินยาอะไรเราก็ต้องกินอย่าประมาทนะครับชีวิตของเราดูแลเอาไว้อย่าให้เป็นภาระของคนอื่นท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้จะพาท่านผู้ฟังไปฟังคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดที่อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะแกก็สลบไป10วันนะครับตื่นขึ้นมาเดินไม่ได้นั่นคือปัญหาสุขภาพแกฟังดูนะครับท่านผู้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้กระผมพาท่านผู้มีเกียรติมาเยี่ยมมาพบปะผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดนี้ผมมาที่ภูกุ้งข้าวนะครับเมื่อเช้ามาที่กาฬสินธุ์นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าอำเภออะไรนะอำเภอสหัสขันธ์ชื่ออะไรครับผม
4: นิพันธ์สีจันทร
3: ์นิพันธ์สีจันทร์ คุณอาจารย์นิพันธ์เนาะขออนุญาตเรียกเน
4: า
3: ะ
4: ครับอะไรก็ได้ก็ง่ายๆได้กันเองอ่ะ
3: บ้านอยู่บ้านเลขที่อะไรอาจารย์ตัวนี
4: ้53ครับ
3: 53
4: ครับ
3: หมู่
4: 4
3: เขาเรียกบ้านอะไรเนี่ย
4: บ้านนนบุรี
3: บ้านนนบุรี
4: นนสามัคคี
3: บ้านนนสามัคคี
4: ตำบลนนบุรี
3: นนบุรีอำเภอสหัสสะขันจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์อาจารย์นิพันธ์อายุเท่าไหร่นะ
4: 87
3: ปีนะครับอายุ87ปีก็ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์คือบ้านอยู่ใกล้ๆกับโคกข้าวตรงนี้นะก็ไม่เคยเจอกันนะครับเจอกันแต่ทางเสียงเพราะว่าฟังวิทยุแล้วก็เคยมาเข้าฝันเมื่อคืนได้ข่าวว่าฝันถึง
4: ก็ฝันถึงต้องใช้ยาถูกเลยวะ
3: ต้องใช้ยาถูก
4: ไหมอ่ะเนื้อจะมาให้เบอร์รถหน่อยก็ได้อยู่คร
3: ับ พยานเรียนถามก็คุยกันนิดหนึ่งว่าสุขภาพมันเป็นอะไรก่อนมาดื่มน้ำมะพร้าวมันเป็นอะไรคร
4: ับ ก่อนอยู่ปกติวะคืนจะเป็นนั้นมันวูบไปเลยครับวูบไปไม่รู้สึกตัวได้ยินไหนยายถามว่าเป็นอะไรอะเท่าเงียบไปเลยหายไปเลยอีก10กว่าวันถึงรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวมาก็ไม่มีแรงจะไปอ่ะเดินทุกข์ทุกข์เจอ
3: ค
4: ือ 10
3: กว่าวันเนี่ยเหมือนกับสลบไปเลย
4: ครับสลบหายไม่รู้สึกตัวเลยอยู่โรงพยาบาลนะครับ
5: เข้า
4: โรงพยาบาล
3: ICU
5: น่ะ
3: ที่จริง ICU ที่จริงก็ไม่น่ารอดนะถ้าเอาตรงๆนะ10วันเน
4: ี่ย10วันนอน ICU หมอจะผ่ายายจะลูกลูกชายแม่จะผ่า
5: ก็เคยถามหมอว่าจะหายไหมถ้าผ่าน่ะหมอว่าไม่รับรองก็เลยว่าถ้าไม่รับรองก็อยู่นี่ล่ะไม่ผ่าก็เลย
3: ทีนี้ว่าพอฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไง
4: ไม่มีแรงไปไม่มีแรงขับไม่มีแรงเดินเลยมาฟังวิทยุกลางคืนนะ
3: น้ำมันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานอย่างก่อนกินน้ำมันคุณนานเนี่ย
5: สองเด
4: ือ
5: นสามเด
4: ือ
5: น
4: สี่ห้าเด
3: ือ
4: น
3: สองสามเดือนตอนกินน้ำมังคุดเนี่ยนะ
4: ก่อน
3: อ๋อสลบไปสิบวันแล้วตื่นขึ้นมาไม่มีแรงเดินมานอนฟังวิทยุ
4: ฟังวิทยุ
3: เ
4: ลยก็บัดน้ำมังคุด
3: ได้ยิน
4: ได้ยินน้ำมังคุดอ่ะของไอ้พันโทไพโรจพัน
3: ก็ถามหน่อยหมอเขาบอกว่าเป็นอะไรเส้นเลือดในสมอง
4: เส้นเล
3: ือ
4: ดสมอง
5: แตกแล้ว
3: แม่นั่งใกล้ๆเลยนั่งไกลเหลือเกินมันไม่ได้ยินแม่จับเข้ามาใกล้ๆแต่ลูกไม่เองจะไม่ได้เดินขยันมันแขนผมสั้นครับมันยืดเกินผมยืดไปแล้วผมไม่ทำอะไรผมยืดคือหมอบอกว่าเป็นอะไรนะ
5: หมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองมันแตกแล้วล่ะจะไปผ่าไหมที่ขอนแก่นไหมแม่ก็เลยว่าถามเขาว่าจะหายไหมถ้ามันหายก
3: ็
5: ไปหมอก็เลยตอบว่าไม่แน่หมอว่า
3: ไม่รับประกัน
5: ว่าจะหายหรือไม่หาย
3: อ๋อครับผม
5: ก็เลยว่าไม่ต้องไปแล้วเน
3: า
5: ะ
3: ก็เลยผ่า
5: ลูกว่าไม่ผ่าถ้าตายก็ให้ตายซะ
3: ตอนนั้นนอนนิ่งเลยไหม
5: นิ่งไหมมันไม่นิ่งแล้วมัน
3: คนจะดิ้น
5: ตายคนจะดิ้นตายนะนี่เพราะว่ามัน
3: ใส่สายโยง
5: ยังไม่ยังไม่ใส่สายตอนแรกเนาะไปถึงนะหมอก็จะให้ไปคนเกียนก็เลยว่าถ้าหมอว่าไม่รับรองก็ไม่ต้องไปลูกว่าให้แกไปตามปกติแกซะ
3: ครับผม
5: นึกว่าจะตายแล้วล่ะหมอก็ว่าจะเอาไปยังไงที่นี้จะเอากลับบ้านหรือจะเอาไปยังไง
3: ครับ
5: ถ้าอันนั้นก็ทำใจได้ยายทำใจได้แล้วหมอก็ว่า
3: ครับแล้วทีนี
5: ้ยายก็เลยบอกเขาว่าไม่เอาไปไหนจะเอาไปอยู่ที่นี่กับหมอนี
3: ่กลับมาบ้านมาเป็น
5: จะยังไม่มาเพราะว่าจะอยู่กับหมอนี่แหละเขาก็รีบเอาเข้าไปในห้องเนาะพอเข้าไปแล้วเขาก็ว่าจะทำยังไงทีนี้เพราะอยู่นี่ล่ะยายก็เลยบอกว่าอยู่นี่ล่ะไม่ไปไหนที่นี่ไม่ไปไหนพอ4-5 วันแกก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็ฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึก
3: ตอนแรกคิดว่าไปแล้ว
5: คิดว่าแกไปแล้วล่ะ
3: ครับผม
5: ไปอยู่ห้องไอซียูก
3: ็4-5 วัน
5: สี่ห้าวันขึ้นมาหมอเลยว่าโอ้ยคนฟื้นแล้วฉันดีใจมากหมอก็ว่าโอ้ยมีคนฟื้นขึ้นมาแล้วคนหนึ่งฉันหมอว่า หมอพวกหมอก็ดีใจด้วยเนี่ย
3: แล้วฟื้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไง
5: ฟื้นขึ้นมาแล้วก็รู้จักว่าโอ้คนนั้นคนนี้นะ
3: ก็เอาความจำยังได้อยู
5: ่ความจำว่าพ่อเป็นอะไรพ่อทำไมหายใจไม่ได้คุณล่ะ
3: อ๋อ
5: เอาไม่เป็นไรหรอกหายแล้วดีใจว่า
3: ครับแล้วทีนี้พอหลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยแขนขาเดินได้ปกติไหม
5: ก็ไม่ปกติเลยก็
4: นั่ง
5: ไม่ได้เลยล่ะถ้าน
3: ั่ง
4: เอง
3: ไม่ได้
4: ครับไม่ได้จะประคอง
5: ว่าโยกเงี้ยนั่งแล้วจะโยกเงี้ยล้มข้าง
3: อ๋อไม่ได้เดินคล่องอย่าง
5: นี้
3: ใช่ไหม
5: นั่งก็ล้ม
3: โอ้
5: พอฟื้นขึ้นมาหน่อยก็มา
4: แต่มันหมดเวรหมดกรรม
5: มานี่แหละอัปอันนั้นนี่แหละทำปฏิบัติบำบัด
3: มาทำกายภาพบำบัดอยู่สองสามเดือน
5: ก็อยู่แค่นี้แหละก็ทำไปเรื่อยๆนะ
3: ทีนี้ตอนก่อนจะกินน้ำมะพร้าว3-4วัน5วันเนี่ยอาการมันเป็นยังไง
5: ก็เหมือนเก่าย
3: ังไม่ดีย
5: ังไม่ดี
3: ดีอาจารย์คุณพ่อนอนฟังวิทยุ
5: นอนฟังพ่อได้ฟังได้แล้วทีนี้ก็รู้เรื่องพูดอะไรก็รู้เรื่อง
3: เลยก็ให้คนไปซื้อมาให้
5: ไปซื้อมาให้ไปซื้อที่สถานีเนี่ยมาให
3: ้สถานีไหน
5: สถานีวิทยุ
4: ใช่ใช่
5: ศูนย์ธรรม
3: ศาสตร์ศูนย์ธรรมศาสตร์ใกล้ใกล้ใช่ก็ให้คนไปซื้อมาให
5: ้
3: ซื้อมาลองกินดู
5: ลองกิน
3: มากี่ขวดตอนแรก
5: ชามขวด
3: แล้วเป็นยังไงกินไป
5: ก็รู้สึกดี
4: ตอนแรกขวดที่แรกยังไม่เป็นไรขวดที่สองเนี่ยรู้สึกมีแรงขึ้น
3: แล้ว
4: พร้อมที่แรงมันจะไปละเดินไม่ได้ไม่เอียงอ่ะไอ้ลูกชายจะไม่มาให้
3: ขวดที่สองเนี่ยจะเริ่มเดินได้
4: คร
3: ับ
4: จะเริ่มเดินได้เลยขวดที่สอง
3: อ๋อ
4: เอาขวดหมดขวดที่สองขวดที่สามก็เอา
5: ก็เลย
4: ดีอะไปหน้าละ
5: เริ่มดีขึ้นดีขึ้นเลยแบบที่นี้กินมาเรื่อย
4: ๆกินได้นอนหลับทีตอนกลางคืนอะตอนนั้นนอนตื่นมัน3-4หนนอนเดี๋ยวชั่วโมงกว่าก็ตื่นไม่เหมือนทุกวันนอนตื่นทีเดียวก็แดงแล้ว
3: ครับผม
4: กันไอ้ทายเบาก่อน
3: ครับ
4: ไม่สะท้อนหนึ่งโทษครับแต่ก่อนเต็มเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมี
3: ดีขึ้นมาเรื่อยๆ
4: ครับดีขึ้น
3: ตอนนี้กินมากี่ขวดแล้วครับผมเอาสรุปย่อยๆ
4: ครั้งที่5เดียวเนี่ยทั้งกินทั้งขาย
3: ทั้งกินทั้งขายครั้งที่5ก็คือกินดีแล้วก
4: ็กินดีแล้วขายเขาไม่ขอซื้อก็ขายเอาทุนไว้
3: ทีนี้มันแตกต่างยังไงก่อนกินกับหลังกินเป็นตอนนี
4: ้คนละอันเลย
3: ละคนละเรื่องเลย
4: คนละเรื่องเลย
3: ตอนนี้ร่างกายดีขึ้น
4: ครับ
5: ปกติแล้วตอนนี้ทำงาน
4: คิดว่าคงจะไม่ถึงไม่ถึงร้อยก็จะ90กว่าไปเนี่ยประมาณนี
3: ้แต่ว่าทำงานอะไรทุกอย่างได้ปกติ
4: ช่วยไม้ตัดอะไรคุณดิ้นได้
3: ไม่
5: ใช
3: ่
5: ตัวเองเลยช่วยทั้งบ้านเลย
3: ข
4: ับ
3: รถไปได้
4: ขับรถได
5: ้ขับรถไปได้อะไรไปได้หมดแล้ว
3: รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้หมดทุกอย่าง
4: มอเตอร์ไซค์
3: ไ
4: ป
5: แต่ว่าทำสวนครัวข้างหลังบ้านด้วย
3: ขอบคุณมากครับเป็นบุญถือว่าเป็นบุญสำคัญสำคัญก็คือผมฟังแล้วดีใจนะครับคือท่านผู้มีเกียรติครับนี่เป็นเรื่องย่อๆนะครับที่จริงแล้วถ้าเล่ากันคุยกันคงยาวกว่านี้นะครับเป็นเสียงของคุณพ่ออะไรนะหรือใด
4: นิพัน
3: ธ์ตอนนิพันธ์นะครับอายุ87ปีบ้านอยู่ที่บ้านอะไร
4: บ้าน
5: นนท์สามัคคี
3: บ้านนนท์สามัคคีตำบล
4: นนท์บุรี
3: นนท์บุรีอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัด
4: กาฬส
3: ินธุ์เมื่อวานไปศรีสะเกษมาก็คือคุณพ่อนิพันธ์เป็นเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเข้าโรงพยาบาลแล้วก็สลบไม่รู้สึกตัวอยู่เกือบ10วันพอฟื้นตัวขึ้นมานะครับ4-5เดือนฟื้นตัวขึ้นมานี่ได้ 2-3 เดือนฟื้นตัวขึ้นมานี่ก็ยังนั่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยตัวเองแทบไม่ได้ดื่มน้ำมังคุดมานะครับค่อยๆดื่มมาเรื่อยๆคุณพ่อบอกว่าขวดที่3เนาะก็เริ่มลุกเดินได้
4: ไปได้
3: แล้วก็หลังจากนั้นกินมานี่ 4-5 ลังแล้วนะครับลังนึง12ขวดถามว่าคุ้มมั้ย
4: คุ้ม
3: เกินคุ้มครับเพราะว่าใครอยู่ที่สหัสสะขันอยู่ที่กาฬสินธุ์ถ้าไม่เชื่อให้มาถามได้เขาถามว่าจะไปถามอะไรในบ้านไหนพ่อคุณจักร
4: ครับคุณจักรอยู่ครับเขามาเอาเรืออยู่
3: ถามว่าบ้านพ่อนิพันธ
4: ์พ่อนิพันธ์ที่จันทร์ชอบ
3: เบอร์อะไรพ่อเบอร
4: ์ฮะเบอร์โทร
3: ไม่เป็นไร
4: เบอร์หลานผมไม่ใช้โทรศัพท์
3: ไม่ใช้โทรศัพท์ก็คือถ้าหากว่าใครไม่เชื่อก็แวะมาถามบ้านพ่อนิพันธ์ได้นะครับตรงนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนาะ
4: ครับเรื่องจริง
3: ไม่ได้เราไม่ได้พูดอะไรที่มันเกินจริง
4: ครับคนแถวนี้ก็มาตายหมดแล้ว
3: ครับ
4: ไม่ใช่มาหาตายเนี่ยเขา
3: ตอนนี้เขาบอกว่าตายหมดแล้วคนแถวนี้บอกว่าตายหมดแล้ว
4: ครับขับรถไปผ่านหน้าบ้านเขาว่าโอ้ยังดีอยู่เขาเงินติดตายทุกคน
3: เขาเงินติดตายเขาจะมาท่านตายติ๋วนี่เขามาถามที่นั่นดิ
4: ครับ
3: เพราะยัยมาจะมาท่านตายติ๋ว
4: เขาเป็นหนาเขาบอกคนตายยาก
3: เขาเป็นผู้มีเกียรตินะครับคุณพ่อที่ผ่านในท่านอดีตท่านเป็นมหาปริญญาแล้วก็จบมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาพระกุฏราชวิทยาลัยที่วัดบวรนิเวศรุ่นที่8นะครับปีพ.ศ.2510
4: 510
3: นะครับเกิดพอดีนะครับวันนี้ท่านก็มาเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์อยู่ที่บ้านนะครับอายุ87ปีแล้ว
4: ยะโสธรนะ
3: เดินเอาก
4: ล้องเท่าน้อยแม่กล้องเท่าน้อยค่ะแม่ตายยางมาใจสุรินทร์
3: เดี๋ยวค่อยคุยกันต่อยาวเรื่องเก่านะยังไงก็ดีใจกับคุณพ่อนิพันธ์นะอาจารย์นิพันธ์นะครับก็ถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันนะครับบุญได้มาถึงบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รับบุญไม่มาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รับก็นายนะครับผมถือว่ามีบุญนะครับที่ได้มากินมีบุญที่กินแล้วหายบุญช่วยเทวดาช่วยก็ขอให้คุณพ่ออายุยืนยาวร้อยปีนะพ่อเน
2: า
3: ะ
2: ครับบุญผ่านรักษาเทวดาคุ้มครองครับพ่อครับขอบคุณครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันนะครับเรื่องโจรขู่กันโชคทรัพย์พระเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: พูดถึงพระสงฆ์กันหน่อยก็ดีหลวงพ่อสาธุโนหรือว่าที่ชาวบ้านเรียกท่านสั้นๆว่าหลวงพ่อสาเป็นพระนักพัฒนาเพราะว่าตั้งแต่ท่านมาจำพรรษาที่วัดหนึ่งเนี่ยก็มีโครงการที่ดีหลายโครงการซึ่งทางชาวบ้านเขาให้ความเคารพนับถือท่านมากถึงแม้ว่าท่านจะอยู่มาที่วัดนี้ได้ไม่กี่ปีแต่ว่าเจ้าอาวาสก็ไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอนแรกหลวงพ่อสาก็บอกปฏิเสธแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสก็ขอร้องให้ช่วยเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งยากจำเป็นจะต้องหาคนมาแบ่งเบาภาระการงานก็ทำให้หลวงพ่อสาเนี่ยท่านต้องจำใจยอมรับตำแหน่งก็ยังความไม่พอใจให้กับพระในวัดที่จำพรรษามานานกว่าเนี่ยหลายรูประยะหลังมานี้มีกลุ่มบุคคลแปลกหน้ามาทำบุญที่วัดบ่อยพอสอบถามก็ได้ความว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่แถวนี้ได้ 2-3 เดือนเห็นว่าวัดนี้บรรยากาศดีมีบริเวณกว้างขวางที่สำคัญคือสะอาดไม่มีสุนัขจรจัดว่าอย่างนั้นบุคคลพวกนี้ก็อ้างว่าทำธุรกิจส่วนตัวพอมาบ่อยๆก็เข้ามาคุยตีสนิทสนมกับพระในวัดจนสามารถเข้านอกออกในได้สบายที่จำได้ก็มีชื่อเปิ้ลชื่อก้อยชื่อหนุ่ยแล้วก็ในชายเนี่ยนะเป็นผู้หญิง2คนผู้ชาย2คนเมื่อหลวงพ่อสาท่านเอ่ยปากชวนให้ร่วมทำบุญทั้ง4คนก็ทำแต่ว่าทำไม่เยอะ พราะทั้งสี่คนอ้างว่ามีเงินไม่มากหลวงพ่อสาก็บอกไม่เป็นไรหรอกมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยไม่ได้ว่าอะไรและด้วยความคุ้นเคยเลยเป็นกันเองบางครั้งผู้หญิงสองคนเนี่ยคือก้อยกับเปิ้ลเนี่ยก็มากันแค่สองคนพอหลวงพ่อสาถามว่าหนุ่ยกับชายไปไหนอ่ะเธอก็บอกว่าไปธุระที่เธอมาวัดกันเพียงแค่สองคนหลวงพ่อสาเองก็กลัวคำครหาอยู่เหมือนกันก็สั่งให้ลูกศิษย์ชื่อไอ้นบนี่มานั่งอยู่ด้วยพอคุยธุระเสร็จจึงได้ให้นบกลับไปที่พักได้วันหนึ่งปรากฏว่าไอ้เจ้านบนี่กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดสองสาวนี่รีบเข้ามากราบหลวงพ่อหลวงพ่อสาเนี่ยแต่หลวงพ่อท่านรู้ทันบอกว่าให้ไปนั่งคุยกันที่ศาลาจะดีกว่าพูดจบท่านก็เดินนำไปที่ศาลาวันนั้นปรากฏว่าสองสาวนี่มาขอคำปรึกษากับหลวงพ่อโดยคนที่ชื่อก้อยเนี่ยบอกว่าเธอไปให้หมอดูชื่อดังดูดวงมาหมอดูก็ทักว่าเธอกำลังมีเคราะห์ร้ายต้องไปให้พระทำการสะเดาะเคราะห์พรมน้ำมนต์เจิมที่หน้าอกแล้วก็ของลับด้วยพอทำแล้วเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดีก็อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยทำให้หน่อยหลวงพ่อรีบปฏิเสธปากคอสั่นเนี่ยอาทิตย์ต่อมาทั้งสี่คนก็มานิมนต์หลวงพ่อสาไปทำงานทำบุญบ้านทำบุญบ้านแล้วก็ฉันเพลตอนนี้มนไปรูปเดียวโดยอ้างว่ามีเงินน้อยทั้งสี่คนก็พาหลวงพ่อไปที่บ้านหลังหนึ่งพอถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ฉันอาหารเสร็จแล้วก็ให้ศีลให้พรวันนั้นไม่ได้มีแต่บุคคลทั้งสี่คนเท่านั้นแต่ยังมีผู้หญิงสาวอีกสองคนบอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งใจจะมากล่าวหาหลวงพ่อว่าหลวงพ่อได้ทำอนาจารกับเธอทั้งสองคนเรียกร้องเป็นเงินจำนวนถึง 200,000 บาทแลกกับการไม่นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกกับใครๆหลวงพ่อรู้ทันทีเลยว่าอะไรเกิดแต่หลวงพ่อจะไปรุนแรงอะไรไม่ได้เดี๋ยวอันตรายหลวงพ่อก็ต่อรองว่าจะจ่ายให้แค่แสนหนึ่งแต่ว่าขอเวลา2วันเพื่อไปหาเงินมาให้วันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสาก็นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับเจ้าวาดเจ้าวาดก็แนะนำว่าควรจะไปแจ้งความกับตำรวจหลวงพ่อสาก็เลยไปแจ้งความทางตำรวจก็คิดแผนวางแผนที่ตลบหลังโดยบอกให้หลวงพ่อเอาเงินไปให้พวกมันที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งพอถึงวันนัดตำรวจก็ปลอมตัวแต่งชุดนอกเครื่องแบบแล้วไปซุ่มอยู่ใกล้ๆพอทั้ง4คนมาถึงก็เดินตรงมารับเงินจากหลวงพ่อหลวงพ่อตำรวจก็รีบก็ไปรวบเอาตัวไว้ได้หมดทั้งคนเลย4คนจากการสอบสวนปรากฏว่าทั้ง4คนเนี่ยเคยขู่กันโชคทรัพย์จากพระมาแล้วหลายวัดได้เงินมาเป็นแสนนะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าบาปกรรมที่พวกมันก่อเอาไว้คงไม่จบแต่ในคุกแค่นั้นการที่กระทำชั่วต่อพระสงฆ์ซึ่งท่านถือศีล227ข้อพวกมันตายไปนี่ก็คงจะต้องไปชดใช้ในสถานที่ที่ไม่ต้องบอกก็รู้มันจะต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ในตาราง
7: งานหนักพักผ่อนน้อย
8: หวยกินแฟนทิ้ง
7: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
9: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
10: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: ย าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมเพื่อสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสลัมแมร์พิมเสนกระบูลคอยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่เจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เหนือคำบรรยาย
12: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
13: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านเด็ดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านเด็ดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031785

ีวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะศาลเยาวชนกำแพงเพชรสั่งควบคุมตัวนักเรียนม.3ยิงปืนในโรงเรียนไว้ระหว่างสอบสวนหวั่นก่อเหตุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ียบกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จากกรณีเมื่อวานนี้เยาวชนชายอายุ14ปีเศษนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตำบลนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรได้ก่อเหตุนำอาวุธปืนเข้าไปภายในโรงเรียนและใช้อาวุธปืนยิงจำนวนหลายนัดล่าสุดวันนี้เวลา 13:30 นพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหามาตรวจสอบการจับกุมต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรภายในกำหนดเวลา24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนการไต่สวนได้ความว่าเจ้าพนักงานตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาในขณะก่อเหตุอันเป็นความผิดซึ่งหน้าการจับและปฏิบัติต่อผู้ต้องหาซึ่งเป็นเด็กเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วโดยแจ้งข้อกล่าวหาว่าพยายามฆ่าผู้อื่นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและลหุโทษในชั้นตรวจสอบการจับกุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้ผู้ต้องหาแล้วซึ่งศาลเห็นว่าแม้ผู้ต้องหาจะเป็นเด็กซึ่งการกระทำความผิดอาญาเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา74ก็ตามแต่หากมอบตัวผู้ต้องหาให้แก่บิดามารดาผู้ปกครองกลับไปดูแลอาจจะก่อเหตุซ้ำหรือก่อเหตุประการอื่นอันมีลักษณะหรือพฤติการที่อาจเป็นภัยต่อบุคคลอื่นอย่างร้ายแรงและเพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่เด็กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาจึงเห็นควรให้ควบคุมตัวไว้ในระหว่างสอบสวนโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ปิดท้ายที่ทัพนักกีฬาฟันดาบพาราไทยคว้า5เหรียญในศึก World Cup ที่พัทยาก่อนลุยเอเชียนพาราเกม2026คุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
6: ทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยปิดฉากการแข่งขัน2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพพัทยาที่ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีด้วยผลงาน2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า300คนจาก31ประเทศเข้าร่วมชิงชัยพร้อมเก็บคะแนนสำคัญสู่พาราลิมปิกลอสแองเจลิส2028โดยผลงานทัพวิลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยคว้ามาได้ทั้งหมด5เหรียญแบ่งออกเป็น2เหรียญทองจากเอเป้คัดบีบุคคลหญิงโดยสายสุนีจานะและบุคคลชายจากชิติพัฒน์เจริญตาและอีก1เหรียญเงินจากฟอยทีมหญิงและ2เหรียญทองแดงจากสายสุนีในประเภทฟอยบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทฟอยบุคคลชายคัดเอหลังจากสิ้นภารกิจจากการแข่งขันเวิลด์คัพในประเทศไทยทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบไทยพร้อมเดินหน้าลุยศึกเอเชียนพาราเกม2026ที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้เบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
7: ขับขี่มีวินัยมีน้ำใจไม่หยุดทับเส้นเหลืองด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินนะครับน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับความสุขความทุกข์ที่จริงแล้วไม่ได้เกิดจากใครทำให้เราในหลักของพระพุทธศาสนาถือว่าไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอกแต่เกิดจากปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในคืออะไรก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเองปัจจัยภายนอกนี่เป็นเพียงตัวแปรนะครับปัจจัยภายในก็คือสติของเรานะถ้าเราสติไม่ดีสติไม่แข็งแรงไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดนะเป็นใครมาจากไหนก็มีความทุกข์ในทางนั้นนะครับถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้นะเห็นกระบวนการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นกระบวนการดังกล่าวนะครับก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าได้ยินอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับก็ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจของเราจิตไม่เสวยอารมณ์หรือเสวยก็ไม่กระทบกระทั่งมากสุขทุกข์มันก็ไม่เกิดมากท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากว่าเรารู้จักจับจิตรู้จักทันอารมณ์จิตเราก็จะมีความสุขมีความเบิกบานอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าคนเราอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมีทางให้เลือกอยู่สองทางนะครับสุขกับทุกข์หลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสนะครับถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจอยากจะได้ความสุขอย่าทุกข์เอ่ยนะคือฟังแล้วมันพูดแล้วมันง่ายนะถ้าอยากจะได้ความสุขแล้วอย่าทุกข์แต่ที่จริงในหลักของพระพุทธศาสนานี่ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรอย่าปรุงแต่งมากรับอารมณ์แล้วก็ให้มันอยู่ตรงนั้นกองไว้ตรงนั้นอย่าไปปรุงมากอย่าเอาภายนอกมาเป็นปัจจัยในสุขและทุกข์ของเรามากเราปรุงมากมันก็ทุกข์มากคำว่าปรุงในภาษาบาลีเรียกว่าสังขารสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกสังขารนี่แปลว่าปรุงท่านผู้ฟังที่รักครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมีความสุขกันนะที่พูดมาเนี่ยไม่ได้เทศให้ฟังเพราะว่าที่จริงแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเกิดจากใจเกิดจากภายในปัจจัยภายในของเราเป็นหลักถ้าหากว่าเราฝึกเราดีแล้วเราแข็งจิตเราเข้มแข็งแล้วนี่อะไรก็กระทบกระทั่งไม่ได้เหมือนกับพระป่าพระกรรมฐานโอเคล่ะเราฝึกไม่ได้ถึงตรงนั้นนะครับไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นแต่ก็ให้รู้ว่ามันเกิดเพราะสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับท่านผู้ฟังส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นร่างกายของเราเป็นทุกข์มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอันนี้ก็เป็นทุกข์ได้เหมือนกันนะครับจิตเป็นกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตป่วยกายก็ป่วยกายป่วยจิตก็ป่วยมันกระทบกระทั่งถึงกันเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนไม่สามารถแยกจิตออกจากร่างกายได้เด็ดขาดฉะนั้นสังขารของเราก็ต้องดูแลมันให้ดีกับท่านผู้ฟังให้รางวัลกับสังขารบ้างนะครับดูแลอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายได้หลายวิธีและหลายอย่างอย่าให้มันสุดให้มันโทรมไปตามกาลเวลาที่สำคัญที่สุดนะครับก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายนะลองดูลองกินดูอย่าเชื่อผมมากแต่ต้องลองนะลองอย่างอื่นกินอย่างอื่นมาแล้วมันยังไม่ถูกยังไม่โดนอ่ะลองน้ำมังคุดดูที่ผู้พันไพโรจน์บอกว่าดี360บาทอ่ะเงินแค่นี้ไม่ได้ทำให้เราจนท่านผู้ฟังกินแล้วจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไป

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องกาเมสุมิจฉาจารย์เชิญรับฟังครับ
1: มาถึงศีลข้อที่3ครับกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีไม่ประพฤติผิดในกามจุดมุ่งหมายของการรักษาศีลข้อ3ก็คือไม่ทำลายจริยธรรมในตัวตนคือการแสดงความเคารพมารยาทความสุภาพความประพฤติปฏิบัติที่ดีจึงสอนให้มนุษย์ทุกคนต้องมีจริยธรรมจริยาคือธาตุไฟพระพุทธองค์ทรงสอนจริยธรรมคือกามเมสุมิจฉาโดยแท้หากไม่ควบคุมกามตัณหาย่อมก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนจิตใจของผู้นั้นใครที่ล่วงละเมิดความเป็นกลางของจริยธรรมย่อมส่งผลเสียหายไปถึงหัวใจเพราะเป็นเสมือนหนึ่งไฟเผาผลาญดวงใจให้เร่าร้อนอยู่เสมอตัณหาย่อมก่อให้เกิดความดีใจและเสียใจเสมอกามราคะจึงเป็นเรื่องที่กำจัดและควบคุมยากที่สุดด้วยเหตุปัจจัยของอายตนะ6มีรูปงามเสียงไพเราะกลิ่นเย้ายวนใจรสถูกปากสัมผัสนุ่มนวลอารมณ์อ่อนไหวการตัดกามตัณหาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะกระทำแต่ก็ต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะการครองชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกันต้องสำรวมระวังไม่ให้ล่วงละเมิดลูกเมียคนอื่นเพื่อความสัมพันธ์ที่เป็นคุณแก่ตนเองและผู้อื่นจึงต้องระมัดระวังผู้ที่ล่วงละเมิดในข้อจริยธรรมจึงต้องไปบังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือม้าเพื่อบำเพ็ญจริยธรรมเพราะว่าลูกม้าตัวผู้จะไม่ล่วงเกินแม่ของมันเป็นอันขาดชนชาติตะวันตกได้ทดลองเอาลูกม้าตัวผู้ผูกตาแล้วก็ให้อยู่กับแม่ของมันในฤดูผสมพันธ์เมื่อลูกม้าขึ้นขี่แม่เขาก็เปิดตาออกพอลูกม้าเห็นเป็นแม่ก็ลงจากหลังวิ่งเอาหัวชนกำแพงการบำเพ็ญจริยธรรมจึงประกอบด้วยมารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะมนุษย์ทุกคนมีความเคารพไม่ล่วงละเมิดต่อกันสังคมย่อมเป็นสุขอานิสงส์20ประการของการรักษาศีลข้อที่3ครับ 1. ไม่มีฆ่าศึกศัตรู

0: 2. เป็นที่รักของคนทั่วไป 3. นอนเป็นสุข 4. ตื่นก็เป็นสุข 5. พ้นภัยในอบายภูมิ 6. ไม่อาภัพไม่เกิดเป็นหญิงหรือกระเทย 8. ไม่โกรธง่าย 9. ทำอะไรก็ได้โดยเรียบร้อย 10. ทำอะไรเปิดเผยแจ่มแจ้ง 11. มีความสง่าคอไม่ตก 12. หน้าไม่ก้มมีอำนาจ13. มีแต่เพื่อนรักทั้งบุรุษและสตรี 14. มีลักษณะบริบูรณ์ 15. ไม่มีใครรังเกียจ 16. มีความขวนขวายน้อยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมาก 17. อยู่ที่ไหนก็เป็นสุข 18. ไม่ต้องกลัวภัยจากใคร 19. ไม่ค่อยพลัดพรากจากของที่รัก 20. หาข้าวและน้ำที่อยู่เครื่องนุ่งห่มได้โดยง่ายบุคคลผู้ประพฤติผิดในกามตายแล้วย่อมไปเกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากกรรมอย่างเบาที่สุดแก่ผู้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็คือมีศัตรูมากยากจะหาความสงบสุขในชีวิตและผลกรรมในชาติต่อๆไปก็คือ 1. มีผู้เกลียดชังมาก 2. มีศัตรูปองร้ายมาก 3. ขัดสนทรัพย์ 4. ยากจนอดอยาก 5. เกิดเป็นหญิง6. เกิดเป็นกระเทย 7. เกิดเป็นชายในตระกูลต่ำ 8. ได้รับความอับอายเป็นอาจิณ 9. ร่างกายไม่สมประกอบ 10. มากไปด้วยความวิตกห่วงใย 11. พลัดพรากจากผู้ที่ตนรักเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องมีครอบครัวเมื่อเรามีครอบครัวแล้วเราก็จะต้องรักเดียวใจเดียวถ้าไปทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอื่นขอบอกว่าบาปมากที่สุดไม่เพียงแต่ทำความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวเรายังทำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวอื่นด้วยไม่เพียงแต่ทำความเดือดร้อนให้กับภรรยาของเรายังทำให้ลูกน้อยเหล่านั้นพลัดพรากจากบุพการีของเขาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีครอบครัวแล้วจะต้องรักเดียวใจเดียวกับครอบครัวของเราอย่าประพฤติผิดในกามถ้าเกิดว่าใครประพฤติผิดในกามจะถูกยมบาลทำโทษตกนรกขุมสุดท้ายหลังจากที่เรารู้แล้วจงปฏิบัติใหม่แล้วก็แก้ตัวใหม่กามสุขนี้ในสายตาของพระอริยบุคคลย่อมเห็นว่าเป็นโทษร้ายอันจะก่อให้เกิดผลร้ายยิ่งแก่การเวียนว่ายในโปตลิยสูตรได้กล่าวถึงความร้ายกาจของกามนี้ไว้โดยประการทั้งปวง 1. กามนั้นเหมือนชิ้นกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดอันตกเป็นอาหารของสุนัขผู้กระหายหิวที่คิดว่าจะบริโภคให้อิ่มก็เพียรเฝ้าแทะแต่กระดูกนั้นแต่ก็จะเหนื่อยเปล่าก็จะได้แต่อร่อยในน้ำลายของตัวเองที่ไหลรินออกมาเกลือกลั่วกระดูกนั้นแล้วก็กลืนกินน้ำลายตนเองเข้าไปสันใดกามทั้งหลายก็เป็นที่ยินดีของปุถุชนและปุถุชนทั้งหลายก็เสพกามเหล่านั้นอย่างอร่อยอร่อยโดยไม่รู้จักอิ่มฉันนั้นเหมือนกัน 2. เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แร้งการุมถึงคือเห็นว่าชิ้นเนื้อนั้นอร่อยอร่อยจึงพากันจิกตีแย่งกันกินแร้งกาตัวใดถ้าไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อไปเสียไม่ถึงตายก็ปางตายฉันใดคนผู้ใดได้กามารมณ์ไปหรือมีกามารมณ์อยู่ในครอบครองผู้นั้นก็ย่อมจะถูกบุคคลอื่นคิดยื้อแย่งกามารมณ์นั้นไปเป็นของเขาฉันนั้นก็เหมือนกัน 3. เปรียบเหมือนผู้ถือคบเพลิงทวนลมย่อมจะลุกลามเผาผลาญคบเพลิงนั้นให้มอดไหม้ไปในทันใดปุถุชนท่านใดยึดติดอยู่ในกามารมณ์ปุถุชนท่านนั้นย่อมจะถูกกามารมณ์หวนกลับมาเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนเป็นทุกข์อย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกัน 4. เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิงคือผู้ใดตกลงไปในหลุมถ่านเพลิงผู้นั้นจะต้องตายหรือทรมานแสนสาหัสฉันใดคนผู้ตกอยู่ในอำนาจแห่งกามคือความรักใคร่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วผู้นั้นย่อมจะได้รับทุกข์อันใหญ่หลวงเมื่อตายไปแล้วยังตกลงสู่มหานรกเป็นที่สุดฉันนั้นเหมือนกัน 5. เปรียบเหมือนความฝันคือสิ่งที่ฝันเห็นในเวลานอนหลับนั้นแต่พอตื่นขึ้นสิ่งนั้นก็พลันหายไปฉันใดกามารมณ์ที่ปุถุชนรักใคร่หวงแหนนักหนานั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนอยู่ได้นานไม่ช้าก็กลับกลายเป็นของน่าเกลียดหรือพลัดพรากจากไปในที่สุดฉันนั้นเหมือนกัน
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังยังไม่จบเรื่องกามเมสุมิจฉาจาร จากท่านอาจ

งานยอดนะครับของใครของใครก็ห่วงสามีใครภรรยาใครของใครก็รักกับท่านผู้ฟังจากนั้นมคุฎตราพนารินทร์นะมคุฎผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5

0: ค่อยๆปรับปรุงประสบการณ์ที่เราทำแล้วก็อยากจะให้มันดียิ่งขึ้นอร่อยยิ่งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นทำให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมั่นใจขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่ก็มั่นใจมากว่ามีคุณภาพมากนะครับมีคุณภาพมากก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นของกินเป็นของฝากให้กับคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมไปเที่ยวไปหามีของมาฝากเป็นน้ำมังคุด3ขวดนะขอ3ขวดอย่าเอาไปขวดเดียวขวดเดียวไม่รู้เรื่องเอาไป3ขวดเอามาฝากผมมีมาฝากครับท่านกินท่านดื่มแล้วนี่ผมมั่นใจเลยว่าท่านจะขอบคุณเรานะครับตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าสุขภาพมันไม่ดีมันทรุดมันอะไรเนี่ยเราก็ต้องลองกินดูนะครับลองกินดูฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังกว่า 1,360 บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าซื้อ3ขวดเขาจะลดให้นะครับถ้าสั่งทางโทรศัพท์ก็จะลดให้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: มาฟังเรื่องราวกาเมสุมิจฉาจารกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: 6เปรียบเหมือนของที่ยืมมาของที่ยืมมาต้องส่งคืนเจ้าของโดยเร็วฉันใดธรรมดาของกามารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมจะเหือดหายไปโดยเร็วฉันนั้นหากยื้อยุดหวังครอบครองย่อมจะมีทุกข์มีโทษมีความคับแค้นอย่างยิ่งฉันนั้นเหมือนกัน7เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีผลเมื่อต้นไม้ต้นใดปรากฏว่ามีผลเต็มต้นอยู่ต้นไม้นั้นจะต้องถูกหักกิ่งก้านรานใบเพื่อเอาผลฉันใดคนผู้มีกามารมณ์เช่นบุตรภรรยาสามีสัตว์สองเท้าสี่เท้ามากเท้าหรือสัตว์ไม่มีเท้าหรือว่ามีทรัพย์สินอื่นๆเช่นเงินหรือธนบัตรทองคำรูปพรรณย่อมจะต้องมีผู้เป็นศัตรูคู่อาฆาตคิดเบียดเบียนมีความพยายามทำโจรกรรมเป็นต้นอันเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์กายทุกข์ใจต่างๆแก่ผู้คนผู้ถูกเบียดเบียนนั้นเหมือนกับต้นไม้ที่มีผลฉันนั้นเหมือนกัน8เปรียบเสมือนเขียงสับเนื้อเขียงสับเนื้อย่อมกร่อนไปเรื่อยๆเพราะถูกคนนำไปเป็นอุปกรณ์สำหรับรองสับเนื้อบ่อยๆฉันใดท่านผู้ติดอยู่ในกามารมณ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับรองรับความทุกข์กายทุกใจก็ฉันนั้นเหมือนกัน9เปรียบเหมือนหอกและเหลาหอกและเหลานั้นย่อมเป็นสิ่งที่นำไปแทงสัตว์ทั้งหลายให้ตายหรือให้ได้รับทุกขเวทนากล้าฉันใดกามารมณ์ก็เป็นสิ่งทิ่มแทงสัตว์โลกผู้เป็นปุถุชนอยู่ให้ถึงความตายหรือทิ่มแทงให้ได้รับทุกขเวทนากล้าฉันนั้นเหมือนกัน10เปรียบเสมือนหัวงูคือธรรมดาพิษของงูย่อมมีอยู่ที่หัวก่อนแล้วจึงหลั่งไหลไปตามเขี้ยวสำหรับขบกัดสัตว์อื่นให้ถึงแก่ความตายหรือให้ได้รับความทุกข์แทบตายฉันใดกามารมณ์ก็ย่อมเป็นสิ่งที่มีพิษสงสำหรับขบกัดปุถุชนผู้ติดอยู่ให้ตายหรือให้ได้รับทุกข์แทบตายฉันนั้นเหมือนกันมีเรื่องมานพหนุ่มช่างทองจะเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลช่างทองเติบโตขึ้นเป็นชายหนุ่มรูปงามมีความเฉลียวฉลาดฝึกฝนจนเป็นช่างทองฝีมือเยี่ยมมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือตั้งแต่วัยหนุ่มวันหนึ่งเศรษฐีใหญ่ในเมืองมาว่าจ้างให้ทำเครื่องประดับแก่ธิดาของตัวเป็นพิเศษเพื่อเข้าพิธีแต่งงานกับบุตรของเศรษฐีผู้มีตระกูลเสมอกันเมื่อเศรษฐีได้เห็นลักษณะอันงามชวนหลงไหลของช่างทองก็เกรงว่าธิดาคนสวยของตนจะไปหลงรักช่างทองผู้มีตระกูลต่ำกว่าไม่คู่ควรกันเศรษฐีก็ถามชายหนุ่มช่างทองว่าถ้าหากว่าเจ้าได้เห็นเพียงแค่ข้อมือและข้อเท้าของลูกของเรานี่นะท่านจะสามารถจัดทำเครื่องประดับได้ไหมล่ะได้ครับเศรษฐีก็สั่งให้คนงานกั้นฝาผนังระหว่างคนทั้งสองเจาะช่องเพียงให้มือและเท้าลอดไปได้เท่านั้นธิดาเศรษฐีก็เกิดความสงสัยว่าทำไมบิดาจึงไม่ให้ช่างทองมาวัดขนาดทดลองเครื่องประดับเหมือนเช่นเคยหรือว่าจะมีอะไรปิดบังอยู่นางก็ลอบมองออกไปตามช่องไม้เมื่อได้เห็นรูปร่างอันงามของช่างทองก็หลงไหลรักใคร่ลงมือเขียนจดหมายทิ้งลงเบื้องหน้าชายหนุ่มมีความว่าช่างทองผู้เป็นที่รักหากท่านมีใจรักใคร่ในตัวเราขอจงมาพบเราที่ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านในราตรีนี้เถิดช่างทองก็อ่านจดหมายด้วยความยินดีเขารอจนเวลาค่ำจึงลอบมานั่งรออยู่บนต้นไม้ใหญ่นั้นแต่ด้วยความตรากตรำกรรมงานมาทั้งวันก็เกิดอาการง่วงนอนเผลอตัวเอนหลับไปคากิ่งไม้นั่นเองเมื่อคนในบ้านหลับกันหมดแล้วธิดาเศรษฐีก็แอบจัดอาหารแล้วก็ออกมาพบกับช่างทองนางเห็นเขาหลับสนิทจะปลุกให้ตื่นก็เกรงต่อความเชื่อที่ว่าผู้ใดปลุกคนอื่นให้ตื่นจากการนอนหลับผู้นั้นจะได้รับบาปตกนรกนานถึงหนึ่งกับเมื่อนางรออยู่ครู่ใหญ่ชายหนุ่มก็ยังไม่ตื่นนางก็วางขันดอกไม้เป็นเครื่องหมายให้ทราบแล้วก็เขียนจดหมายขอนัดในราตรีถัดไปคืนต่อมาช่างทองได้ไปรอที่เดิมแต่กลับเผลอหลับไปอีกธิดาเศรษฐีเมื่อมาถึงก็วางขันดอกไม้ไว้ให้ทราบแล้วนางก็เขียนจดหมายนัดอีกเช่นเดิมหนุ่มช่างทองตื่นขึ้นมาพบจดหมายก็ให้นึกโกรธตัวเองที่เผลอหลับมาสองครั้งแล้วคืนที่สามหนุ่มช่างทองพยายามเตือนตนเองไม่ให้เผลอหลับหวังจะได้พบหน้าแต่แล้วก็ต้านทานความง่วงไว้ไม่ไหวก็เผลอหลับไปอีกเมื่อธิดาเศรษฐีมาถึงก็นึกเสียใจคิดว่าบุญคงไม่สมที่จะได้อยู่ร่วมกันจึงต้องคลาดแคล้วกันเช่นนี้นางก็วางขันดอกไม้ไว้ให้รู้ว่านางได้มาตามนัดแล้ว เมื่อหนุ่มช่างทองตื่นขึ้นมาก็โกรธตนเองที่เผลอหลับไปถึง3ครั้งเขาจึงเดินกลับไปด้วยความผิดหวังและเสียดายโอกาสเป็นยิ่งนักเช้าวันรุ่งขึ้นธิดาเศรษฐีก็เข้าพิธีวิวากับบุตรเศรษฐีแต่ช่างทองก็ยังคงเฝ้าคิดถึงนางอย่างผูกพันอยู่มิคลายได้แต่คร่ำครวญว่านางสมควรจะเป็นของเราเพราะนางมีใจกับเราหนุ่มช่างทองก็คิดหาอุบายจัดทำเครื่องประดับอันงดงามประณีตไปถวายพระมหาอุปราชเครื่องประดับถูกพระทัยพระองค์มากถึงกับตรัสถามว่าเจ้านำเครื่องประดับอันงดงามนี้มามอบให้แก่เราเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดหรือช่างทองได้โอกาสก็กราบทูลความประสงค์ของตนให้ทรงทราบพระมหาอุปราชกลับเห็นชอบด้วยพร้อมออกอุบายช่วยเหลือโดยปลอมแปลงแต่งกายให้นายช่างทองเป็นหญิงแล้วพากันมาที่บ้านเศรษฐีรับสั่งกับท่านเศรษฐีบอกว่าบัดนี้พระเจ้าพี่ต้องการให้เราไปปราบกบฏชายแดนเราขอฝากน้องสาวไว้ให้ธิดาของท่านดูแลเป็นการชั่วคราวจนกว่าเราจะกลับมาแม้เศรษฐีจะบ่ายเบี่ยงว่านางแต่งงานแล้วแต่พระมหาอุปราชก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมพร้อมกับรับสั่งให้ดูแลนางอย่างดีห้ามบุคคลอื่นแม้แต่สามีของธิดาเศรษฐีเข้าไปรบกวนเป็นอันขาดตั้งแต่วันนั้นมาชายหนุ่มช่างทองก็ได้เพลิดเพลินอยู่กับธิดาเศรษฐีสมปรารถนาตลอดเวลา3เดือนโดยไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนมหาอุปราชมารับกลับไปด้วยผลกรรมที่หนุ่มช่างทองผิดลูกผิดเมียผู้อื่นเมื่อสิ้นอายุไขจึงไปบังเกิดในนรกเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในอบายภูมิเป็นเวลานานครั้นพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นลาเป็นโคเป็นคนพิการเป็นกระเทยและเป็นผู้หญิงอีกอย่างละ500ชาติรวมเวลาชดใช้กรรมอยู่ถึง14กับ
0: ครับนั่นก็คือเรื่องกาเมสุมิจฉาจารครับท่านผู้ฟังจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชท่านก็เล่าไว้เป็นข้อคิดสนุกสนานยังไม่จบนะครับยังมีนิทานเรื่องอื่นอีกที่จะฝากท่านผู้ฟังนะครับก็ช่วงนี้จะมีนิทานเยอะหน่อยฟังสบายสบายฟังเพลินท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าคนเราเนี่ยสละสุขภาพเพื่อหาเงินนะครับทำงานหามรุ่งหามค่ำอดหลับอดนอนนะครับไม่พักไม่ผ่อนใช้ร่างกายสมบุกสมบันใช้งานมันเต็มที่แต่พออายุมากขึ้นนี่ไอ้เงินที่เก็บเอาไว้ก็เอามาสละเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจ่ายเยอะบทจะจ่ายนี่จ่ายเยอะนะครับเงินทองโอ้บางคนนี่รักษาตัวเป็นสมัยก่อนนะที่ยังไม่มีประกันสังคมไม่มี30บาทรักษาทุกโรคนะสมัยก่อนน่ะขายนานะผมเคยเจอขายนามารักษาโรคนาหมดก็ตายพอดีขายนาขายที่ขายทางหมดเป็นแสนๆคือคนเราเนี่ยเวลาใกล้จะตายมันจะกลัวตายหมดเท่าไหร่ก็ยอมรู้แล้วว่าเอาไปไม่ได้เงินทองเอาไปไม่ได้หมดเท่าไหร่ก็ให้มันหมดไปขายทุกอย่างเอามารักษาตัวเองก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่ทางที่ดีเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราไม่ต้องขายอะไรเราไม่ต้องขายอะไรแต่เราดูแลรักษาสุขภาพให้มันดีไปเรื่อยๆทุกวันอย่าประมาทนะครับออกกำลังกายมั่งเล็กๆน้อยๆนะครับกินอาหารถูกสุขลักษณะนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเรื่อยๆอย่าให้ขาดพักผ่อนให้เพียงพอดื่มสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์เข้าไปอย่างน้ำมะกุฎตาพนาดินเนี่ยผมมั่นใจเลยนะครับว่ามันมีประโยชน์ต่อร่างกายมั่นใจมากๆนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมอยากจะให้ดื่มลองดื่มดูหลายๆคนที่ดื่มดูเนี่ยท่านลองถามเขาดูว่าเขาเป็นอะไรเขาถึงดื่มแล้วเขาเป็นยังไงสอบถามคนข้างเคียงเลยแล้วก็บอกกันนะครับแนะนำกันเพราะว่าตอนนี้เราก็จะพูดมากไม่ได้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่เราให้กินนะครับฝากเอาไว้นะครับตราพนาดินน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังครับ
2: พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมโทรคุยกับเขาดื่มน้ำมะกุฎตราพนาดินเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะปวดขาตาฟางฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีครับผมพันโทไพโรจน์โทรจากน้ำมังคุดครับผม
3: คุณยา
2: ภาษายายสวัยนะครับกำลังว่าว
3: ยายสวัยเราว่าวจ้า
2: โอ้ยายโทรมาถามได้ข่าวว่ากินดีแล้วสิโทรมาถามให้ถามเนเดอร์ถือว่าเป็นการแบ่งปันแชร์ข้อมูลเนาะยายเนาะ
3: จ้า
2: บอกตามจริงเด้อบ่ต้องว่าเอาใจ ยายซื้ออีหลีซื้อหยังก็ซื้อสวัยติเท่านั้นเขาเอิ้นหยัง
3: สวัยจันสีค่ะ
2: สวัยจันสีอายุจักปียาย
3: 67
2: อายุบ้านหยัง
3: นนท์ไทยค่ะตำบลเมืองอำเภอกันทรา
2: จังหวัดศรีสะเกษ
3: จังหวัดศรีสะเกษ
2: เออๆให้ถามแน่ก่อนสิมากินน้ำมะคุณนี่ก่อนกินเด้อจะว่าให้ผมฟังแน่จะเป็นหยังแน
3: ่ปวดขาปวดกระโปงกระโปงแล้วก็แลนน้ำล่ำขานะน้ำมีแข็ง
2: จังได๋อีกปวดขาปวดกระโปง
3: เบาหวานค่ะ
2: เอาเป็นเบาหวานกับเป็นหยังเบาหวานนี่เคยไปตรวจบ
3: ่ไป
2: มันขึ้นซ้ําใด
3: ลอยลอยหาซิมหา
2: ลอยหาซิมหาอ๋อ
3: จ้า
2: ก็บ่ปานใดเป็นมาดนยังเบาหวาน
3: ประกวดวังมาวังอันเดียนเดียนหยังเนาะบ่ฮู้เดียนเนาะยายก็บ่ฮู้หนังสือนะ
2: ครับผมแล้วก็เป็นหยังอีกปวดขาปวดแข้งแล้วเป็นหยังอีกเป็นเบาหวานแล้วมีหยังอีกบ่
3: ก็บ่มีแหละอาจารย์ปวดขาปวดแข้งเท่านั้นล่ะเอวก็เจ็บอยู
2: ่เอวก็เจ็บ
3: เออพ่ออันนี้อยู่ตานั่นมันเป็นหยุ่งเป็นใหญ่อยู
2: ่ตามันมั่วป่ะ
3: จ้า
2: อ๋อโอเคละเอาละบัดที่นี่ปวดขานี่จะเคยไปรักษาซื้อยาหยังมากินบ
3: ่บ
2: ่มันเป็นหนักๆนี่มันเป็นซ้ําใดปวด
3: กินแต่ยาพาราเรียกๆน้อย
2: ๆแห้งบ่ผม
3: หนักอยู่เป็นแห้งอยู่ไปบีบอยู่
2: ว่ามัน
3: จักเสื่องไหนเนาะก็คันเฮาไปย่อหยังหนักๆก็เจ็บนะมันก็เจ็บก็ยังบ่ได้ยังใกล้ก็บ่ได้นะ
2: จักคือบ่ไปหาหมอไปหาล่ะบ
3: ่บ
2: ่บ่ไป
3: บ่ไปได้มากินยามันก็ไข้แน
2: ่
3: บ่มันยาเฮากินยาพาราพาหยังไปนั่นน่ะ
2: มันก็พอดีขึ้นได้บ้างถ้ากินเรื่อยๆเอาบัดทีนี
3: ้จ้ะ
2: บัดทีนี้ผู้ใดมาแนะนําให้ฮู้จักน้ํามังคุดนี่มั้ย
3: ยายฟังวิทยุบัดนี้ก็ยายก็ประสื่อขวดนึง
2: เจ้ามากินจังได๋บ่ให้ฟังแน่อ่ะ
3: กินเพิ่นให้กินอันเว้าน้ําโทรทัศน์อันโทร
2: วิทยุ
3: เพิ่นเว้าเนาะ
2: เออๆ
3: เพิ่นก็ว่าให้กินอันให้กินยามเช้าก่อนอาหาร
2: จ้ะ
3: บัดนี้ยามมื้อแลงนั่น
2: ก่อนนอน
3: หลังอาหารตอนนอนเพิ่นน่ะนะ
2: กินน้ําตามได้หลายกินทีละเครื่องแก้ว20มิล
3: จ้ะ
2: เอาล่ะกินจะเป็นจังได๋2 3 4 5มื้อแรกเว้าให้ลูกหลานฟังได้มันเป็นจังได๋แน่กินไปแล้วมันคือ
3: ก็ว่าไอ้มันก็เบาแน่นะกินไปมากก็เบาไปนะเบาไปบัดนี้กินน้ํามันพอติละก่อน
2: เออ
3: ๆบัดนี้ก็อาจารย์บัดนี้ก็เลยสั่งแล้วอาจารย์บ่เครียดก็ไข้แน่อยู่ปุ๊บมันก็บ่มีเงินก็พักก่อนนะอาจารย์เออบ่ฮู้ซื้อนอกเคยบอกแต่น้ําอาจารย์นะบ
2: ั
3: ดนี้เพิ่นบัดนี้ก็เว้าโอ้ยคนน่ะพันโทอย่างก็ว่าอย
2: ่
3: า
2: เอา
3: เว้าม่วน
2: แ
3: ท้เนาะอันโทรพันโทรไพโรดว่ะยายนั่งอยู่โอ้ยเจ้มันว่ามวนเด้อยากเห็นไอ้ซ่าเด้ยายว่าม
2: ื้อรุ่นสิไปหยังสิไปหยังมื้อรุ่นสิไปหาอยู่ก็โทรมาถามได้ข่าวว่ากินดีเอาจังซี่ปวดน้ําตนน้ําโตเจ้านี่มันลดไปจักเปอร์เซ็นต์แล้ว
3: ลดอยู่ลดหลายอยู่มันก็บ่ปวดบ่หยังให้เขาก็
2: 100นึง
3: มันก็ใช่อยู่
2: 100นึงนี่มันลดไปซําใด
3: 100นึงพุ่นล่ะอาจารย์ยายเคยบอกกับอาจารย์ยายก็ว่าแต่อาจารย์ไหน
2: ครับบ่เป็นหยังก็เอิ้นอาจารย์ก็ได้
3: บัดอาจารย์ว่าพันโทนั่นว่าตัวนี้โอ้ยหนาเป็นจังได๋เนาะคืออยากเห็นแต่น้อยยายก็คือว่าม่วนแต่น้อยยายว่า
2: อ๋อเดี๋ยวเห็นบ่ผมสิถามแน่เบาหวานนี่มันเป็นจังได๋ได้ไปตรวจอีกบ่กินมาแล้วกินจักขวดแล้วลืมถามจะกินมาจักขวดแล้ว
3: กินหมด4ดินน้ําพอติก
2: 4ขวดแล้ว
3: จ้ามันยายเขาพักก่อนยายว่ามีเงินยายว่า
2: ผมสิถามว่ามันดีขึ้นซําใดแน่ปวดตนปวดโตหรือว่าเบาหวานหรือว่าตามั่วนี่แ
3: ม้ตาก็เศร้าตัวล่ะ
2: เศร้าจังได
3: ๋มันแจ้งมั่วเศร้าหยังเศร้าเป็นหยุ่งเป็นใหญ่นะ
2: อ๋อมันแจ้งขึ้นว่าติ
3: จ้า
2: โอ้ได้อยู่กับสันตานี่คุ้มอยู่ตาแจ้งนี่ก็ถือว่าคุ้มแล้วเนาะเจ้าว่าบ่ซ้ํา
3: ย่ายๆก็ว่าคือกันแขนขาก็บ่ปวดกินตําหนิเด้อกินตำยี่ตัวข้าง
2: อ
3: ันกินเมื่อกวดน้ำพอติกละวันนี้ก็เลยสั่งมื้อเฒ่าอันเฮ็ดจังได๋ล่ะสิมีเงินกินนะเนาะวันนี้เฒ่าตาแล้วเฒ่าพ่อในเฮียนเราก็สั่งเราฟังในวิทยุเราก็เลยเขียนเบอร์โทรไว้นะ
2: ครับ
3: เขียนเบอร์โทรแล้วก็หลานสาวเหลืองเรียนมาเราก็มาส่งกันขึ้นกันละโทรไปแล้วก็ อาจารย์ก็เชื่อแล้วก็มาส่งกันขึ้นวันนี้สื่อน้ำมันพอติกรมืดแล้วก็เลยสั่งเราแล้วก็มาส่งกันขึ้นก็กินค่ะโอ้ใครนี่ตัวละเฒ่า
2: ดีบ่จังว่ามันดีบ
3: ่ดีอยู่ค่ะก็เลยว่าก็สาวตาว่าใครนี่ตัวละเฒ่าอันยายก็บ่มีเงินยายก็บ่หากินดอกก็เพิ่นนั่นล่ะสั่งให้กิน
2: ครับผม
3: ก็เพิ่นก็สั่งน้ําอาจารย์บ่เคียให้กิน นอนกันดีตัวละคำมากไม่แต่อย่างนอน
2: โอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำ
3: คำมากไม่แต่อย่างนอนวันนี้เลยว่าเขาอันได้เงินไปสื่อนพติกระไดสันบุษอันนี้กระซังน้ำมันจันบุกเกียกระไดว่า
2: ไม่แย่ง
3: ย่ายกันเลยว่าเงินเลี้ยนออกจังหิบไปสื่อย่ายว่า
2: ครับผมได้เดือนเท่าใดเลยให้ได้600หรือ600บาท
3: ย่ายได้600
2: ค่ะ
3: ป้าแล้วได้700
2: เออก็ดีใจน้ำจะสบายตัวบ่ตอนนี้สบายตัวยัง
3: สบายอยู่อาจารย์สบายบัดนี้ก็ข้างนอกข้างตะกี้บ่เข้าใจได้ว่าข้างว่าอันผมนี่ล่ะฟันโทนั่นฟันโทนี่ตายแม่นเพิ่นเสียแม่นเล่าตัวนี้เว้าอันเนาะ
2: โอ้ยกันโมเมนต์เล่าได้โตตอนเล่าได้นี่โมเมนต์เล่าธรรมดาได้นี่พอกันเล่าได้กันเล่า
3: โอ้ยอันก็เลยบอกชาวต้าอันก็เล่าตัวประกาศนี่อันวิทยุเล่าว่าพันโตจังสันพันโตจังสี่ตัวเสาคอยฟังอยู่หันดอกก็เล่าที่ชาวต้าคนว่าโอ้ยสมบัติเรามันคือว่ามวนแต่นอนละเขาก็ไหนนอนวันดอก
2: มีแต่พีแต่น้องเท่านั้นล่ะแม่เอ้ยมีแต่พีน้องเท่านั้นล่ะช่วยเห็นแม่กินดีผมก็ดีใจอยากให้พี่น้องได้กินสินค้าที่ราคาบ่แพงจนเกินไปแล้วก็ซื้อ
3: ก็ว่าให้หมู่ทางอยู่ในคนเอาอาหารกิน
2: กับว่าเป็นหยังก็แล้วแต่เขาแล้วแต่คนเขากับพระว่า360บาทมันแพงก็อย่าเฝ้าซื้อแต่มันนักหนักกันค่อยซื้อก็ได้เพราะเป็นอย่างไรผมจะได้สัมผัสกัน
3: โอ้ยจำหนีได้เพราะกินมันจำหนีได้ประจงนั้นมันหนักแห้ง
2: ครับก็ดีใจน้ำเนาะแม่เนาะก็ดีใจน้ำสิ่งที่ว่ามันว่านี่ก็เป็นความจริงเนาะถามเส้นสุดท้ายจะว่ามันดีหรือว่าหนามังคุดเส้นติดโกนี
3: ่อันเท่านี้คนเด้อคนนาเมคนโทรมา
2: เออเอา
3: จ้าจ้า
2: โอเคเนาะโชคดีหลายเด้อครับ
3: จ้าเอออาจารย์ก็ให้ลำให้รวยให้งานให้เมียอยู่ดีไม่แห้งอยู่มันก็ยืนมดทุกคนนั่นล่ะโอ้ย
2: อยู่ดีมีแห้งนะครับเด้อคุณพระรักษาน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรายังมีเวลาเหลือกับท่านผู้ฟังมาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อโอ้โหเรื่องนี้น่ากลัวเรื่องทุบเสียงพระเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญท่านฟังครับ
4: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวกันหน่อยท่านผู้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องเวรนี่นะเมื่อประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วประมาณสักตี5ที่วัดเสาหินเกิดเสียงดังโครมครามขึ้นในวิหารเก่าที่มีอายุราวร้อยกว่าปีพระเนนก็พากันตื่นตระหนกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเวลานั้นพวกพระเนนกำลังตื่นเตรียมตัวจะไปทำวัดเช้าได้ยินเสียงอย่างนั้นก็ชวนกันไปดูเหตุการณ์พอเข้าไปในวิหารก็ใช้ไฟฉายส่องดูปรากฏว่ามีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นจริงๆคือเสียงของพระประธานหล่นลงมาคว่ำหน้าลงมาจากแท่น ประดิษฐานทั้งพระองค์เล็กองค์น้อยก็ตกลงมากองระเกะระกะเต็มหน้าแท่นประดิษฐานไปหมดพระสงฆ์สองสามรูปก็พากันเอะใจว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ฉายไฟไปรอบวิหารก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายสำเรียงเนี่ยนอนอยู่บนเสื่อข้างๆวิหารตามปกติแกก็เคยไปนอนเล่นตรงนั้นอยู่แล้วท่านพระครูเจ้าอาวาสท่านไว้ใจเห็นว่าเป็นคนบ้านนั้นมาขออาศัยก็ให้อาศัยด้วยความเมตตาสงสารนายสำเรียงคนนี้มีอาชีพรับจ้างฆ่าหมูอยู่ที่โรงฆ่าสัตว์ด้วยนอนที่วัดตื่นเช้าก็ออกไปทำหมูให้เขาจะไปนอนที่วัดก็เป็นบางวันบางวันก็นอนที่โรงฆ่าสัตว์นั่นแหละทีนี้พอพระท่านเห็นในสำเรียงนอนอยู่ตรงนั้นแกก็ถามว่านี่ใครทำอ่ะแกหรือเปล่าตะเรียงนายสำเรียงไม่ตอบได้แต่นั่งกอดเข่าเศร้าๆสายตาเหม่อลอยไปทางประตูวิหารเหมือนจะคิดว่าการกระทำครั้งนี้ไม่ได้อะไรซะแล้วคิดจะหนีก็หนีไม่ทันพระท่านมาเจอเขาพอดีทีนี้เมื่อไม่ตอบพระท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ในใจก็นึกว่าแกนั่นแหละเพราะว่ามีแต่นายสำเรียงคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นไม่มีใครอยู่ในวิหารสักคนทีนี้พอรู้เรื่องอย่างนั้นแล้วก็พากันขึ้นไปกราบเรียนให้ท่านพระครูเจ้าว่าทราบบอกว่าหลวงพ่อครับเศียรพระประธานตกลงมาคอหักนะครับพระองค์เล็กองค์น้อยตกองกองระเกะระกะแบบเดียวกันเลยครับพอท่านพระครูทราบเรื่องก็รีบเข้าไปในวิหารยังไม่ทันจะถึงข้างในก็เจอในสำเรียงกำลังจะเดินออกมาจากวิหารท่านพระครูก็จับแขนไว้ทันทียังไม่ยอมปล่อยให้ไปต้องจับฐานสงสัยไว้ก่อนเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคงจะเป็นนายสำเรียงนี่เองไม่มีคนอื่นใครแล้วก็ตอนที่จับแขนท่านก็ถามบอกว่าแกจะไปไหนอ่ะสำเรียงผมจะไปโรงฆ่าสัตว์นะครับตีห้าจวนสว่างแล้วจะไปฆ่าหมูเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปท่านพระครูห้ามไว้แล้วก็ให้ยืนรออยู่ข้างนอกท่านก็เข้าไปดูก็รู้ว่ามีเรื่องตามที่พระท่านมาบอกจริงๆท่านก็บอกว่าโถบุตรถังเอ้ยนายเรียงเนาะนายเรียงเธอบังอาจทำได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือพระประธานองค์นี้เขาสร้างกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเป็นเวลาตั้งร้อยกว่าปีแล้วยังไม่มีใครมาทำลายนี่แกกล้าทำถึงขนาดนี้เชียวหรือแกจะเป็นเทวทัตมาเกิดหรือยังไงท่านบ่นพลางก็มองเศียรพระพุทธรูปที่ตกลงมากองหน้าสลดใจเสร็จแล้วท่านก็ออกจากประตูวิหารไปแจ้งตำรวจที่สถานีซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับวัดคนละฝากถนนฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจพอได้รับแจ้งแล้วก็รุดไปดูที่สถานที่เกิดเหตุ 4-5 นายพร้อมกันนั้นก็จับนายสำเรียงมาที่โรงพักด้วยแต่ว่าคืนนี้คืนนั้นยังไม่ได้สอบอะไรเพราะว่ายังไม่ค่อนสว่างดีรอให้เช้าถึงจะทำงานกันจนสาย 9:00 น.เช้าผ่านไปก็ทำการสอบสวนสารวัตรใหญ่เขาก็ถามนายสำเรียงบอกว่าแกเป็นคนตัดคอพระประธานใช่หรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้ตัดครับถ้าแกไม่ตัดแล้วใครเป็นคนตัดอ่ะแกนอนอยู่ในวิหารคนเดียวเท่านั้นน่ะรับซะแต่โดยดีเถอะแล้วจะไม่เอาโทษจริงๆนะผมไม่ได้ตัดจริงทำก็รับซะดีๆถ้าจับได้ทีหลังเนี่ยเอาโทษหนักนะก็ผมไม่ได้ตัดอ่ะผมเอาค้อนทุบเอาคอหักเสียงพระก็หล่นลงมาก็แค่นั้นแหละลูกแกทำเพื่ออะไรก็หาของดีครับเพราะได้ยินเขาว่าวัตถุโบราณเก่าแก่มักจะมีของดีอยู่ข้างในอะครับแล้วแกได้ของดีไหมล่ะไม่ได้ล่ะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มนายสำเรียงแล้วพวกชาวบ้านร้านตลาดก็แตกตื่นกันมาดูทุกคนเมื่อมาเห็นสภาพแล้วก็พากันเศร้าใจไปตามๆกันบางคนก็แช่งด่าเอาอย่างจริงๆจังๆพวกชาวบ้านบอกว่าระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยบางคนก็เห็นแสงสีเป็นประกายพวยพุ่งขึ้นจากหลังคาวิหารเก่าหลังนั้นก็พากันคิดเหมือนกันว่าคงจะมีเรื่องประหลาดอะไรเกิดขึ้นพอรุ่งเช้าไปดูก็เกิดจริงๆนะที่วิหารหลังที่ว่าเนี่ยตอนที่นายสำเรียงถูกคุมขังอยู่นั้นมีญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่านายสำเรียงเนี่ยเป็นคนสติไม่ค่อยดีบางวันก็คุ้มดีคุ้มร้ายอะไรทำนองนั้นฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ยอมเชื่อเกรงจะแก้ตัวหาทางออกหลีกเลี่ยงคดีก็เลยส่งตัวไปให้แพทย์พิสูจน์ที่โรงพยาบาลสวนปรุงเชียงใหม่ผลปรากฏว่าแกเป็นคนสติไม่ค่อยสมบูรณ์จริงพอนำกลับมาโรงพักก็ปล่อยตัวนายสำเรียงออกจากที่คุมขังแล้วก็ให้ญาติที่ใกล้เคียงคอยดูแลไม่ให้ทำเหตุอย่างที่เกิดขึ้นอีก พอสองสามวันผ่านไปมีพวกเด็กเลี้ยงควายไปเจอศพแขวนคอตายอยู่บนต้นไม้แห่งหนึ่งที่ภูเขาใกล้ๆกับวัดแต่เด็กไม่รู้ว่าเป็นศพของใครก็พากันวิ่งออกตามพวกผู้ใหญ่ตามบ้านเรือนใกล้เคียงแถวนั้นไปดูพวกผู้ใหญ่ก็ไม่มีใครรู้จักเหมือนกันว่าเป็นศพของใครเพราะว่าศพนั้นมีลักษณะอืดพองสีดำคล้ำกลิ่นเหม็นซะแล้วจากนั้นโรงฆ่าสัตว์ก็คอยนายสำเรียงมาทำหมูพอทราบข่าวว่าพ้นโทษทางกฎหมายแล้วจะกลับมาง
5: านหนักมาผ่อนน้อย
6: หวยกินแฟนทิ้ง
5: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลแคเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
9: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้นำเสนอน้ำมังคุดมาหลายปีขอบคุณมากๆท่านผู้ฟังช่วงนี้ดูแลตัวเองดีๆนะครับโควิดระบาดที่นี่ไอ้โรคนี้ก็แปลกนะครับเชื้อโควิดเนี่ยมันอยู่ได้นานท่านผู้ฟังอยู่ได้นานก็คือมันอยู่ในอย่างเรากินน้ำเนี่ยนะครับมันอยู่ในแก้วเนี่ยพัสดุวัสดุที่มันลื่นๆเนี่ยอยู่ได้2วัน3วันนะครับอยู่ในแบงค์ในเงินนะครับเงินที่เราถือเราใช้แบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์500เนี่ยเขาบอกว่าได้5วันอายุมันยืนโทรศัพท์มือถือลื่นๆเนี่ยอยู่ได้4วันถ้าเป็นน้อนหนาวยิ่งหนาวมันหยุดยิ่งอยู่ได้นานท่านผู้ฟังนะครับอยู่ได้1เดือนถ้าต่ำกว่า4องศาในน้ำเนี่ยได้4วันถ้าอยู่ในลูกบิดประตูเราบิดเข้าบ้านเนี่ย7ถึง8ชั่วโมงใครไปไหนมาไหนที่สุ่มเสี่ยงอย่าไปจับไปบิดประตูไปเข้าห้องน้ำห้องท่าตามปั๊มเนี่ยนะครับต้องระวังบิดแล้วก็ต้องมาล้างมือล้างไม้ล้างมือมันซึมเข้าผิวหนังไม่ได้นะครับซึมเข้าผิวหนังไม่ได้แต่ถ้าเราล้างด้วยน้ำยาล้างมือล้างให้สะอาดไม่มีปัญหากระดาษทิชชู่ก็อยู่ได้8ชั่วโมงถ้าโต๊ะพื้นผิวเรียบนี่อยู่ได้2วัน2วันท่านผู้ฟังแต่อยู่ในอากาศได้5นาทีอยู่ได้ไม่นานระวังนะครับโรคโควิดนี่เป็นโรคที่เกิดใหม่โรคอุบัติใหม่พวกเราชาวสวนี่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่มเปราะบางต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงไว้ครับท่านผู้ฟังทำให้ร่างกายแข็งแรงไว้อย่าให้มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าให้ป่วยดีที่สุดเล็กน้อยก็อย่าให้มันเป็นคนที่เสียชีวิตคือคนที่มีโรคอื่นอยู่แล้วเป็นเบาหวานขึ้นสูงเป็นความดันสูงเป็นโรคไตโรคปอดโรคตับคือร่างกายมันอ่อนแออยู่แล้วพอรับเชื้อโควิดเข้าไปเขาเรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยก็ผสมลงเข้าไปก็หนักเลยทีนี้รักษายากปอดพังฉะนั้นดูแลตัวเองท่านผู้ฟังรักษาตัวเองให้ห่างให้ไกลจากการสัมผัสกับจางจากการอยู่ใกล้คนช่วงนี้ไม่ไว้ใจใครอ่ะหน้าไหนก็ช่างมาหาเราไม่ไว้ใจอยู่ห่างๆนะไม่ต้องมาจับมือไม่ต้องมานั่งใกล้จะว่ารังเกียจไหมครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรสมุนไพร20กว่าตัวนี่ถือว่ามีประโยชน์สมุนไพรไทยนี่มีคุณค่าถึงขนาดเขาตั้งเป็นกรมแพทย์แผนไทยนะครับกรมแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยนี่ถือว่ามีประวัติมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆคู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านภูมิปัญญาของเขาเรียกว่าโบราณนะครับคนโบราณคนเก่าคนแก่หรือว่าเป็นหมอสมัยก่อนในแพทย์สมัยก่อนเนี่ยเขาคิดเขาค้นสูตรตำรับตำรายาต่างๆนะครับล้วนแต่มีประโยชน์นะครับเป็นผู้นูปการสมัยก่อนยังไม่มีโรงพยาบาลยังไม่มียาสมัยใหม่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอันไหนมันจะดีหรือดีกว่ากันนะครับเราไปหาหมอโรงพยาบาลเขารักษาเขาให้กินยาอะไรยังไงเราก็กินไปนะครับน้ำมังคุดเราก็กินไปสมุนไพรไทยเราก็กินไปช่วยกันหลายๆแรงสองหัวดีกว่าหัวเดียวช่วยกันแข็งแรงแข็งขันร่างกายก็จะค่อยๆดีขึ้นมาเองถ้าร่างกายดีขึ้นมานี่ไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บอะไรเข้ามามันก็พอสู้ได้มันก็พอไหวนะครับแต่ถ้าอ่อนแอเจอเข้าไปนี่มันจะโอ้โหปีซ้ำด้ามพลอยท่านผู้ฟังฝากเอาไว้น้ำมังคุดตราพนารินช่วงนี้มาฟังนิทานดีๆของท่านอาจารย์ยอดสวยแต่รูปจูบไม่หอมเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องรักๆใครๆที่ทำให้เกิดกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังคุณรัตนาเนี่ยเรียนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือรูปร่างหน้าตาก็เข้าขั้นสวยพอตัวละพ่อแม่มีฐานะมีอันจะกินอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์มีพี่น้องสองคนเท่านั้นคือพี่สาวกับตัวเธอคือคุณรัตนาเนี่ยคุณรัตนาเป็นลูกคนเล็กเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพ่อแม่และพี่สาวได้รับการตามใจค่อนข้างมากในฐานะลูกคนเล็กของครอบครัว รัตนาเป็นคนที่เพื่อนผู้หญิงร่วมชั้นร่วมคณะไม่ค่อยจะชอบเธอเท่าไหร่เพราะว่าเอาแต่ใจตัวเองถือความคิดต้องตัวเองเป็นใหญ่ทั้งนี้ก็คงเนื่องจากได้รับการตามใจเอาอกเอาใจจากพ่อแม่มาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรัตนาชอบฟุ้งเฟ้ออยู่กับผู้ชายหล่อๆอันนี้เป็นจุดอ่อนของรัตนาจนกลายเป็นที่ล้อเลียนและซุบซิบนินทาว่ารัตนาเนี่ยเป็นโรคแพ้ความหล่อผู้ชายคนแรกในชีวิตสาวของรัตนาก็เขาชื่อดิลกเป็นคนทางใต้แต่ว่าเป็นติดที่เชียงใหม่ดิลกเป็นหนุ่มหน้าตาคมเข้มร่างสูงสง่าเป็นนักกีฬาดิลกเขามีคู่รักอยู่แล้วอยู่คณะเดียวกันรุ่นเดียวกันส่วนรัตนาเนี่ยเป็นลูกรุ่นน้องต่างคณะพอรัตนาพบดิลกนี่เธอก็ปักใจชอบเขาทันทีแล้วในที่สุดดิลกก็ตกมาเป็นของเธอคู่รักของดิลกก็เลยกลายเป็นฝ่ายอกหักผิดหวังแล้วก็เสียใจอย่างน่าสงสารในขณะที่รัตนาก็ควงคู่คลอเคลียร์กับดิลกอย่างผู้ชนะว่ากันว่ารัตนาเนี่ยยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะช่วงชิงดิลกมาเป็นของเธอไม่ว่าจะเป็นเงินซึ่งดิลกขาดแคลนเพราะว่าครอบครัวของเขาออกจะด้อยฐานะและแม้กระทั่งลงทุนด้วยเนื้อตัวของเธอเองเพื่อจะเอาชนะแต่ว่าชัยชนะของรัตนาไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เธอฝันไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปดิลกนั้นเป็นคนเจ้าชู้ก็หันหลังให้กับรัตนาง่ายๆแล้วก็ไปควงคู่กับสาวน้อยคนใหม่ของเขารัตนาไม่ได้แสดงกิริยาโศกเศร้าเสียใจใครเห็นเธอซึมไปไม่กี่วันก็กลับมาเป็นสาวเปรียวคนเดิมแล้วก็มองหาหนุ่มหล่อคนใหม่ต่อไปก่อนที่เธอจะจบการศึกษานี่รัตนามีแฟนอีก2คนแล้วฝ่ายชายก็ทอดทิ้งเธอไปอีกเช่นเคยหลังจากทั้งสองได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเธอคือทั้งเงินแล้วก็ได้ทั้งตัวไม่มีใครรู้ว่ารัตนาจะขมขื่นแล้วก็ปวดร้าวแค่ไหนสำหรับบทเรียนความรักความใคร่ที่ติดลบมาโดยตลอดภายนอกเนี่ยเธออาจจะแสดงความไม่แยแสผู้ชายที่จากไปเหมือนกับไม่เคยมีเยื่อใยต่อกันเอาเสียเลยแต่ว่าหัวใจคนเนี่ยไม่ได้ทำด้วยหินอารมณ์ไม่ใช่ด้านชาซะจนไม่รู้สึกรู้สาต่อความเจ็บปวดรันทดมีรัติรัตนาจะไม่รู้สึกเจ็บปวดอยู่ข้างในอย่างเงียบๆอยู่คนเดียวรัตนาจบการศึกษาได้ไม่ถึงปีก็ทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพพี่เขยก็เป็นคนฝากให้เมื่อมาอยู่กรุงเทพรัตนาก็พบกับผู้ชายที่ชื่อธีระซึ่งทำงานในบริษัทเดียวกันแล้วก็มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนกธีระเป็นหนุ่มหน้าตาคมสันเป็นคนเรียบร้อยสุภาพแล้วก็มีความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ธีระมีคู่รักอยู่แล้วชื่อนฤมลทั้งสองนี่เขารักกันมานานหลายปีช่วยกันเก็บออมเงินเพื่อแต่งงานแล้วก็จะสร้างอนาคตร่วมกันรัตนาเห็นธีระครั้งแรกก็ชอบแล้วพึงใจทันทีแล้วผู้หญิงอย่างรัตนาปรารถนาอะไรก็พยายามไขว่คว้าหรือว่ายื้อแย่งมาจนได้รัตนาก็รู้ว่าธีระมีคู่รักคือนฤมลแต่ว่าเธอไม่แยแสไม่แคร์ประกอบกับนฤมลเขาทำงานอยู่อีกบริษัทหนึ่งก็เท่ากับเปิดโอกาสให้รัตนาได้ใกล้ชิดกับธีระได้โดยง่ายรัตนาเนี่ยเป็นคนเข้าขั้นสวยถึงจะไม่สวยมากแต่ก็สวยเมื่อเธอมีเจตนาเปิดทางให้ธีระก้าวเข้ามาสู่เส้นทางที่เธอโปรยกลีบดอกกุหลาบเอาไว้ต้อนรับแล้วมีเหรอที่ธีระจะไม่หวั่นไหวยิ่งรัตนาใช้มารยาหญิงเข้าออดอ้อนเอาใจสารพัดธีระก็เผลอใจเขาจนได้ความสัมพันธ์อันล้ำลึกก็เลยเกิดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้เพราะว่าฝ่ายหญิงมีเจตนาที่จะให้เกิดความสัมพันธ์อย่างนั้นอยู่แล้วธีระก็คิดง่ายๆตามภาษาผู้ชายเห็นแก่ได้ว่ารัตนากับเขาเนี่ยแม้ว่าจะเลยเถิดไปไกลถึงขั้นยึดเอาโรงแรมม่านรูดเป็นวิมานฉิมพลีหลายครั้งหลายหนแต่ก็เป็นแค่ความสุขชั่วคราวซึ่งเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายธีระไม่รู้หรอกว่ารัตนากำลังเอาตัวของเธอเองผูกมัดเขาอย่างแยบยลแล้วก็เอาจริงชนิดที่เขาดิ้นไม่หลุด3เดือนหลังจากที่ธีระกับรัตนามีความสัมพันธ์กันอย่างเงียบๆโดยที่นฤมลคู่รักของธีระก็ไม่ระแคะระคายพ่อแม่ของรัตนาก็เรียกธีระไปพบพร้อมกับแสดงความเกรี้ยวกราดเอากับเขาตรงๆบอกว่ารัตนานะตั้งครรภ์โดยมีเขาเป็นพ่อของเด็กในท้องธีระหมดทางปฏิเสธเพราะมันเป็นความจริงแต่เขาก็พยายามบ่ายเบี่ยงโดยอ้างถึงความไม่พร้อมเรื่องเงินที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างหลักฐานให้แก่ครอบครัวว่าที่พ่อตาแม่ยายก็บอกปัญหาเรื่องนี้เรื่องเล็กไม่สำคัญ พราะว่าจะจัดการให้ทั้งหมดทั้งเรื่องแต่งงานแล้วก็ซื้อบ้านจัดสรรให้อยู่หากเขาปฏิเสธคราวนี้จะให้ทนายความเข้ามาจัดการทางกฎหมายทันทีธีระก็เลยต้องแต่งงานกับรัตนานฤมลคู่รักของธีระเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยับเยินเธอแทบจะเสียสติด้วยความปวดร้าวและขมขื่นรัตนาก็รู้ตัวดีว่าธีระนั้นไม่ได้รักเธอเหมือนกับที่เขารักนฤมลแต่ว่านั่นไม่สำคัญว่าถึงยังไงเธอก็เป็นฝ่ายชนะแล้วแล้วก็เธอเชื่อว่าเมื่อลูกคลอดออกมาธีระก็ย่อมเปลี่ยนแปลความรู้สึกนึกคิดไปอย่างแน่นอนอันที่จริงธีระก็อาจจะตัดสินใจลืมคู่รักเก่าของเขาไปได้บ้างถ้าหากรัตนาจะไม่เผยนิสัยสันดานอันแท้จริงของเธอออกมาเรื่อยๆนั่นก็คือความเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเจ้าโทสะแล้วก็ไม่เคยยับยั้งถ้อยคำที่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นการที่รัตนาเคยชินกับการเอาอกเอาใจจากพ่อแม่ไม่เคยทำงานบ้านหรือว่าการครัวเพราะว่าอำนาจเงินที่พ่อแม่ให้ใช้ให้จ่ายจนกระทั่งเกินตัวเสมอมาก็ทำให้เธอเป็นผู้หญิงเข้าตำราโบราณที่บอกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอม
0: กับสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องสวยแต่รูปจูบไม่หอมยังไม่จบเลยอีกตอนนึงก็จบจากน้ำมคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากเอาไว้สำหรับท่านที่ต้องการให้ร่างกายของเรานั้นน่ะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเขาเรียกว่าเฟิร์มฟิตแอนด์เฟิร์มนะภาษาฝรั่งต้องว่าอย่างนั้นต้นไม้มันจะงามเนี่ยเหตุปัจจัยมันหลายอย่างท่านผู้ฟังใส่ปุ๋ยพรวนดินแสงแดดดีต้องพอเหมาะกับสายพันธุ์ของมันนะครับน้ำก็ต้องดีแต่ว่าถึงจะปุ๋ยจะน้ำจะแสงแดดดียังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องค่อยๆดีรดน้ำไปทีละนิดใส่ปุ๋ยไปทีละน้อยนะครับถ้าเราทำเหตุปัจจัยดีเราไม่ต้องไปคิดไปอะไรมากหรอกเพียงแป๊บเดียวอ้าวต้นไม้โตซะแล้วร่างกายคนเราก็เหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายแล้วก็ได้รับอาหารที่มีคุณค่าผลิตภัณฑ์ดีๆเข้าไปมันก็จะดีขึ้นมาเองฝากเอาไว้นะครับขวดหนึ่ง360 บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการที่ประกาศเบอร์ที่ประกาศส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางสบายครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเหรนจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1 แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: บ่อยครั้งที่ตมภาพเดินสายบรรยายธรรมมักจะได้รับคำถามแห่งชีวิตที่บอกว่าเป็นคำถามแห่งชีวิตก็เพราะว่าเป็นคำถามที่มักจะถามกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่บางครั้งทั้งที่ถามกันครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยากนักที่จะหาคำตอบที่น่าพึงพอใจวันนี้จึงขอโอกาสตอบคำถามแห่งชีวิตนั้นก็คือคำถามที่ว่าเกิดมาทำไมก็ขอตอบว่าเกิดมาเพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนชั้นยอดกล่าวคือเราต้องพัฒนาตนจากการเป็นปุถุชนคนกิเลสหนายกระดับขึ้นมาให้เป็นกัลยาณชนคนที่มีศีลมีธรรมจากนั้นก็ก้าวต่อไปกลายเป็นอารยชนคนที่ลอยพ้นกิเลสขึ้นไปและถามว่าอยู่เพื่ออะไรก็ตอบว่าอยู่เพื่อพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นให้มากที่สุดตามแนวทางที่กล่าวว่าตนเป็นที่พึ่งของตนจากนั้นจงให้คนเขาได้พึ่ง
2: เราพูดกันถึงเรื่องของมังคุดเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วว่าโอ้โหของดีเมืองระยองหนึ่งในนั้นคือมังคุดแล้วมังคุดคุณศรีสุภางมีข่าวด้วยนี่บอกว่าเขามีการวิจัยกันบอกว่ามังคุดเนี่ยนะฮะมีผลดีที่ตอนนี้ต่างชาติเริ่มสั่งออเดอร์กันเข้ามามากมายแล้ว
3: ใช่
2: ข้อดีมันคืออะไร
3: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะผลวิจัยของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยไปพบว่ามังคุดเนี่ยคุณผู้ชมมีสารที่จะช่วยแก้เรื่องของโรคกระเพาะได้นะคะแล้วก็โรคลำไส้เรื้อรังรวมไปถึงที่ไม่น่าเชื่อคือป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมคือในมังคุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจะมีสารไปยับยั้งการเสื่อมของกระดูกอ่อนแล้วก็ข้อเข่าสารที่ว่านี้นะคะคุณพัชคุณผู้ชมก็คือสาร GM1 ค่ะเนี่ยพบมากในเนื้อแล้วก็เม็ดมังคุดผลแก่
2: มัน
3: ที่ท่านผู้ว่าบอกว่า
2: ก็ดีเลยสิ
3: ใช่คุณจะทานเป็นกิโลก็ได้นะแล้วก็เนี่ยที่ท่านผู้ว่าบอกว่าให้เคี้ยวเม็ดมังคุดเข้าไปด้วยเนี่ยเขาบอกว่าตัว

0: GM1 เนี่ยพบมากทั้งในเนื้อแล้วก็ในเม็ดเลย okay. เพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณผู้ชมคะเวลาทานมังคุดเนี่ยไม่ต้องคายเม็ดแล้วนะคะ
1: ครับ
0: นี่เรามีเสียงของนักวิจัยที่คิดค้นเรื่องของสาร GM1 นี้ด้วยนะคะลองฟังดูค่ะ
2: อันหนึ่งของสารแซนโทลิสเราเรียกว่ายับยั้งโรคหรือยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนได้อันนี้ก็เป็นฤทธิ์ทางชีวภาพอันหนึ่งของสารแซนโทนที่เราเรียกว่า GM1 นะครับยังมีฤทธิ์ที่ใช้ในการรักษาหรือในการดูแลปรับปรุงคุณภาพของพวกโรคกระเพาะเรื้อรังนะครับหรือโรคข้ออักเสบเราค้นพบไม่นานมานี้เองแล้วเราเชื่อว่ากลุ่มนักวิจัยของเราเป็นกลุ่มแรกๆที่เราได้เสนอกลไกอันนี้ก็คือว่ามันจะไปปรับปรุงหรือปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายเราให้อยู่ระดับสมดุลหมายความว่าไง
0: เนี่ย
1: งั้นวันนี้คุณศรีสุภางอ่านข่าวไปคนเดียวผมจะทานมังคุด
0: ทานล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวดิฉันขอหลังเวทีนะ
1: นะ
0: แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ไปคุณผู้ชมเราจะเห็นคุณค่าของมังคุดมากขึ้นราชินีของผลไม้ไทย
1: เขาบอกออเดอร์ล่วงหน้าตอนนี้ต่างชาตินี่เขาสั่งไปแล้วเกือบ 2,000 ตันนะฮะปีหน้านี้คาดว่าออเดอร์มังคุดบ้านเรานี่จะเพิ่มขึ้นอีก
3: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดพริกมงคลตอง5ตราพระนาริ

0: มาฟังเรื่องราวสวยแต่รูปจูบไม่หอมกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: รัตนาคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงก็ทำให้ธีระเริ่มมีความผูกพันกับครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมเขาน่ารักลูกมากก็ทำให้มีความรู้สึกต่อรัตนาดีขึ้นแต่ว่ารัตนานั่นแหละที่กลับเป็นฝ่ายทำลายความรู้สึกส่วนดีอันนี้ของธีระเพราะว่านอกจากนิสัยเอาใจใจตัวเองแล้วเนี่ยเธอยังแสดงความหึงหวงหวาดระแวงกลัวธีระจะแอบไปพบกับนฤมลคู่รักเก่าความสงบสุขในครอบครัวก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะอารมณ์ร้ายของรัตนาจริงอยู่ที่รัตนากับธีระไม่เคยเดือดร้อนเรื่องเงินทั้งสองมีบ้านมีรถเก๋งส่วนตัวด้วยการอุดหนุนจุนเจือจากพ่อตาแม่ยายแต่ว่าความสุขในครอบครัวเนี่ยแทบจะหาไม่ได้เนื่องจากรัตนามักจะเปิดฉากมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกับธีระเป็นประจำซึ่งระยะหลังๆในธีระไม่เงียบเหมือนอย่างแต่ก่อนนะแต่ก่อนๆก็เงียบเฉยตอนหลังไม่เงียบแล้วถ้ารัตนาแรงมาเขาจะแรงตอบกลับไปบ่อยครั้งถึงกับลงไม้ลงมือจนรัตนาเจ็บตัวแต่เธอก็ไม่เข็ดความหึงหวงและปากร้ายของรัตนาก็ทำให้ธีระเริ่มเบื่อหน่ายเพิ่มขึ้นทุกทีเขาก็เริ่มออกเที่ยวเตร่ไม่กลับบ้านตรงเวลาและรัตนาก็ไม่ลดละที่จะตามประกบธีระแทบจะไม่ยอมปล่อยให้คลาดสายตาไปได้หน้าแปลกที่ผู้หญิงเปรียวอย่างรัตนาซึ่งยังสาวยังสวยกลับกลายเป็นผู้หญิงหึงหวงสามีอย่างหน้ามืดตามัวจนขาดเหตุผลทั้งนี้ก็เพราะว่าเธอรักธีระอย่างจับจิตจับใจแต่เป็นความรักที่ต้องกล่าวได้ว่าเป็นความหลงเป็นความรักซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความเห็นแก่ตัวคือต้องการยึดครองสามีเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ยอมสูญเสียเขาไปให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะรัตนาถูกผู้ชายที่เธอมุ่งมั่นจะยึดครองเขาเนี่ยสลัดทิ้งเธอไปตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาถึง3คนก็เลยทำให้เธอมีปมด้อยหวาดกลัวว่าจะต้องสูญเสียผู้ชายของเธอคือธีระไปอีกคนดังนั้นรัตนาถึงได้แสดงความหึงหวงเหมือนกับคนบ้าโดยไม่หันกลับมาพิจารณาความผิดพลาดบกพร่องของตัวเองเลยในที่สุดสิ่งที่รัตนากลัวนักกลัวหนาก็เป็นความจริงเมื่อธีระแอบไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่นฤมลคู่รักเก่าของเขาแต่เป็นสาวน้อยซึ่งอ่อนหวานมีความสาวความสวยเหนือกว่ารัตนาอย่างชนิดเทียบกันไม่ได้เลยรัตนาก็เปิดฉากทะเลาะกับสามีอย่างรุนแรงที่สุดแต่ธีระก็เบื่อหน่ายเธอจนถึงที่สุดเหมือนกันแม้แต่ลูกสาวตัวน้อยๆก็ไม่อาจจะเหนี่ยวรั้งเขาเอาไว้ได้ธีระก็ประกาศเลิกราจากรัตนาอย่างไม่ใยดีแล้วก็ออกจากบ้านไปทันทีไม่เคยมีครั้งไหนที่รัตนาพบกับความพ่ายแพ้ยับเยินเท่าคราวนี้และรัตนารู้ดีว่าเธอได้สูญเสียธีระอย่างไม่มีวันได้กลับคืนมาอีกแล้วความเสียใจอย่างขาดสติก็ทำให้เธอตัดสินใจโง่เขลาที่สุดนั่นก็คือกินยาระงับประสาทเข้าไปเกินขนาดชนิดอย่างมีเจตนาฆ่าตัวตายแต่ว่าชีวิตของเธอนะยังไม่ถึงวาระสุดท้ายปรากฏว่าเพื่อนบ้านได้ยินเสียงลูกสาวตัวน้อยๆของรัตนาร้องไห้ไม่ยอมหยุดก็เลยเข้ามาดูมาพบรัตนานอนหมดสติอยู่เพื่อนบ้านก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้หมอล้างท้องช่วยชีวิตได้ทันท่วงทีพ่อแม่พี่สาวก็เดินทางมาหารัตนาด้วยความรักและห่วงใยทุกคนก็ปลอบประโลมให้รัตนาหายคลายจากความเศร้าโศกเสียใจให้มีกำลังใจต่อสู้ชีวิตต่อไปทุกคนต่างรู้ถึงสาเหตุที่ธีระเลิกร้างกับรัตนาว่ามาจากอะไรพ่อกับแม่นี่เคยตักเตือนรัตนาในเรื่องเอาใจใจตัวเองแล้วก็ตามหึงตามหวงเหมือนคนไร้สติหลายครั้งแต่ว่ารัตนาไม่เคยเชื่อฟังเลยทุกวันนี้รัตนาก็ยังไม่ยอมหย่าขาดจากธีระตามกฎหมายเธอยังตามอารวาสเขาอยู่เสมอแม้ว่าธีระจะลาออกจากงานที่บริษัทเดิมไปทำงานแห่งใหม่โดยที่เขาไปอยู่กับภรรยาน้อยอย่างเปิดเผยออกหน้าออกตาส่วนลูกสาวตัวเล็กๆคุณตาคุณยายก็รับเอาไปเลี้ยงดูที่นครสวรรค์รัตนาก็มีอิสระเต็มที่ไม่ต้องห่วงยายลูกอีกเธอก็เที่ยวเตร่ดื่มเหล้าดื่มเบียร์แทบทุกวันมีเพื่อนชายควงคู่แทบไม่ซ้ำหน้าเหมือนกับว่ารัตนาต้องการประชดชีวิตตัวเองความเจ็บปวดที่ขมขื่นที่รัตนาได้รับอยู่เวลานี้เป็นภาวะที่น่าสงสารแล้วก็น่าเห็นใจไม่น้อยแต่ถ้าจะมองถึงต้นเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าเธอเองนั่นแหละเป็นผู้ก่อเองเป็นส่วนใหญ่เริ่มต้นโดยการยื้อแย่งธีระมาจากนฤมลคู่รักเก่าของเขาด้วยแผนการที่ยอมเอาตัวเข้าแลกแล้วเธอก็ทำได้สำเร็จรัตนาไม่เคยคิดสักนิดว่านฤมลคู่รักเก่าของธีระซึ่งเป็นลูกผู้หญิงด้วยกันเนี่ยจะมีความรู้สึกปวดร้าวขมขื่นสักแค่ไหน เมื่อต้องสูญเสียคนรักไปเพราะว่าถูกผู้หญิงอีกคนยื้อแย่งมาได้เล่เหลี่ยมมายาเสร็จแล้วรัตนาก็ต้องพบกับภาวะแห่งการสูญเสียเช่นเดียวกับที่นฤมลได้รับเช่นเดียวกันแต่ว่านฤมลยังดีกว่านฤมลยังมีสติมีจิตใจหนักแน่นมั่นคงกว่าแล้วก็ปลงตกได้ยอมรับว่าความทุกข์ในการสูญเสียชายคนรักนี่เป็นความทุกข์ธรรมดาธรรมดาเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ก็ต้องดับไปได้เพราะเหตุนี้นฤมลจึงดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างปกติผิดกับรัตนาซึ่งไม่สามารถจะทนต่อความทุกข์ที่เกิดได้ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ตัดสินใจกินยาเพื่อฆ่าตัวตายครั้นไม่ตายสมปรารถนาเธอก็ยังทำลายตัวเองต่อไปอีกโดยการประชดประชันทีระโดยการออกเที่ยวเตร่เมาไม้ปล่อยตัวปล่อยใจให้เหลวไหลไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วเมื่อไหร่ที่ระงับโทสะไม่ได้ก็จะไปอาละวาดไปด่าถึงที่อยู่ของธีระและภรรยาใหม่อย่างไม่อายใครรัตนาจมอยู่ในกองทุกข์ซึ่งคอยรุมเร้าทรมานจิตใจของเธอตลอดเวลาแล้วคงไม่มีใครช่วยฉุดรั้งให้เธอพ้นจากความมืดมัวอย่างนั้นได้เพราะว่าพ่อแม่ซึ่งรักและห่วงใยเธอขนาดไหนก็แล้วแต่เขายังไม่สามารถทำให้รัตนาเกิดสติมองเห็นแสงสว่างของความถูกต้องถูกทำนองครองธรรมได้ทุกวันนี้รัตนาก็ยังสมสารอยู่ในกระแสของความทุกข์ที่เธอเป็นผู้ก่อขึ้นมาเองตั้งแต่ต้นท่านผู้ฟังโปรดพิจารณาดูนะครับว่ากรรมอะไรที่ตามมาแสดงผลแก่รัตนาแล้วก็ทางออกของรัตนาควรจะเลือกทางไหนถึงจะพ้นห่วงแห่งความทุกข์ที่เธอกำลังเผชิญอยู่เวลานี้นะครับ
0: ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดนะสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะมีเยอะแต่ทุกวันนี้คนก็คงไม่ได้จูบกันดูแต่รูปอย่างเดียวก็กว่าจะได้จูบก็ต้องแต่งงานเข้าไปแล้วอยู่เป็นผัวเป็นเมียคู่ผัวตัวเมียสามีภรรยากันไปแล้วถึงได้จูบเขาก็ต้องดูรูปไปก่อนนะครับรูปร่างลักษณะก็เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะแต่งตัวให้ดีแต่งตัวให้สะอาดสะอ้านสวยไม่สวยไม่เป็นไรนะให้มันสะอาดสะอ้านให้มันดูดีก็โอเคแล้วคนเรานะครับอันนี้สำคัญที่สุดจากนั้นมกุฏทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินอร่อยได้ประโยชน์อร่อยดีมีประโยชน์นะครับน้ำมังคุดผสมสมุนไพรสมุนไพรไทยนี่ก็ถือว่าดี20กว่าชนิดอย่างที่ประกาศไปเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นสมุนไพรที่ผ่านการคัดสรรดีแล้วเลือกสรรคัดสรรในสิ่งที่เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อที่มีชื่อที่คนรู้จักนะครับเราท่านก็รู้จักแต่ละตัวเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านรู้จักดีนะครับเอามาในปริมาณที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอยู่ในความพอดีพอดีคืออะไรนะครับร่างกายใช้ได้แล้วก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่ว่ากินเข้าไปแล้วเป็นสมุนไพรเป็นภาระกับตับเป็นภาระกับไตบางคนกินสมุนไพรนานๆไตเสื่อมอันนี้น่ากลัวท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับนามกุฎตราพนาดินกินดีแล้วบอกต่อแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังบอกต่อกินดีแล้วบอกคนข้างๆวันนี้มังคุดของสีน้ำเงินเนี่ยชวนเขากินด้วยนะครับเพื่อจะได้มีเป็นกำลังใจให้กับผมเองในการจัดวิทยุนำเรื่องราวดีๆนิทานดีๆมาเล่าสู่ท่านผู้ฟัง
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบึงกาฬนะครับฟังเสียงคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขามึนไทรอยอะไรพวกนี้ดื่มแล้วจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงท่านผู้ฟังก็ลองฟังดูฟังแล้วก็พิจารณาดูเป็นภาษาอีสานนะครับฟังยากนิดนึง
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้กับผมพันโทไพโรจน์พนาลินกับผ้าท่านผู้ฟังมาตามหาตามล่าหาความจริงนำหาคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นผสมผลไม้และสมุนไพรหยิบ14ชนิดทิพย์มงคลตรอง5ตราพนาลินนะครับน้ำมะกรูดขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์อยู่2คนนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับยักษ์ซื้อยังแน่เดี๋ยวเขามาถามกันนะครับผม
2: สวัสดีครับแม่
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: แม่ซื้อยังครับผม
4: สมใจสีโดน
3: สมใจ
5: สมใจสีโดน
3: สีโดนนะครับคุณพี่เดี๋ยวซื้อยัง
6: หนูสินจันพิมจ้ะ
3: หนูสินจันพิมเอามือลงมาตองไหวพี่หนูสินพี่หนูสินจันพิมเนาะพี่สมใจเสียงแหบเป็นไปอย่างไร
4: ไทรอยจ้ะ
6: เป็นไทรอย
3: ไทรอยแล้วก็ไปพา
6: จ้ะ
3: พาอ๋อตัดเส้นเสียงมันถือเส้นเสียงบอก
7: เขาพาเขาบอกว่าต้องเสียงแหบบอหรือว่ามันเป็นบางคน
3: เขาบอกเลย
4: จ้
3: าอ๋อบอกว่าเสียงสีแหบ
6: จ้า
3: อ๋อ
6: เสียงแหบ
3: เป็นดนยังครับพี
4: ่6ปีจ้า
3: อ๋อ6ปีนะครับพี่นุสินนี่เขาเอิ้นบ้านอย่างกับอยู่นี
6: ่บ้านคำภูค่ะ
3: บ้านคำภู
6: จ้ะ
3: ตำบล
6: ชัยพร
3: ชัยพรอำเภอ
6: เม
3: ืองจังหวัดบึงกาฬ
6: จ้ะ
3: ครับผมก็คือว่ามาเว้ามาคุยกันเฮาคุยกันตามจริงเว้ากันตามจริงเนาะให้ผมถามแน่ว่าก่อนที่มากินน้ำมาขุดเนี่ยมันเป็นอย่างสุขภาพแต่ละคนถามทีละคนเอาแม่พี่นุสิน
6: เป็นปวดขาค่ะเป็นทุกเดิม
3: ปวดหลายบ่ห
6: ลาย
3: หลายแบบไหน
6: เจ็บจากแอวหรือลงมานี่ส่วนขานี่ละมึนปลายกิน
3: ย่างได้บ
6: ่อันเดี๋ยวนี้หันย่างได้เรากินน้ำมาขุด
3: บ่ก้อนนั่น
6: แต่ก้อนก็ย่างได้อยู่แต่หักอันเดี๋ยวนี้หันดีก้อน
3: แต่ก่อนก็ยังได้อยู่แต่ว่าตอนนี้กินเข้ามาแล้วมันดีขึ้นว่าผมถามแต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ถามตอนนี
6: ้
3: แล้วของพี่เป็นอย่างครับของพี
4: ่มีไทรอยด์อยู่ละจ้ะ
3: อ๋อเป็นไทรอยด์อยากหาย
4: จ้ะ
3: ได้ลองกินแล้ว
4: กินแล้ว
3: กินไปจักขวดแล้ว
4: โอ้ยกินได้หลายแล้วย
6: าหลาย
3: แล้วเป็นยังไงไทรอยด์ได้ไปตรวจเบิ่งบ
4: ่ไปตรวจอยู่รักษาอยู่ตอนนี
3: ้หมายถึงว่าก่อนกินนี่มันเป็นยังไงหลังกินไปแล้วเฮาไปตรวจบ่ว่ามันดีขึ้นบ่
4: ดีขึ้นจ้ะ
3: ดีขึ้นว่าจังไหนขามันเป็นจังไหนเวลาไปตรวจ
4: ไปตรวจเขาว่าอาการมันดีขึ้นหลายแล
3: ้
4: ว
3: ดีขึ้นหลายแล้วกินมาจากขวดแล้ว
4: กินอันนี้กินรอบที่3
6: ขวดตัวน
3: ี้กิน3ขวดแล้วของพี่นุสินกินจากขวดแล้ว
6: ประมาณ8ขวดนี่
3: แหละ8ขวดนี่ยังดีขึ้นแน่นอกจากปวดขา
6: ไม่ดีว่ามันดีหลายเติบอยู
3: ่ดีแบบใด
6: ดีน้ำขานี่แหละที่มันเป็นมึนตายอันนี้มึนนี่ก็เศร้าละใครนั่นแหละ
3: อ๋อปลายตีนมันมึน
6: จ้าปลายตีนมึน
3: อ๋อมันมึนมันซ่า
6: จ้ายางนี่ก็รู้สึกว่าก็ดีขึ้นก้นเก่าอยู
3: ่ดีขึ้นก้นเก่าดีแบบใดปึ๊บมันบ่ชัดไหมคือว่าสมมติเขาป่วยจักร้อยนึงเนี่ยขั้นเท่าดีขึ้นเท่าดีขึ้นจักเปอร์เซ็นต์ 20% 30% 40 50 60 70จังซี่เนาะประมาณ
6: ประมาณ 80%
3: อ๋อดีขึ้นประมาณ 80%
6: ดีหลายละ
3: เพราะว่าบ่ฮู้ว่าปวดขานี่ปวดซําใดปวดหน่อยปวดหลายปวดหลายซําใดผมอยากฮู้แต่ก่อนมันปวดซําใด
6: แต่ก่อนนี่ปวดหลายอีหลี
3: แต่ก่อนนี่ถึงว่าจะปวดขาจะไปเคยไปหาหมอบ
6: ่ไปอยู
3: ่หมอว่าเป็นหยัง
6: หมอว่าเป็นนั้นเส้นทับกระดูกนี่นะกระดูกทับเส้น
3: กระดูกทับเส้นอ๋อเป็นกระดูกทับเส้นก็ถือว่าปวดทั้งกระดูกทับเส้นครับเขาแนะนําว่ายังไง
6: ก็แนะนําไปพาอุดรยายก็เลยว่าไป
3: อ๋อ
6: แต่ก็เลยว่าเอ้ยพอกินยาน้ําคุณหมอนี่
3: เพิ่นบอกให้ไปพา
6: จ้า
3: ก็บ่ไปก็เลย
6: จะไปคลินิกก็ไปคลินิกก็ไป
3: ปัญจายาไม่ให้กิน
6: จ้า
3: แต่เฮากลับมากินน้ำมังคุดน้ำ
6: มากินน้ำมังคุดวันนี้บ่ได้ไปเลยไปหาหมอ
3: บ่ไปแล้ว
6: จ้ากินน้ำมังคุด
3: สบายตัวบ่ไปแล้วหมอนัดบ
6: ่นัดอยู่หากบ่ได้ไปบ่ดีกินแล้วก็เลยบ่ไปเสียเงินอีกเนาะทั้งเมารถไปอีกก็หาร้อยเนาะก็จะมา
3: หมอนัดกับบ่ไปแล้วเฮาสบายตัวแล้วก็เลย
6: บ่จะกินอันนี้เราไปเรื่อยๆนะ
3: ครับครับผมกับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังกับอันนี้ก็คือผมสีรังคู่อยู่นี่ก็2คนนะครับ1ก็คือพี่นุสินอันที่2พี่ยังกับพ
6: ี่สมใจ
3: พี่สมใจนะครับทั้ง2ท่านนี่ก็คืออาการต่างกันพี่สมใจนี่ก็คือเป็นไทรอยด์นะครับเป็นไทรอยด์ซึ่งปกติกินยาคุมอยู่ตลอดเม็ดคร่าวๆหน่อยๆแต่ว่า
6: หลังเป็นไตเลยเจ้าก็ยังเศร้าเนาะ
3: เออจะก่อนเป็นไตน้ําดิ
4: จ้า
3: เป็นไตบ่มันดีขึ้นยังกินดีย้อนกินน้ํามังคุดบ่
6: แล้วก็ว่าดีน้ำมังคุด
3: อ๋อดีอย่างน้ำมังคุดเป็นไตได้ฟอกบ
4: ่บ
6: ่ได้ฟอก
3: อ๋อแต่หมอบอกว่ามีอาการ
4: ของไตความเป็นจุดนะ
6: ไตเป็นจุด
3: อ๋อไตเป็นจุด
4: จ้ะ
3: แต่ไปตรวจที่หลังมีบ
4: ่บ่มี
3: บ่มีแล้ว
6: แล้วก็ว่าดีน้ำมังคุดนี
3: ่อ๋อครับผมครับก็คือ1ก็คือเป็นไทรอยด์เป็นไทรอยด์กินแล้วไปหาหมอไปตรวจเบิ่งหมอก็ว่าดีขึ้นดีขึ้นหลาย
4: ด
3: ีขึ้นหลายอันที่2เป็นไตว่าเป็นจุด
4: จ้ะ
3: กินแล้วก็จุดมันบ่มีบ
4: ่บ
3: ่ไปแล้วก็แสดงว่าดี
4: ข
3: ึ้
4: น
3: ก็ว่าเป็นจุด
4: อย่าง
3: น
4: ี้หลายที่หมอก่อน
6: เราก
4: ็
6: ว่าดีน้ํามัน
3: กินหลาย
6: คุดนี่แหละเราก็ได
3: ้ครับผมหลักการที่นี่ของพี่นุสินก็คือปวดขากระดูกทับเส้น
6: แต่เป็นเบาหวานความดันยังพาไปตรวจนะคะกิน
3: เบาหวานความดันกับมีน้ําเค้าอยู
6: ่
3: บ่น้อยหนาน้ําเค้าตัวนี้มีพอได้คุยอยู่พอได้อ่านกับเจ้าว่าข่อยก็เป็น
6: จ
3: ้
6: ะ
3: อ๋อแต่ว่ากินมามังคุดมานี่7 6 7ขวดบ่ทันได้ไปตรวจเบิ่ง
6: ยังบ่ได้ไปตรวจ
3: ว่างๆไปตรวจเบิ่งแต่ว่า
5: ซ่อมเบิ่ง
6: แต่ห้องนี้หมอหมอนักไปแล้ว
5: เบิ่งจะคล้องว่าดีขึ้นบ่ได้ความรู้สึกดีขึ้น
6: ก็ว่าดีขึ้น
5: ดีขึ้นแต่ว่าก
6: ระดูก
5: ทับเส้นก็คือว่าหมอให้แนะนําไปพาอยู่ดอน
6: จ้า
5: ไปพาก็บ่ได้ไป
6: บ่ไป
5: หมอนัดไปอีกก็บ่ได้ไป
6: บ
5: ่
6: ไป
5: เพราะว่ากินน้ํามังคุด
6: มากินอันนี้แล้วก็เลยบ่ไป
5: อันนี้ผมสรุปให้
6: จ
5: ้าก็คือว่าสิ่งที่เฮาเว้านี่ก็เว้าตามความจริงเนาะพี่นุชินเนาะตามจริงก็เฮาบ่ได
6: ้ความจริงอีหลี
5: เฮาบ่ได
6: ้ตัวได้เตรียมกัน
5: บ่ได้ตัวบ่ได้เตรียมเพราะว่าหยังเพราะว่าคนบางคนเขาเป็นคือเฮานี่เขาบ่กล้ากินหลักอะเขาบางคนเขาก็บอกว่าราคามันถือ360มันเมื่อคือสีเศร้าคนละคนว่ากูซื้ออันละ 2,000 3,000 หามากินก็คือบ่เศร้าก็คือบ่ดีขึ้นจังสี่นี่มาสีดีบางคนก็ว่าจังสันกับบัวเขา
6: เสื้อกระยาแล้วเนาะเอาไปเยอะเอาไปกิน
5: กับลองเบิ้งเนาะก็อยากให้พี่น้องที่มีอาการที่กันนี่ไปรักษาแนวอื่นมาแล้ว
6: น้ำเบิ้ง
5: ให้ลองเบิ้งลองเบิ้งหรือว่าไผฟังอยู่นี่ใกล้ๆน้ำมูนี่แถวบึงกา
6: ฬผู้ใดเว้ากับบ่คือเจ้าของกินเองหลายก็ไว้ที่
5: ละแม่นท่านบ่อเสือกับแวะมาถามมาอยู่บ้านหยังก็บ้านนี
6: ่บ้านคำพู
5: บ้านคำพูตำบลชั
6: ยพร
5: อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬมาถามหาพี่นุสินกับแม่สมใจนี่เขาหัวจักเหมือนว่าเป็นแม่กำนัน
6: หัวจักเ
5: หมือนแม่กำนันก็ดันเราหัวจักไปแล้วใครบ่หัวจักแม่กำนันเลยคือว่าผิดขนาดโอเคครับผมก็ขอขอบคุณพี่นุสินแหละกับของพี่สมใจหลายๆนะครับที่ได้มาเว้าที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในมื้อนี้ครับผมก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นไปเลยเนาะครับให้คุณฟ้ารักษาเทวดาปกป้องกับพี่แก้วคนนี้ครับ
8: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: เรายังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังนะครับเรามาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อในเรื่องเจ้าที่บอกทางเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาถึงเรื่องแปลกๆที่ป้าสุภาเล่าให้ฟังคนแก่ๆนี่ก็มักจะคิดถึงแต่เรื่องเก่าๆแก่ๆที่ผ่านมานานแล้วเรื่องใหม่ๆนี่มันมีน้อยลงชีวิตที่ผ่านโลกมาขนาดนี้มันเต็มไปด้วยความหลังที่ยังพอจำได้ติดสมองอยู่เป็นช่วงห่วงตอนในสมัยนั้นที่บ้านเมืองยังเป็นบ้านป่าเมืองดงอยู่การไปมาหาสู่กันก็ต้องเดินไปที่หมู่บ้านก็เหมือนกับอยู่อีกโลกนึงข่าวคราวต่างๆที่หมู่บ้านอื่นนี่ไม่ค่อยจะได้รับรู้หรอกนานๆจะรู้ทีเมื่อมีคนไปหมู่บ้านนั้นมาแล้วก็ไปได้ข่าวแล้วเอามาเล่าแล้วก็จะเป็นข่าวใหม่สำหรับหมู่บ้านนี้เอามาเล่าขานสู่กันฟังอย่างตื่นเต้นเหมือนเป็นเรื่องใหม่เอี่ยมที่เพิ่งจะเกิดสดๆร้อนๆทั้งที่ความจริงเรื่องมันผ่านมาตั้งเป็นปีๆแล้วเรื่องราวข่าวคราวไม่ว่าดีว่าร้ายนี่มันช่วยเปลี่ยนความจำเจหน้าเบื่อเปลี่ยนความรู้สึกที่ไม่มีอะไรใหม่ให้เลือดลมมันสูบฉีดได้ดีทีเดียวที่หมู่บ้านเนี่ยป้าคนหนึ่งแกอยู่แถวบ้านป้าสุภาเนี่ยแกชื่อป้าเล็กวันหนึ่งแกไปหาอยู่ยามารักษาแม่ที่แกง่อมของแก ขาว่ามีหมอยาเก่งคนหนึ่งที่หมู่บ้านใกล้ๆกันแกก็ดันด้นออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าเดินไปกับลูกชายของแกไปกันสองคนไปที่บ้านหมอยาคนนั้นอ่ะเดินกันไปตั้งแต่เช้ากว่าจะเข้าเขตหมู่บ้านโน้นก็เกือบจะบ่ายต้องแวะกินข้าวกลางวันกันระหว่างทางข้าวกลางวันที่คดจะเข้าจากหม้อแล้วก็ห่อใบตองติดตัวเตรียมกันไปนั่นแหละสมัยก่อนนั้นกับข้าวแห้งๆก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าปลาเค็มเนื้อเค็มไข่ต้มไข่เจียวหรือว่าน้ำพริกเผาผักกาดเค็มอะไรพวกนี้แหละก็พกพากันไปแวะกินใต้ต้นไม้ลมเย็นๆสองแม่ลูกกินข้าวกันอย่างหิวโหยเพราะว่าเหนื่อยที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาเดินกันลูกเดียวแดดก็ร้อนนั่งกินข้าวกันอยู่ที่ใต้ต้นไม้ชายป่ามีตาแก่คนหนึ่งโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้เห็นกันก็ตอนที่แกมายืนอยู่ใกล้ๆแล้วแล้วแกก็พูดว่าแหมกินกันอร่อยดีเชียวนะฮะป้าเล็กก็บอกว่าเดินกันมาเหนื่อยหิวข้าวก็เลยแวะกินก่อนจะไปบ้านหมอเปล่งไปขอเจียดยาเขาเอาไปให้แม่กินเจ็บป่วยมานานแล้วรักษายังไงก็ไม่หายถ้าได้ยาหม้อไปต้มให้กินก็คงจะดีขึ้นได้ยินเขาว่าหมอเปล่งแกเก่งตาแก่ก็บอกว่าหมอเปล่งบ้านอยู่ไม่ไกลหรอกเดินเลยวัดไปหน่อยก็เจอแล้วนี่มาจากไหนกันล่ะเนี่ยป้าเล็กก็ตอบไปว่ามาจากหมู่บ้านโน้นก็ชี้มือให้แกดูแกก็พยักหน้าเห็นแกยืนมองกินข้าวกันอยู่ป้าเล็กก็รู้สึกเอ๊ะแกจะสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่นมากไปก็นึกในใจว่าเออมายืนดูอยู่ได้คนจะกินข้าวกินปลาอดอยากมาจากไหนหรือไงจะมาขอกินหรือเปล่าเนี่ยถ้าขอกินก็ไม่ให้หรอกของมีน้อยเดี๋ยวจะไม่อิ่มจะไปไหนก็ไม่ไปเออแปลกแต่ป้าเล็กก็กลัวจะเสียมารยาทก็แกล้งเอ่ยปากชวนแกกินข้าวด้วยแกก็บอกแกไม่กินหรอกแกกินอิ่มแล้วแต่ที่มายืนดูเห็นกินกันอร่อยอร่อยน่าดูก็เลยหยุดดูป้าเล็กได้ยินคำตอบก็เลยโล่งอกแล้วก็ถือโอกาสมองดูแกอย่างละเอียดถี่ถ้วนก็เห็นว่าแกเป็นคนแก่ร่างเล็กตัดผมสั้นๆเกรียนเกรียนผมก็งอกขาวหมดทั้งหัวแล้วแข้งขาแกก็เล็กนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อเก่าๆแต่งเนื้อแต่งตัวก็ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งถ้าจะให้ป้าเล็กเดาก็ต้องว่าตาคนเนี้ยคงจะไม่ใช่คนร่ำรวยมีเงินมีทองอะไรก็คนอย่างแกอย่างลูกแกเหมือนกันนั่นแหละแล้วต่อมาป้าเล็กก็สังเกตเห็นว่าเท้าข้างหนึ่งของแกเล็กกว่าเท้าอีกข้างหนึ่งเป็นเท้าข้างซ้ายที่ดูแล้วออกจะสั้นสั้นแคบแคบกว่าเท้าข้างขวาแล้วก็ยังเห็นอีกว่านิ้วหัวแม่โป้งของเท้าข้างนั้นมันกุดหายไปไม่มีเล็บป้าเล็กก็มองหน้าเจ้าของเท้าผิดแปลกนั่นอีกทีปรากฏว่าแกก็กำลังมองป้าเล็กอยู่ป้าเล็กพยายามจะบอกให้ลูกชายดูความผิดปกติแต่เขาก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตากินด้วยความหิวเขาก็เลยอดได้เห็นของดีของแปลกที่เขาเกิดมาคงจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแกยื่นหน้าไปหาลูกชายแล้วบอกให้เขาดูของดีด้วยเสียงเบาๆลูกชายก็ถามว่าอะไรนะแม่พูดเสียงดังฟังชัดเลยเชียวแกต้องรีบจุปากห้ามปรามเขาแต่เขาก็ไม่เข้าใจป้าเล็กก็สายหน้าแล้วพอเหลือบมองผู้มาเยือนที่ยืนอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ้าวหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะหายไปเร็วเหลือเกินหายไปไม่ทันรู้เลยอ่ะลูกชายถามแม่ว่าแม่มองหาอะไรตาคนนั้นหายไปไหนแกก็ถามลูกชายว่าตาคนไหนลูกชายถามผมไม่เห็นใครสักคนเลยแม่ลูกชายก็มองหาบ้างก็ไม่เห็นใครจริงๆของเขาแหละแกก็เลยบอกลูกชายว่าก็เขาไปแล้วแกจะเห็นได้ยังไงเล่าเอ้าจะไปกันใหญ่แล้วแม่ลูกชายว่ามีใครมาที่ไหนกันก็เรานั่งกินข้าวกันอยู่สองคนเท่านั้นแกบอกว่าลูกไม่ได้มองมัวแต่ยัดข้าวอยู่อย่างเดียวอย่างนี้ใครมันจะมาฆ่าเอาก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหรอกตายเปล่าสองแม่ลูกก็เถียงกันเรื่องที่มีคนมายืนดูพวกเขากินข้าวป้าเล็กก็ยืนยันว่ามีจริงๆฝ่ายลูกชายก็ยืนยันไม่มีใครมาหรอกเถียงกันจนกินข้าวอิ่มออกเดินทางต่อไปยังบ้านหมอยาเดินผ่านวัดมาแล้วตามที่ตาแก่ประหลาดคนนั้นบอกก็ยังไม่เจอบ้านหมอก็ถามชาวบ้านแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้สายหน้ากันท่าเดียวป้าเล็กสงสัยมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นตาแก่นั้นหลอกเอาหรือยังไงในใจก็นึกก่นด่าตาแก่สองแม่ลูกหาบ้านหมอเปล่งไม่เจอเดินวนเวียนไปวนเวียนมาถามเขาจนทั่วหมู่บ้านก็ไม่มีใครรู้จักหมอเปล่งแถมยังบอกอีกว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเป็นหมอหรอกก่อนโน้นมีอยู่คนก็ตายไปแล้วไม่ได้ชื่อหมอเปล่งชื่อหมอไพรป้าเล็กก็คิดว่าเออหรือมันจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าในชื่อคล้ายๆกันลูกชายนะท้อใจขึ้นมาก็ชวนแม่กลับป้าเล็กก็บอกว่ากลับยังไงยังไม่ได้ยาก็เกิดเถียงกันอีกพักเ ในที่สุดก็ต้องกลับมาก็เล่าเรื่องที่ไปเจอมาเพื่อนบ้านก็ว่าแกไปผิดหมู่บ้านแล้วแกก็บอกแกไม่ผิดอะจะผิดก็ไปได้ยังไงลูกชายก็ยืนยันว่าใช่บางแพรกกันแหละยังเห็นวัดบางแพรกเลยเพื่อนบ้านก็พากันพูดว่าที่บ้านบางแพรกก็มีหมอชื่อเปล่งอยู่จริงๆบ้านอยู่เลยวัดบางแพรกไปหน่อยถามเขาหรือเปล่าแกก็ว่าถามเขาจนทั่วหมดหมู่บ้านแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดมากป้าเล็กมารู้ตอนหลังจากคนหมู่บ้านนั้นว่าแกโดนผีเจ้าที่ตรงที่แกไปนั่งกินข้าวใต้ต้นไม้หลอกหลอนเอาคนบางแพรกเขาว่าแกกับลูกชายเนี่ยพูดจาอะไรไม่รู้เรื่องโดนกันมาเยอะแล้วนั่นเพราะแกไปนึกคิดไม่ดีกับเขาแต่คนนี้ก่อนโน้นเคยเป็นเจ้าของที่ดินแถวแถวนั้นฐานะดีต่อมาก็ตายพอตายวิญญาณก็ยังเฝ้าที่ดินตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละคอยหลอกชาวบ้านแปลกดีเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสัน Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนคอยเปปเปอร์มินช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสั้นซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

คนไหนใครดีกว่าเงินตราหรือว่าความดีสมัยนี้บางคนบอกต้องไม่มีแล้วนะกัดก้อนเกลือกิน ยังมีอยู่นะใช่ไหมจะไปดูถูกนะความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ได้เลือกเงินอย่างเดียวแต่ถ้ามีเงินด้วยก็จะดี บางคนเนอะลำบากมาด้วยกันเนอะช่วยกันขยันหมั่นเพียรอดทนร่ำรวยได้นะฮะหนึ่งหญิงสองชายหนึ่งใจสองรักนี่เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นยุคนี้นะฮะเดี๋ยวพาดหัวข่าวกันทุกวันเลยนะไม่ว่าจะเป็นทำร้ายร่างกายถึงบางคนก็ถึงกับเสียชีวิตนะคะสาเหตุมาก็เพราะเรื่องวุ่นๆนะตั้งแต่ต้องบอกเป็นปัญหาคลาสสิกไหม เขาจะต้องไปดูเนาะในทะเบียนราษฎรนะว่าปัจจุบันเนี่ยมีการหย่าร้างนะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ต้องดูว่านะที่ผ่านมานะเดี๋ยวนี้ก็ปัญหาหย่าร้างไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาไม่ได้จดทะเบียนกัน อ๋อบางทีเขาก็จะดูเนาะว่าเออตัวเลขนะว่าเป็นการหย่าร้างนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยปัญหาการหย่าร้างเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะดูเกี่ยวกับเนี่ยแหละค่ะทะเบียนราษฎรเป็นอันดับหนึ่งว่าเออมันมาเซ็นทะเบียนจดแล้วหย่ากันเท่าไหร่ก็ถือว่าเยอะนะในปัจจุบันเนี่ยนะจากการจดทะเบียนหย่าเนี่ยคิดเป็นโอ้โห50.5%นะถึง 56% เนี่ยถือว่านะก็ถือว่าเยอะนะฮะนะเขาบอกว่าทุกการแต่งงานใหม่2คู่เนี่ยจะมีคู่รักที่เดินทางไปจดทะเบียนหย่ากันเนี่ยเฉลี่ย1คู่ไปจด2ไปเลิก1โอ้นะครึ่งๆนะประมาณนั้นเพราะนั้นเนี่ยสถิติของสำนักบริหารทะเบียนการกรมการปกครองเนี่ยก็เป็นตัวเลขมันสะท้อนให้เห็นว่าในสังคมไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะนะตัวเลขสวนทางกันอย่างชัดเจนนะแต่ตัวเลขที่จดทะเบียนสมรสก็ลดลงนะอย่างที่เมื่อสักครู่ที่จุ๋มบอกนะบางคนก็ไม่ได้จดทะเบียนเลิกกันก็อาจจะไม่มีตัวเลขมาบ่งชี้ใช่ไหมคะนะแต่ต้องบอกว่านะการจดทะเบียนหย่ากับพุ่งสูงและทรงตัวอยู่นะปีหนึ่งเนี่ยประมาณ100,000ตีไปแสน150,000นะคู่ที่มาจดทะเบียนหย่าตามที่เขาเคยจดทะเบียนสมรสกันนะก็มีมากมายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากเมืองใหญ่นะอัตราการหย่าร้างนะสูงนะแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างนะก็ทำให้เกิดการนอกอกนอกใจกันนะภาวะเศรษฐกิจบีบคั้นมีความเครียดสะสมแล้วก็ค่านิยมการพึ่งพาตัวเองสูงขึ้นบางทีก็ไม่รู้จะอดทนไปทำไมต่อชีวิตคู่นะสมัยก่อนนี้ก็ต้องอดทนเนาะผัวเดียวเมียเดียวแต่ถ้าทำได้จะดีมากนะฮะแล้วคือที่ดีก็คือลูกๆก็จะมีความสุขนะบางคนที่มีลูกก็ต้องคิดเยอะๆหน่อยนะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเขาก็ไม่ทนนะฮะก็นะอย่างมันมีสาเหตุทั้งสองฝ่ายจะโทษชายก็ไม่ได้โทษหญิงก็ไม่ได้คือชีวิตคู่นะมันก็บอกอยู่ต้องคู่กันอย่างเมื่อวานนะรับประทานอาหารอยู่ที่โต๊ะอาหารเขาเปิดทีวีเอ้าแล้วหมวดคนนี้เป็นอะไรนั่งลำพีลำพันร้องไห้ผู้ชายอกสามศอกมานั่งน้ำตาไหลโดนเมียทิ้ง มันมีโลกมันกลับกันนะสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมมีภรรยาหรือจะมีกิ๊กมีเดี๋ยวนี้ชู้เขาไม่เรียกชู้นะเขาจะเรียกกิ๊กฟังแล้วดูซอฟลงหน่อยนะแต่จริงๆก็คือความหมายเดียวกันแหละนะฮะคนก็มีหลายกิ๊กเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปนะผู้ชายก็เป็นทุกถูกกระทำมันก็เหมือนเป็นกรรมเหมือนกันนะก็มันนั่งฟังโอพี่หมวด
รักเมียมากนะเป็นตำรวจนะเป็นนายตำรวจด้วยนะเมียขับรถเป็นแต่ยังไม่มีใบขับขี่นะก็เลยให้เมียไปเรียนสอนขับรถเดี๋ยวนี้เรียนสอนขับรถก็จะครบวงจรนะคะคือสอนขับรถแล้วเนี่ยพาไปสอบใบขับขี่ด้วยนะคะเรียบร้อยเลยแล้วก็ส่วนมากจะสอบได้เพราะว่าขับรถเนี่ยบางคนนะขับได้นะแต่ต้องขับให้รู้กฎจราจรด้วยนะอันนี้ไฟกระพริบบางทีสมัยก่อนนะจุ๋มมีสมัยจุ๋มเรียนเนาะมีพี่ที่เขาเป็นแบบมาเรียนด้วยกันนะเขาก็เป็นระดับ

ขับตามหลังอ่ะนะเขาเปิดไฟขวาติ๊กติ๊กติ๊กเนี้ยเขาไม่เลี้ยวสักทีอ่ะคืออะไรเขาดีมากนะคือเขาไม่มีตัวตนไงคือเขาปริญญาเขานะมากกว่าเราเรามันแค่ปริญญาตรีเนาะเขาจบโทแล้วเขาจะทำเองเนี่ยคือทำให้เห็นว่าเขาก็ยังไม่รู้กฎจราจรคือดีที่เขากล้าถามเราบางคนก็เป็นตัวตนเนาะก็เลยจะไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเราก็บอกอ๋อเราเรียกเขาอาจารย์นะแต่เขาก็เราบอกอ๋ออาจารย์หมายความว่าเขาส่งสัญญาณว่าอย่าห้ามแซงไม่ใช่ว่าเขาจะเลี้ยวขวานะคะคืออย่าแซงนะอาจจะคือรถมันวิ่งได้เลนเดียวไม่ได้เป็นแบบรถสวนกันเลนหนึ่งแล้วก็คือเลนเดียวเนี่ยอันระวังว่าตอนนั้นรู้สึกไปเก็บงานที่เป็นจังหวัดอุทัยธานีนะจะเป็นแบบเส้นทางเข้าหมู่บ้านที่รถสวนกันนะฮะแล้วก็บอกอย่างเงี้ยคือเขาบอกเราว่าห้ามแซงคือรถบรรทุกบางคนเนี่ยเขาก็มีจิตใจดีนะพี่เชนะจุ๋มนะสมัยก่อนจุ๋มขับรถจุ๋มเจอพี่เชตลอดนะพี่เชจะบอกทางว่าเฮ้ยแซงไม่ได้รถหน้าคือรถเรามันตัวเล็กไงมองไม่เห็นเขาบอกไม่ได้นะจารย์เขาส่งสัญญาณว่าไม่ให้เราแซงแต่ถ้าเกิดมันปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะตบไฟด้านซ้ายติ๊กติ๊กติ๊กเราแซงได้แต่เราก็ต้องระวังด้วยนะคะมองไม่เชื่อว่าอุ้ยเชื่อแต่สัญญาณแต่ถ้าเกิดเราต้องรู้กฎน่ะรู้กฎจราจรไม่ใช่ว่าขับเป็นไม่ยากหรอกขับได้ก็ไม่ยากแต่ก็ต้องรู้กฎจราจรด้วยตรงนี้ห้ามแซงเส้นคือเนี่ยจะเป็นข้อสอบในการไปสอบใบขับขี่นะอย่างหมวดคนเนี้ยแกก็อยากให้มีภรรยาเนี่ยมีใบขับขี่แกก็เลยให้ไปเรียนขับรถนะเพื่อจะได้มีการสอบใบขับขี่ได้ถูกต้องผิดกฎหมายเนาะขับรถแล้วไม่มีใบขับขี่นะจุ่มเนี่ยมีใบขับขี่ตลอดชีวิตอะ เวลาขับไปไหนก็ขอดูใบขับขี่เขาต้องมองว่าเอ๊ะมันคนเดียวกันไหมวะแม่ตั้งแต่สาวๆเนาะแล้วตอนนี้มันเท่าไหร่แล้วล่ะอ๋อเปลี่ยนนี่คือดีขึ้นหรือแย่ลงขำก็เราก็เลยเอ๊ะนายตำรวจคนนี้เขาร้องไห้เรื่องอะไรอ๋อส่งภรรยาไปเรียนขับรถสุดท้ายก็ไปแอบปีใจให้กับครูสอนขับรถถึงกับเลิกรางกันนะมีฟ้องร้องเขาก็รักภรรยามากมีลูกด้วยกันด้วยนะแต่งงานกันมา24ปีเหตุใดหนอถึงเปลี่ยนไปแกก็ลำพึงลำพันนะสมัยก่อนมีแต่ผู้หญิงร้องไห้เนาะผู้ชายเป็นอย่างงู้นอย่างงี้เดี๋ยวนี้ผู้ชายร้องไห้นะจะบอกท่านผู้ชายอย่านะอย่าคิดว่าภรรยาท่านเป็นของตายนะเดี๋ยวนี้เขากินเคซี่แล้วเขาสวยกันหมด แม่ขายของ แล้วบอกเราก็ลั่งนึกว่าบางคนเนี่ยจบปริญญาโทจบปริญญาเอกบางทีเขาก็ดูแต่ในแวดวงที่เขาสนใจศึกษาเนาะคือโลกข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็ไม่รู้เขาถามเขาถามอาจารย์ไม่ได้นะก็คือเขาถามมาดีแล้วทำให้เขาได้รับความรู้ใหม่นะเราก็เมื่อวานดูแกก็ร้องไห้เสียใจแกรักมากนะหมวดเนี่ยรักภรรยามากก็ภรรยาสุดท้ายเนี่ยจับได้นานแล้วแต่ถ้าเลิกก็ยอมนะถึงจะไปแอบมีกิ๊กมีนู่นนี่นั่นยอมให้ภรรยาซื้อกินโอ้โหมันน่ากลัวกันถึงขนาดนี้นะยุคเนี้ยแกพูดมาคำหนึ่งคือบางทีอยู่ด้วยกันมา20 30 40ปีเนี่ยไอ้เรื่องที่มันเป็นเรื่องของทางโลกอะเนาะบางคนก็อยู่แบบเพื่อนเนาะบางคนเขายังต้องมีเหตุอย่างอื่นเนาะนะก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็ไม่ได้ผิดอะไรเราบอกถ้าเบื่อในรถรักเขาเนี่ยจะไปซื้อกินก็ได้ซื้อกินเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีนะเป็นบาร์โฮสสำหรับผู้หญิงไปเที่ยวแล้วมีผู้ชายเป็นคนบริการเดี๋ยวนี้โลกมันถ้าถามจุ่มถึงว่ามันวิปริต แต่ถ้าถามสิทธิมนุษยชนหรือไม่ใช่สิสิทธิผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันผู้ชายไปเที่ยวอย่างนี้ได้มีผู้หญิงบริการผู้หญิงก็ไปเที่ยวอย่างนี้ได้เหมือนกันเอาสิอะไรประมาณนั้นเนาะแกก็บอกยอมแล้วก็นั่งนึกอู้แกร้องไห้เรานั่งนึกแล้วก็เวทนาแกเนาะแกปลดเอารูปที่แต่งงานมา

ล่าสุดเนี่ยรับสมัครภรรยาใหม่วัย55ปีผู้หมวดใครสนใจไปได้นะฮะลองกดไปดูในเพจของโหนกระแสเนี่ยจุ๋มก็ยังอมยิ้มหนูไม่ได้ดูจบหรอกแต่บางทีคนเขาสรุปเรื่องให้ฟังนะเราก็อ๋อแล้วก็รับสมัครนะใครอยากจะเป็นภรรยาเขาเนี่ยอายุตั้งแต่30ถึง40ปีไอ้พวกเราจะมีเกินไหมเนี่ยอยากรู้จังเลยคนฟังรายการนี้มีใครอายุระหว่าง30ถึง40ปีมั่งเขารับ30ถึง40ปีนะให้เงินเดือนเดือนละ 30,000 บาทเพราะว่าเป็นระดับนายตำรวจเนาะแล้วก็มีสวนยางอีกเกือบ20ไร่นะได้รายได้จากการกรีดยางอีกไหนจะงานประจำไหนจะงานพาสไทม์อีกหลายอย่างนะรวมแล้วเงินเดือนก็ตกเกือบ 70,000 แต่จะแบ่งให้ภรรยาเนี่ย 30,000 เพราะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายบางคนยังผ่อนบ้านไม่หมดผ่อนรถไม่หมดอะไรเงี้ยเนาะอยากจะไปเที่ยวห้างให้เที่ยวได้เสาร์อาทิตย์อยากจะเขาเปิดรับสมัครภรรยาใหม่แล้วก็นั่งนึกว่าอายุเราเกินแล้ว อายุเราเกินนะมันก็จะเป็นเรื่องวุ่นๆเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมันก็ทั้งเรื่องคารวะในการครองคู่นะภรรยาในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสแบ่งไว้ทั้งหมด7ประเภทตามหลักภริยาสูตรนะมีนะอ้าวใครที่ยังไม่มีภรรยาลองฟังดูนะซึ่งเปรียบเสมือนลักษณะและจิตใจนะภรรยาเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีนะเขาบอกเลือกนางให้ดูแม่นะเลือกให้ดูแน่ๆต้องดูยายถ้ายายยังไม่มั่นใจยายทวดยายทวดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเอาไว้ในมงคลชีวิต38ประการนะจุ๋มมีเก่ามากเลยจุ๋มได้มาเกือบมาอ่านตั้งแต่จุ๋มยังไม่ได้นั่งจัดรายการนี่ไงนี่ไงมงคลชีวิต38ประการน่าจะมีซื้อติดไว้ประจำบ้านนะคะวางทิ้งๆไว้เผื่อลูกเผื่อหลานเราอยากมาอ่านอยู่ในมงคลชีวิตข้อที่13นะเขาจะบอกไว้เลยนะเรื่องทิศ6นะระหว่างสามีภรรยามงคลชีวิตข้อที่13สงเคราะห์ภรรยาหรือการสงเคราะห์สามีนะเขาก็บอกว่าสามภรรยาเนี่ยนะฮะจะเลือกต้องดูให้ดีภรรยามีถึง7ประเภทจริงๆจุ๋มเคยพูดออกอากาศนะหลายครั้งแต่ว่าแหละนะเราจัดรายการมาตั้งกี่ปีแล้วล่ะบางคนก็เพิ่งฟังใช่ไหมลองนะบางคนบอกฟังแต่ลืมแล้วนะแล้วเลขเข้ามาภรรยาสามประเภทแรกก็เป็นกลุ่มที่นำความทุกข์นะพระองค์แยกด้วยนะวัฏฐาการภริยานะอันนี้ชื่อภาษาบาลีแปลว่าภรรยาเสมือนเพชฌฆาตนะวัฏฐการภริยาเนี่ยมีปัจจัยประทุสลายต่อสามีไม่รักสามีอยากให้สามีตายตุยเมื่อไหร่เนี่ยนะหรือนอกใจอันนี้ภรรยาเปรียบเสมือนเพชฌฆาตนะสองโจรีภริยาภรรยาเสมือนโจรชื่อมันก็บอกอยู่แล้วโจรีนะชอบรักขโมยชอบเผาผลาญชอบผลาญสินทรัพย์ที่สามีหามาได้ให้หมดไปมาดูอีกทีหมดส่วนมากผู้ชายบางคนเนี่ยได้เงินมาเนาะผู้หญิงจะเป็นคนเก็บเนาะแม่บ้านนะถ้าเจอภรรยาแบบโจรีภรรยานี่เผาผลาญทรัพย์สินหมดนะฮะนะสามอัยยาภริยาคืออะไรนะภรรยาเสมือนนายหรือเจ้านายคือเป็นคนเกลียดค้านนะไม่เอางานเอาการปากจัดข่มขี่พูดจาดูถูกสามีนะเสมือนนายหรือเจ้านายจุ๋มว่าอันนี้ก็แย่มากเนาะโอ้ถ้าเกิดได้ภรรยาเกียจค้านเนี่ยชีวิตจบนะบางคนก็อ้างไม่มีเวลาจริงเหรอแต่มีเวลาสไลด์โทรศัพท์ทั้งวันเนาะไม่มีเวลากวาดบ้านถูกวาดหยักใยอันนี้สำคัญมากเลยนะโอ้นะได้ภรรยาอย่างนี้นอกจากนั้นยังปากจัดข่มขี่พูดดูถูกสามีนะอัยยาภริยานะส่วน4กลุ่มหลังนี่ต้องนำความสุขความเจริญมาให้มีอะไรบ้างนะกลุ่มหลัง4กลุ่มหลังนั้น3นะพระองค์ตัดไว้7ประเภทนะก็คือมาตาภริยาภรรยา
เปรียบเสมือนมารดาเหมือนแม่บางคนนะเรียกภรรยาว่าแม่นะเขาต้องมีดีอะไรนะภรรยาที่เปรียบเสมือนแม่ก็มีความรักความหวังดีต่อสามีอย่างแท้จริงช่วยเหลือนะปกป้องสามีเหมือนแม่ดูแลลูกเห็นไหมนะแล้วมีอะไรอีกภรรยาเปรียบเสมือนเขาอ่านว่าภัคคินีภริยานะอีกคำหนึ่งภาตะภริยานะแต่ความหมายก็คือภรรยาเหมือนน้องสาวหรือพี่สาวนะมีความเคารพรักมีความเกรงใจมีความอ่อนโยนต่อสามีเหมือนพี่น้องร่วมสายเลือดกันอันนี้ก็น่ารักนะหกสักขาภริยาสักขาภรรยาภรรยาเสมือนเพื่อนเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนคอยให้คำปรึกษายามเจอหน้าก็มีความยินดีเหมือนเพื่อนที่สนิทกันมานานน่ารักเนาะนะข้อที่6นะฮะสุดท้าย7ทาสีภริยาทาสีก็บอกอยู่แล้วเนาะเปรียบเสมือนทาสนะเป็นคนยอมสามีอันนี้สามีชอบเนาะนะมีความอดทนไม่โกรธเคืองไม่ด่าว่าแม้สามีจะดุหรือทำร้ายก็มีความสงบเสงี่ยมเชื่อฟังสมัยนี้ยังมีอยู่ไหมมีไหมเนี่ยทาสีภริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะสามข้อแรกนี่ถ้าเลือกนี่หมดเนื้อหมดตัวหมดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผู้ชายกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยภริยาเนี่ยสำคัญนะนะบางทีผู้ชายเดี๋ยวจะคิดว่าอุ้ยเป็นผู้ชายไม่เสียหายเสียหายนะการที่เราเลือกใครแล้วเราไม่ได้คัดกรองเนี่ยมันทำให้เราเสียโอกาสที่จะเจอคนดีๆอันนี้จริงนะเราต้องว่าอย่าชิงสุกก่อนหามเนาะทั้งผู้หญิงผู้ชายมันทำให้เราขาดโอกาสที่จะเลือกคนดีๆเข้ามาในชีวิตท่านผู้ฟังเอาไปสอนลูกสอนหลานได้นะฟังแล้วโบราณโบราณแต่โบราณอย่างเงี้ยจะนำความสงบมาสู่ครอบครัวในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปหวือหวาหรืออะไรเป็นธรรมชาติเป็นถ้าเราในครอบครัวพื้นเราอบอุ่นเนี่ยเราสอนเขาเนี่ยจุ๋มเชื่อว่าคือเราจะเสียโอกาสที่จะเจอคนที่ดีนะมันต้องเลือกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภรรยาเนี่ยเหมือนเป็นหัวใจหลักของบ้านเป็นลมหายใจของครอบครัวนะซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นหลักสากลภรรยาคือผู้กุมความสุขและความมั่นคงในบ้านโดยมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นสมรวนจิตใจและเป็นผู้เบื้องหลังความสำเร็จเพื่อนคู่คิดนะฮะสักขาภรรยาเนี่ยแหละมาเป็นกำลังใจให้สามีช่วยแก้ปัญหายามสามีเหนื่อยล้านะทำงานนอกบ้านภรรยาคอยต้อนรับเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดเป็นผู้บริหารจัดการรักษาสินทรัพย์ทรัพย์สินนะเพราะว่าทางธรรมเนี่ยภรรยายกให้เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์นะปกป้องทรัพย์สินอดออมวางแผนค่าใช้จ่ายไม่ให้เงินทองสามีรั่วไหลนะเป็นแม่พิมพ์ของลูกเป็นครูคนแรกของลูกนะมีบทบาทเป็นแม่ทุกอย่างหล่อหลอมจิตใจอยู่ที่มาตาหรือมารดาเนี่ยแหละนะที่จะเลี้ยงให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพจริงๆคนจะมีครอบครัวถึงว่าพ่อกับแม่ต้องเข้าโรงเรียนเนาะโรงเรียนพ่อกับแม่นะจริงนะจะได้รู้ว่าพ่อกับแม่ควรมีหน้าที่อย่างไรด้วยและนอกจากนั้นภรรยาก็เหมือนผู้สร้างบรรยากาศและรักษาระเบียบในบ้านบ้านจะน่าอยู่เรียบร้อยส่วนใหญ่เนี่ยสะอาดสะอ้านอยู่ที่ภรรยาเรื่องอาหารการกินความสะอาดความเชื่อมโยงสัมพันธ์ต่อญาติมิตรสำคัญมากนะภรรยาเนี่ยมิตรญาติของสามีก็ต้องเคารพด้วยอันนี้เรื่องจริงนะฮะนะเขาก็จะมีหลักหลายอย่างนะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นทิศ6ทิศเบื้องหลังโอเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ภรรยาดีเนี่ยเราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยผู้ชายก็ต้องดูแลเขาด้วยนะผู้ชายก็ต้องมีหลักปฏิบัติต่อภรรยายกย่องให้เกียรติสามีต้องให้เกียรติภรรยาไม่ดูถูกไม่เหยียดหยามและแสดงให้เขาเห็นว่าภรรยาภูมิใจเนาะให้เกียรติภรรยาไม่ดูหมิ่นไม่ข่มขู่ไม่ทำร้ายจิตใจไม่นอกใจอันนี้ก็สำคัญมากเขาบอกว่าดูผู้ชาย
ดูตอนเขามีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีลาภยศมีเงินถ้าเขายังอยู่กับเราเนี่ยแปลว่าเขาใช้ได้นะดูผู้หญิงเนี่ยเขาให้ดูตอนเราลำบากพอผู้ชายตกยากลำบากแล้วผู้หญิงไม่ทิ้งขว้างเนี่ยนี่ก็คู่ชีวิตเห็นไหมนะซื่อสัตย์ไม่นอกใจไม่ทำให้ครอบครัวแตกแยกมอบความเป็นใหญ่ในบ้านวางใจให้จัดการทรัพย์สินดูแลบ้านเรือนที่สุดท้ายเลยอ่ะเชื่อไหมว่าพระองค์สอนว่าให้เครื่องประดับฟังแล้วจริงๆนะจุ๋มได้หนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ปี2500เหลืองอ่ะอ่านจนเหลืองอ่ะท่านผู้ฟังยังทันสมัยอยู่ได้นะมงคลชีวิตฉบับก้าวหน้า2533 30กว่าปีนะเพราะนั้นเนี่ยให้เครื่องประดับให้ของขวัญสามีควรหาของขวัญเครื่องประดับเสื้อสวยๆผ้าไหมสวยๆไข่มุกสวยๆแหวนเพชรตามกำลังนะมีน้อยก็เป็นน้ำใจนะบางทีเสื้อผ้าใหม่ให้มั่งอะไรบ้างเป็นรางวัลแสดงถึงความใส่ใจไอ้ตรงเนี้ยมันแสดงถึงความใส่ใจนะซื้ออาวันนี้วันเกิดอาวันนี้วันอะไรอาแม่ซื้อน่ารักนะรับรองเลยครอบครัวจะเป็นสุขแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วเวลาหมดยังไม่ได้ขายของเลยรุ่นนี้เลือกไม่ได้แล้วใช่ไหมคะรุ่นนี้อยู่กันมาปู่นี้ไม่เลือกแล้วใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะก็เอาที่จุ๋มบอกไปสอนลูกสอนหลานได้นะคะนะไปสอนลูกสอนหลานได้ให้เขาเลือกคู่ให้เลือกแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเอาอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยบอกคอยเวลาดีๆมีสาระสบายใจไม่เบื่อหน่ายขอบพระคุณมากนะตามกำลังบุญวาสนาที่มีขอบคุณครับสวัสดีคุณเล็กนะคุณเล็กเขาใหญ่บ้านเดิมอยู่ราชบุรีนะตอนนี้ย้ายแล้วที่นี่เย็นกว่าใช่ไหม นะสวัสดีทุกท่านนะฮะอะไรคะเนี่ยมีเมียแก่ย่อมมีแต่ทุกข์ก็หาภรรยาสาวสิคะคุณอาไหวเหรอไหวเหรอคะนะเขามาอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขได้นี่ต้องกราบเขาเลยนะมีคนทำกับข้าวให้กินเนี่ยแหมชลาโนอันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้เป็นคำนี้ไม่มีนะฮะนะอันนี้เอามาตั้งใหม่นะฮะชลาโนภริยานังเนี่ยนะอันนี้เอามาผสมผสานเนี่ยจุ๋มก็จะเปลี่ยนนะชลาโนสามีนางทุกขังเสติเอาเปลี่ยนมั่งมีผัวแก่ย่อมมีแต่ความทุกข์แหมสะใจนะฟังน้องจุ๋มอยู่เจ้านะขอบพระคุณมากนะทุกท่านบางคนก็ทักมาไม่ได้อ่านมั่งก็อย่าว่ากันนะนะรักนะทุกคนจุ๊บๆนะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังนะที่ฟังจุ๋มทั้งสองคลื่นนะตอนนี้ออกอากาศนะทั้งสถานีวิทยุจังหวัดทหารบกรบบุรีจทล. AM 1197นะพร้อมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงวสป .612 ขำๆเนี่ยโอ้เชื่ออยู่แล้วค่ะอย่างเงี้ยขำอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นจุ๋มผมจะพูดคำนี้นะนะสลับกันชลาโนเนี่ยนะสามีนางทุกขังเสติเมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้ถ้าตุยเนี่ยเราก็ได้หลายตังค์ไหนจะเงินชาปนกิจนะนั่งนับเงินแล้วนะเขามีเงินชาปนกิจเงินฝาโลงเงินนู่นโอ้หลายแสนหลายแสนถ้าใครมีสามีรับราชการนะฮะแต่อย่าคิดอย่างนั้นเขาอยู่เนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นหลักใจให้เราเนาะพี่มาลัยเนาะพี่มาลัยเจ้านะวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์ขอท่านผู้ฟังสุขใจสุขกายนะศุกร์เสาร์อาทิตย์บางทีจุ๋มก็เปิดเพลงไทยรุกกรุงสลับกันบ้างใครอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำมาแต่ไม่ค่อยเปิดเป็นนักจัดรายการที่แย่มากขัดใจคนฟังเอานะวันนี้ก็เช้าวันศุกร์ที่4สิงหาคม2569นะฮะตรงกับแรมอะไรเนี่ย7ค่ำแหมเดี๋ยวพูดผิดเดี๋ยวเขาบอกอีกไม่ได้เดี๋ยวก็เสียตังค์ต้องโทรมาบอกเรานะ
แต่7ค่ำเนาะพรุ่งนี้8ค่ำเดือน9วันนี้วันโกนนะคะพรุ่งนี้เป็นวันพระธรรมสวนะนะคะเมื่อวานนี้เตเมื่อวานต้องขอบคุณพี่มาลัยนะเจ้านะพี่มาลัยก็บอกว่าอะไรนะร้านเจ๊หมูสบู่หมดเมื่อวานทักไลน์กันเมื่อวันก่อนเจ๊หมูส่งขนมเปี๊ยะมาให้วันศาสตร์จีนเนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาจะส่งมาให้ทุกปีนี่ตัวแทนจำหน่ายน่ารักมากนะนะส่งขนมเปี๊ยะทุกปีมาให้จุ๋มนะนะขอบพระคุณมากเมื่อวานก็เลยทักไปก็สั่งไปเมื่อวานให้เตไปส่งไม่ได้นะร้านเจ๊หมูป่าโมกเขาขายดีใครอยากจะซื้อสบู่เยอะๆราคาส่งก็ไปซื้อร้านเจ๊หมูได้วันก่อนมีท่านผู้ฟังโทรมาบอกจะซื้อลองไปขายคือจุ่มเนี่ยก็คือจะขายราคาเต็มเนาะคือซื้อโหล2โหลก็จริงเนาะนะก็เมื่อวันก่อนคุณฉายอยู่ฉายคุณฉายอยู่จังหวัดไหนสันบุรีไหมเอ๊ะจุ่มนั่งนึกเหมือนจุ่มคิดเงินคุณฉายผิดนะจริงๆแล้วก็ผิดไปนิดหน่อยเนาะคิดเกินไปปกติเนี่ยสบู่1โหลจะ768บาทแต่จุ่มจะส่ง760น่ารักไหมล่ะค่าส่งนะ82บาทนะถือว่าเราร่วมกันนะท่านสนับสนุนจุ๋มก็ช่วยจุ๋มก็ซัพพอร์ตท่านด้วยนะกำไรสบู่มันนิดเดียวท่านผู้ฟังจริงนะของใช้แล้วหมดไปจะกำไรอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ลดอีกแต่จริงๆค่าจัดส่งเนี่ย82บาทสบู่1โหลเนี่ยจุ๋มคิด60นะก็เลยเอ๊ะเหมือนเราคิดเงินคุณฉายเกินคิดเกินไหมแต่ถ้าไม่เกิดแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยมันขาดสำหรับการส่งด้วยนะแล้วก็เลยไม่เป็นไร760โหลหนึ่งแต่จริงๆต้อง700ถ้าคิดตามส่งเลยเนี่ยมันเกือบ800อ่ะนะท่านผู้ฟังนะเกินไป20บาทนะคุณชายเนาะนะจะแจ้งให้ฟังเอ๊ะเจ้าเอ๊ะคุณจุ่มเขาซื้อสบู่จุ่มใช้ตลอดนะจริงตั้งแต่ตอนนั้นราคาโหลละ650บาทนะตอนนี้มัน760รู้สึกจะคิดเกินไป20แต่ถ้าคิดว่าถ้าคิดจริงๆแล้วเนี่ยมันขาดด้วยซ้ำนะแต่จุ่มมาลดให้ท่านเองนะก็ไม่เป็นไรเราก็ยึดเอาที่เราส่งเนาะนะยึดที่เราส่งนะอันไหนขาดก็บอกอันไหนเกินก็บอกนะคราวหน้านะเดี๋ยวจะลดให้ตามสัดส่วนนะคะแจ้งให้ทราบ แจ้งให้ทราบนะไม่ได้เดี๋ยวบาปนะท่านผู้ฟังนะก็เจ๊ก็เลยไปร้านลูกสาวสมบัติเจ๊หมูเมื่อวานนี้นะก็ไปส่งสบู่เขาเอาไป2ลัง2ลังนี่200ก้อนนะคะเขาจะซื้ออย่างนี้แหละกาแฟ1ลังมียาสีฟันมีชื่นใจนะมีดีท็อกซ์ไปด้วยส่วนกระดูกอ่อนปลาฉลามดวงตาแปะกล้วยเขามีถ้าจะขาดก็แฟกซิดออยตอนนี้จุ๋มรอคำตอบจากน้องบอยนะพอให้เช็คราคาจากเมืองนอกเนาะมันตอนนั้นมันไม่นิ่งไงตอนนั้นมันราคาที่เขาลบเลิฟกันเนี่ยนะเพราะตัวน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยต้องนำเข้านะคะของเราอันนี้นำเข้าจากต่างประเทศแต่เรามาเปิดมาบรรจุเป็นซอฟเจลในบ้านเรานะสมัยก่อนนะตอนรับเข้ามาเนี่ยโอ้โหราคาน่าดูชมท่านผู้ฟังนะมันมีทั้งหลายอย่างนะอันนี้แจ้งให้ทราบนะคะนะก็ขอบพระคุณมากนะบางคนโทรมาอ้าวไปซื้อนี่ละกันนะเมื่อวานนี้ขอบคุณคุณอะไรนะคนหนึ่งคุณยุพินใช่ไหมคะเมื่อวานบอกไปซื้อของคุณจุ๋มที่ร้านซอโลนะขอบพระคุณมากไปซื้อมาจากร้านซอโลท่าเรือไปซื้อไอแคร์แคร์บอรี่นะคะดีค่ะท่านวันละ1เม็ดนะคะนะท่านวันละ1เม็ดนะหรือจะอมก็ได้จะเคี้ยวก็ได้จะกลืนก็ได้นะคะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจุ๋มกินทุกอย่างอะนะนะคุณเซิร์ชดูได้นะเวลาเดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันตรวจสอบได้หมดนะเนี่ยคุณเอาตั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันจะขึ้นมาเลยนะเนี่ยนะเข้าไปใน Google ในกล้องนะมันจะทำให้เราหมดทั้งหมดเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแคร์บอรี่นะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะตาแบรนด์แซมสันนะฮะน้ำหนักสุทธิ30กรัมบรรจุ30ของเราเม็ดใหญ่นะฮะบางคนบอกโหเม็ดใหญ่นั่นแหละกินวันละเม็ดพอ
นะสารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาซาเบอร์รี่สารสกัดจากโกจิเบอร์รี่อาเซโรราเชอร์รี่วิตามิน B รวมหลากหลายวิตามิน A ด้วยนะบางคนคึ้มๆขับรถกลางคืนไม่ได้บางคนอยู่ตาเป็นอะไรต่างๆเนาะเป็นการดูแลเนาะสรรพคุณนะของเขานะนะสรรพคุณของแคบอรี่นะบางคนก็บอกว่าหนูเป็นนั่นหนูเป็นนี่ป้าเป็นนั่นป้าเป็นนี่เป็นทุกคนน่ะพอ40เนี่ยตายาวตาสั้นตาเอียงน้ำตาท่อน้ำตาตันอย่างเงี้ยเพื่อนจุ๋มเนี่ยไปได้กันนะนั่งไหนนานๆมันต้องเอียงกันแล้วแล้วก็หยอดหยอดเลยนะน้ำตาเทียมบอกให้กินไม่กินแต่จุ๋มไม่ค่อยได้บอกใครเนาะบางทีขายเพื่อนเนี่ยมันยากเนาะเขาจะคิดว่าเราไปเอาประโยชน์จากเขาถ้าเขาสนใจเขาถามเองรู้สึกจะมีคนเพื่อนซื้อไปสองไปคนหนึ่งแล้วก็หายไปเลยเขาไม่ได้ต่อเนื่องไงเพราะนั้นเนี่ยตัวแคนเบอร์รี่หรือตัวเบอร์เบอรี่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีนะป้องกันหลายๆอย่างนะดูแลนะเกี่ยวกับดวงตานะมีอะไรบ้างเนี่ยครบหมดทุกอย่างนะคะอ่ะแจ้งให้ทราบนะกระปุกละ700บาทนะส่งถึงหัวกระไดบ้านเมื่อวานป้าอะไรนะป้าที่ว่าอยากกินกระดูกอ่อนแต่กินไม่ได้นะสั่งดวงตานี่ก็กินนะ4กระปุกสั่งทีสี่กระปุกนะคุณละเมียดนี่กินทั้งตระกูลมาแล้วบางทีมาแล้วคุณโจมแต่เขาโอนเงินโอนเงินก็สะดวกนะมีหลายๆท่านโอนเงินก็เบอร์โทรศัพท์จุ๋มที่อยู่หลังผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกาแฟแซมสันสบู่แซมสันเบอร์มือถือจุ๋มเนี่ยเป็นเบอร์พร้อมเพลย์นะเป็นเบอร์พร้อมเพลย์ก็สามารถที่จะโอนเงินได้แล้วก็ยืนยันตัวตนก็คือชื่อจุ๋มนะคือกลองทิพย์วงสุวรรณโอเคไหมนะอยากจะใช้อะไรอยากจะกินอะไรอยากใช้สบู่อยากกินกาแฟโบฮิมะเหลืออยู่2กระปุกแล้วนะนะแจ้งให้ทราบนะขนาด60กรัมนะคะเมื่อวานมีท่านบางหลายคนซื้อไปมีแม่ติดเตียงเป็นยาสามัญประจำบ้านนะใครที่ได้ไปเมื่อวานมีสั่งไป 2-3 เจ้าใส่ตู้เย็นไว้นะคะนะ60กรัม850บาทอันนี้นำเข้าเนาะมันเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศจีนตอนนั้นจุ๋มไปจีนเขามีการทดลองเอาร้อนๆมาดีจังเลยนะน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้เป็นแผลเลือดใช้ตัวนี้ได้ไปแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะนะจ๊ะโทรมานะ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
1: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะ
2: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

้างหลังภาพจากคุณหนูมิเตอร์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีมาแล้วค่ะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุวสป .612 วิทยุศูนย์การหันปืนใหญ่ค่ายภูมิพลจังหวัดลพบุรีนะคะก่อนหน้านี้ก็เจอกันมาช่วงตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจทล. AM 1197มาช่วงหนึ่งแล้วเดี๋ยวจบรายการนี้ปุ้มก็จะกลับไปที่จทล. AM 1197อีกช่วงหนึ่งตอน6โมงเช้าให้คุณได้ติดตามข่าวแบบสดใหม่ไม่มีซ้ำฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีช่วงเวลาของการนำเสนอรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิราค่ะ2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำมีผักเชียงดาเจียวกูหลานอบเชยพริกไทยดำและเห็ดหลินจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการดูแลสุขภาพของท่านแล้วก็สำหรับช่วงนี้คุณผู้ฟังที่สั่งสมุนไพรจิราต้องขออภัยอย่างแรงคุณผู้ฟังอาจต้องรอนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอผลิตเสร็จเรียบร้อยถึงมือปุ้มแล้วตอนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆแบบจุกๆช่ำๆให้คุณได้เลือกสรรกันแบบสบายใจได้เลยค่ะเตรียมตัวไว้ให้ดีเลยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ตุนเอาไว้ตอนนี้ใกล้หมดเดี๋ยวจัดโปรให้ใหม่รอนิดนึงแล้วก็ BGM ซอฟต์เจลบำรุงดวงตาแก้ปัญหาเรื่องเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือว่าเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM ซอฟต์เจล1เม็ดก่อนอาหารเช้าทุกวันนะคะส่วนทางด้านของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวใช้วัคซีไรส์เกษตรกรปลูกพืชปลูกผักทำพืชไร่ไม้ผลใช้วัคซีเน่หนึ่งช่วยให้งามแต่ถ้าอยากให้ดกวัคซีเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวดกติดดีไม่มีหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนะคะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยติดต่อได้ที่ปุ้มสันธนีช่วงนี้หลายท่านบอกว่าข้าวใกล้ท้องวัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงนะคะคุณผู้ฟังฉีดวัคซีไรต์น่ะไม่ต้องเอาอะไรมาปนฉีดวัคซีไรต์อย่างเดียวคุณผู้ฟังจะบอกกันเพลียเอายาเพลียมาด้วยวัคซีไรต์เนี่ยประสิทธิภาพในการกันเพลียเนี่ยเหนือชั้นกว่าทุกอย่างที่มีอยู่ในท้องตลาดในทุกวันนี้บอกเลยเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรต์อย่างเดียวค่ะนะคะเอาไว้เร่งท้องค่อยใช้วัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงแล้วก็ปิดท้ายวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนะคะเมล็ดเต่งใส่น้ำหนักดีแต่ความชื้นไม่มีนะบอกเลยนะถ้าเป็นฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะมีนิดนึงแต่น้อยกว่าที่คุณผู้ฟังเคยใช้เป็นเท่าตัวแน่นอนวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มทีนี้มันจะเป็นแบบนี้นะมีคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้โทรมาคุยกับปุ้มเรื่องวีซ่าขั้วเหนียวนะคะคำถามก็คือมันการเข้าดีดร่วงได้จริงนะคือแบบเกษตรกรไม่เชื่อน่ะปุ้มเข้าใจนะในความไม่เชื่อของเกษตรกรคือโดนหลอกมาจนแบบเบื่อแล้วอ่ะหรือไม่ก็ไปซื้อของตลาดที่มันไม่ค่อยดีก็ใช้มาถูลู่ถูกังกันมาจนแบบเข็ดและอย่าเขาเรียกไงนะเข็ดหลาบขยาดแล้วอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่เลยถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็ยังไม่ต้องใช้ใช่ปะคือเราไม่แน่ใจเราจะซื้อไปทำไมล่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าปุ้มไม่อยากได้หรือพูดจาตัดรอนนะปุ้มก็อยากให้ใช้แต่ถ้าในเมื่อเกษตรกรยังไม่แน่ใจอ่ะก็ยังไม่เชื่อถือก็ยังไม่ต้องใช้ไงใช่ปะเอาไว้มั่นใจว่าเออมันไม่ร่วงจริงๆแล้วข้าวเราก็ไม่ร่วงด้วยที่สำคัญเลยเนี่ยยิ่งใช้วัคซีไรต์แล้วเติมขั้วเหนียววีซ่าขั้วเหนียวไปด้วยแล้วเนี่ยต้นยิ่งแข็งกว่าเดิมด้วยค่ะไม่ล้มง่ายๆด้วยประสิทธิภาพของวีซ่าขั้วเหนียวเนี่ยกระทั่งมะม่วงลูกใหญ่ๆทุเรียนลูกโตๆยังไม่ร่วงป
ภาษาอะไรกับเมล็ดข้าวเล็กๆป่ะผลไม้ลูกใหญ่ๆยังไม่ร่วงเลยอ่ะวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวฉีดตั้งแต่ออกดอกจนกระทั่งออกผลน่ะผิวก็ไม่ปริแตกเปลือกข้าวก็ไม่ปริด้วยก็ไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งใช้ก็ปล่อยให้ข้าวดีดร่วงไปฤดูหน้าก็มากำจัดข้าวดีดอีกแต่ถ้าเกิดว่าให้มันจบซะฤดูนี้เลยเกี่ยวเอาไปด้วยเลยยอมในช่วงนี้ในเมื่อมันเยอะแล้วเนี่ยฤดูหน้ามันต้องไม่มีแล้วฉีดวีซ่าขั้วเหนียวด้วยเลยค่ะคุณผู้ฟังนะปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างโอ้ยหนูกัดข้าวเป็นเวิร์งเลยก็ใช้ดิสมุนไพรปราบหนูปุ้มเนี่ย100ซีซีน้ํา20ลิตรฉีดให้รอบนาเลยค่ะเกษตรกรบอกมีนาอยู่4ไร่มันกัดจนจะ2ไร่แล้วเนี่ยเอาแล้วมันจะเหลือไหมล่ะข้าวเล็กมันยังพอซ่อมได้แต่ข้าวออกรวงมันซ่อมได้ปะล่ะไม่ได้นะเอาอะไรมากันล้อมรั้วก็ไม่ใช่ใครเขาจะไปล้อมรั้วกันช็อตกันไปเหยียบเองตายไปก็มีหลายรายเป็นข่าวน่ะใช่ไหมสมุนไพรปราบหนูนี่แหละ100ซีซีน้ำ20ลิตรเดินให้รอบนาเลยค่ะมีคำถามมาอีกโดรนได้ไหมก็ได้เปลืองไปเปลืองปราบหนูด้วยแล้วประสิทธิภาพเหรอก็ด้อยลงไปเยอะเดินเถอะแค่เดินรอบๆนาน่ะฉีดให้หัวฉีดต่ำๆเข้าไว้เอามาฉีดในบ้านก็ได้เล้าไก่เล้าหมูเขาฉีดกันมาหมดแล้วจ้ะโรงรถโกดังยุ้งฉางร้านค้ายกเว้นหนูตลาดที่ยอมแล้วไม่สู้จริงๆร้อยซีซีน้ำ20ลิตรส่วนในบ้านผสมด้วยอัตรา1ต่อ3แล้วก็ฉีดไปรอบๆรถก็ปลอดภัยคนในบ้านก็ปลอดภัยสัตว์เลี้ยงก็ปลอดภัยนาข้าวก็ปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะพืชไร่ไม้ผลนะเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีนเอ1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่วัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะส่วนวีโต้ปราบหนอนแล้วก็ชีวภาพปราบราปุ้มเด็ดสุดแล้วก็เห็นผลดีหนอนหนังหนาหนอนหนังเหนียวหนอนหัวดำมะพร้าวด้วงมะพร้าววีโต้ปราบหนอนเอาอยู่คุณผู้ฟังโทรหาปุ้มละกันข้าวป่วยปุ้มช่วยได้พืชป่วยปุ้มช่วยได้เพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดติดต่อปุ้มสันธนี0855 517 9025 0855 517 9025นะคะคุณผู้ฟังทีนี้ก็มาคุยกันเรื่องของข่าวค่ะคือเมื่อวานเนี้ยที่ไม่อยู่เนี่ยนะคะก็ตอนแรกอ่ะไปเป็นผู้ชมแต่ขากลับอ่ะเป็นผู้ประสบภัยนะคะตอนที่หายไปนั่นคือไปดูคอนเสิร์ตกับเขาคอนเสิร์ตที่เป็นตำนานจริงๆเลยแล้วก็ต้องเลิกกลางคันเพราะว่าที่นั่งยุบสรุปความคืบหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่เรื่องเด่นที่ต้องเล่าคือเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมา3ทุ่มยิงกันโต้รุ่งสักแก้วบ้านปุ้มเนี่ยเกิดเหตุยิงกันที่โต้รุ่งตลาดโต้รุ่งสักแก้วมือเก๋าควง11มม2กระบอกแถมบรรจุในแมกกาซีนอีก3แม็กไปจ่อยิงพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตลาดโต้รุ่งกลางเมืองลพบุรีผู้คนนั่งกินอาหารกันอยู่วงแตกเลยค่ะคุณผู้ฟังขา3ทุ่มที่ผ่านมาน่ะประมาณว่าเดือดสันโวไม่ยั้งกลางโต้รุ่งสักแก้วเลยค่ะประมาณ3ทุ่มเสร็จๆได้ค่ะเกิดเหตุยิงกันพันตำรวจเอกเอกวิทย์ทองพุ่มสารวัตรเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรีรับแจ้งจากศูนย์วิทยุเมืองลพบุรีเกิดเหตุยิงกันในตลาดโต้รุ่งสักแก้วค่ะวงเวียนสักแก้วลพบุรีเนี่ยจะเป็นวงเวียนแล้วก็มีเหมือนแท่งเทียนอยู่ตรงกลางแล้วก็มีสิงโตอยู่รอบๆ วงเวียนนี่แหละตรงนี้แหละวงเวียนศรีสุริโยไทยหรือว่าวงเวียนสักแก้วขยับไปนิดนึงจะเป็นซอยนึงทะลุ2เส้นทาง
เส้นทางที่มาจากในตัวในเมืองเลยนะคะแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งก็จะไปทางฝั่งเอราวัณตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นทางที่ตลอดช่องทางทะลุสองถนนเป็นโต้รุ่งเรียงรายไปด้วยร้านอาหารเหมือนตลาดโต้รุ่งทั่วไปทุกจังหวัดนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาจะอยู่เป็นแถวยาวเลยใครที่ไม่เคยมาลพบุรีนะเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาแพทย์เวรโรงพยาบาลอนันทมิดลมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสารวัตรทหารมทบ13พิสูจน์หลักฐานอาสาสมัครร่วมกตัญญูมาจุดที่เกิดเหตุเป็นตลาดโต้รุ่งอย่างที่ปุ้มบอกอะชาวบ้านและผู้คนในตลาดแตกตื่นกันเลยค่ะเพราะว่าได้ยินเสียงปืนคือตอนนี้เราก็ผวากันอยู่ได้ยินไม่ได้เลยนะเรื่องเก่าเรื่องใหม่ยังค้างคาในโรงเรียนเนี่ยได้ยินเสียงนี่เราแบบผวากันเลยนะแล้วเนี่ยเป็นโต้รุ่งเหตุเกิดบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่าวุ้งค่ะโต๊ะเก้าอี้ระนมร้มระเนระนาดบางส่วนนี่ชิ้นส่วนแตกหักถ้วยชามกระจัดกระจายคนแตกตื่นน่ะก็ลุกวิ่งกันที่บริเวณริมทางเดินหน้าร้านค่ะพบศพผู้เสียชีวิตนะพบผู้เสียชีวิตถูกยิงเป็นศพนอนหงายอยู่สวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าพับแขนกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลอ่อนมือซ้ายพบอาวุธปืนสั้นขนาด11มมมีกระสุนเหลืออยู่ในลังเพลิง2นัดตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด11มมเป็นลักษณะการยิงตัวเองค่ะศพแรกที่พบคือการยิงตัวเองมีบาดแผลชะกันเลือดนองเต็มพื้นทราบชื่อนายกู้เกียรติหรือเฮียกิจอายุ64ปีเป็นชาวตำบลโพก็ต้นอำเภอเมืองลพบุรีเจ้าหน้าที่ค้นในตัวพบปืนพกสั้นขนาด11มม.อีก1กระบอกเหน็บเอวมาพร้อมกระสุนเต็มลังเพลิง8นัดขณะที่กระเป๋าด้านซ้ายมีกระสุนบรรจุ3แมกกาซีนพกมาด้วยค่ะบริเวณหลังร้านก๋วยเตี๋ยวพบร่างนายเพ็ญภาคอายุ62ปีเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงนี่ยังนอนดิ้นทุรนทุรายจากคมกระสุนหลายนัดเจ้าหน้าที่ทำ CPR แต่ว่ายื้อไม่ทันสุดท้ายเสียชีวิตมีบาดแผลถูกยิงเข้าอกซ้าย1นัดสีข้าง1นัดชายโครงซ้ายทะลุโคนขาด้านขวา1นัดแขนซ้าย1นัดท้องขวาอีก1นัดรวมทั้งหมด5นัดค่ะภรรยากับลูกชายและญาติที่ช่วยขายอาหารอยู่โต้รุ่งนี่ร้องไห้กันระงมเลยค่ะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุบนพื้นถนนมีปลอกกระสุน5ปลอกและหัวกระสุน11มม.ตกอยู่เก็บทั้งหมดเป็นหลักฐานส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กันไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายกู้เกียรติมือปืนเนี่ยนั่งอยู่ร้านฝั่งตรงข้ามพอสบโอกาสก็เดินตรงมาที่หลังร้านแล้วก็ชักอาวุธปืนที่พกมายิงใส่นายเพ็ญภาคหลายนัดจนล้มลงกับพื้นโดยที่นายเพ็ญภาคเนี่ยไม่น่าจะรอดชีวิตแน่เพราะกดไป5

กันเรื่องเงินหลักแสนแล้วก็ระหองระแหงกันเรื่อยมาบ้านก็อยู่ห่างกันแค่100 เมตร2-3 วันก่อนเห็นผู้ก่อเหตุมาวนเวียนอยู่หน้าร้านหลายครั้งก็ไม่ได้เอะใจจนกระทั่งฉวยโอกาสตอนคนน้อยๆเริ่มดึกหน่อยคนน้อยแหละเอาปืนมายิงเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแล้วก็ยิงตัวเองไปด้วยทางด้านของพลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัดภูมิคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีบอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องราวความบาดหมางจากการกู้ยืมเงินผู้ก่อเหตุพกปืน2 กระบอกพร้อมกระสุนอีก30 กว่านัดมาก่อเหตุในที่ชุมชนทั้งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราและเข้มงวดกับการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องซึ่งที่รอดจากการกวดขันมาได้เนี่ยก็คือบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงแค่100 เมตรเดินข้ามถนนมาก็ถึงแล้วจึงไม่มีใครคาดคิดว่าจะนำอาวุธปืนมาก่อเหตุจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ไปค้นบ้านผู้ก่อเหตุเจอกระสุนปืนขนาด9มม.แล้วก็22มม.อีกจำนวนหนึ่งก็เก็บไปตรวจสอบนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเป็นเหตุระทึกขวัญกลางเมืองเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นตลาดโต้รุ่งแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยังมีผู้คนนะคะที่จับจ่ายซื้อของเพราะว่ามัน3 ทุ่มกว่าๆก็ยังไม่จัดว่าดึกนะคะก็ยังเป็นช่วงหัวค่ำแหละก็ยังมีผู้คนนะกู้ภัยนี่ก็ทำงานเต็มที่เลยค่ะกางผ้าขาวขึงบริเวณร้านไม่ให้ชาวบ้านได้เห็นนะครับก็ต้องให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่เต็มที่ค่ะมาถึงนอกจากกางผ้าบังทุกอย่างแล้วก็ CPR กันแบบเต็มแรงเนี่ยค่ะสุดท้ายก็ยื้อไว้ไม่ได้คุณผู้ฟังค่ะสร้างความตื่นตระหนกให้กับบรรดาผู้ที่มาจับจ่ายซื้อของในบริเวณตลาดโต้รุ่งความเสียหายก็เกิดขึ้นแล้วก็สูญเสีย2 ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของผู้ก่อเหตุหรือแม้แต่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาในพื้นที่ลพบุรีค่ะคุณผู้ฟังแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงมานะคะว่าจะเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมาก4-7 กันยายนนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมส่วนพายุโซนร้อนโซเดลคือเขาเป็นร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยไปพอลงทะเลปุ๊บเป็นพายุโซนร้อนไปเลยขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยพายุนี้ออกจากประเทศไทยไปแล้วก็ไม่กลับเข้ามานะคะมีกำลังแรงส่วนวันนี้จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักมากภาคเหนือเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอันนี้ฝนตกหนักมากให้เฝ้าระวังส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักอันนี้แค่หนักนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษส่วนภาคกลางที่จังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกที่นครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดอันนี้สำหรับวันนี้นะคะส่วนวันอื่นๆนี่เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังกันต่อไปนี่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนสรุปเหตุการณ์สำหรับคอนเสิร์ตอำลาพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์โชติกุลกับคอนเสิร์ตแฟร์เวลอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายเป็นคอนเสิร์ตเพื่ออำลาแฟนเพลงที่ร่วมเดินทางกันมาตลอด4 ทศวรรษ

0: ของสองพี่น้องโชติกุลพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์โชติกุลทีมงานที่จัดผู้จัดคือบริษัทนี้กรุงนะคะนี้กรุงคอนเน็กจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันแรกเลยนะคะคือเดิมเนี่ยเขามีกำหนดจัดวันที่3วันที่5วันที่6แล้วก็วันที่8ทีนี้เนื่องจากว่าพอเปิดจำหน่ายบัตรปุ๊บมันหมดอย่างรวดเร็วก็เลยต้องเปิดเพิ่มอีกรอบหนึ่งคือวันที่2กันยายนก็คือเมื่อวานก่อนเนี้ยนะครับเป็นการแสดงรอบแรกเลยค่ะเปิดม่านมาปุ๊บเปิดประตูปุ๊บเดินเข้าไปปุ๊บกำหนดทุ่มหนึ่งนะยังไม่เล่นฟังเพลงไปบรรเลงไปดูโฆษณาไปเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าบนพื้นที่นั่งจากหน้าเวทีเป็นโซนยืนขยับขึ้นมาเป็นโซน VIP บริเวณนี้เนี่ยมีบัตรตั้งแต่ 7,000 6,500 6,000 5,000 5,000 แล้วก็ 5,000 โดยมีการยกพื้นขึ้นมาให้สูงกว่าบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นบัตรยืนเพื่อที่ให้ดูชมแบบสบายๆแต่ปรากฏว่าด้วยความช่วยของทีมงานค่ะต้องใช้คำนี้เพราะว่าเขายกพื้นขึ้นมาด้วยนั่งร้านที่เป็นเหล็กเส้นเล็กๆซึ่งมันไม่ใช่ความแข็งแรงมันไม่เกิดเก้าอี้วางไม่เป็นไรแต่พอคุณยืนเยอะๆมันเริ่มสุดค่ะมันเป็นแอ่งกระทะตรงกลางคุณผู้ฟังในฮอล์อิมแพคเนี่ยมีคนนับหมื่นเลยนะคะแล้วโซนแพงสุดก็คือ 7,000 ถึงเนี่ยบริเวณเนี้ย 7,000 เนี่ยยกเป็นพื้นชั่วคราวขึ้นมามันสุดยุบลามไปทั้งหมดเลยค่ะแล้วบนโซนเนี้ยนอกจากผู้มีอันจะกินแวดวงนักการเมืองต้องอบพยพออกมาค่ะคือนั่งไม่ได้มันจะหักพื้นที่วางอยู่มันก็เริ่มปริแล้วมันก็เริ่มที่จะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เข้าชมค่ะเพราะว่าคนอื่นก็นั่งรอไปจัดการอะไรไม่ได้พอการแสดงเริ่มมาก็เปิดไฟดูกันแบบเล่นๆหยุดหยุดมันไม่ใช่แล้วสุดท้ายก็เลยต้องยกเลิกค่ะหยุดการแสดงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในบริเวณที่นั่งพิเศษนี้เป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มแล้วก็ทำให้การแสดงต้องยุติลงคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมศิลปินทีมงานเขาก็เลยยกเลิกการแสดงในคืนวันที่2กันยายนแล้วก็ไปชมกันอีกในวันที่9กันยายนคือเลื่อนไปเลื่อนวันที่2เป็นวันที่9ไปแต่มันไม่ได้จบแค่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าสนนราคาของบัตรบางคนเนี่ยไปซื้อต่อมาอีกทีนึงจาก 7,000 อัพราคาเป็นหมื่นเลยนะคะแล้วก็มากันเป็นครอบครัวเดินทางมาไกลเขาไม่สามารถที่จะมาดูอีกได้มันไม่ได้จบแค่การเลื่อนไปแล้วก็ถือบัตรเดิมมาดูกันใหม่มันไม่ใช่แค่นั้นค่ะมันกลายเป็นว่าเขาเดินทางมาไกลเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วยังต้องมีค่าที่พักลางานมาเดินทางมาจากต่างประเทศก็เลยมีสคบค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องมาเกี่ยวข้องสคบเข้ามาเพราะว่าเป็นโซน VIP ด้วยราคาสูงแล้วมีผู้เสียหายค่ะก็ต้องให้บริษัทนี้กรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดและบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์จำกัดซึ่งเป็นผู้จำหน่ายบัตรนำผลกระทบและข้อร้องเรียนของผู้บริโภคไปหารือกับสคบและได้ข้อสรุปมาตรการเยียวยาก็คือถ้าสะดวกมาชมในวันที่9ก็มาไม่สามารถมาชมได้ก็คืนค่าบัตรเต็มจำนวนผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์เนี่ยค่ะหรือจะขอย้ายไปดูในวันอื่น3 5 6หรือ8ก็ได้เขาก็จะจัดพื้นที่ให้ชมกันในห้อง VIP สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ นะ30คนค่ะเนี่ยแล้วก็ขอบัตรยืน8รายเขาก็ดำเนินการให้ตามความประสงค์เลยผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองค่ะการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวเนี่ยไม่ครอบคลุมทุกคนสคบ.ก็เลยต้องมาประสานงานค่ะเพื่อให้ผู้ที่ถือบัตรมีทางเลือกที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละคนและได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมประมาณนี้แหละส่วนค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่พักตั๋วเครื่องบินค่าเดินทางรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางผู้บริโภคก็สามารถที่จะยื่นหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ได้รับการเยียวยากลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบนี่ค่ะเนี่ยทั้งหมดนี้กลายเป็นเรื่องมันไม่ได้จบแค่ไม่มีที่นั่งไม่ได้ชมแล้วเลื่อนไปเพราะมันมีผู้ที่เสียหายนี่แหละคุณผู้ฟังคะเป็นตำนานจริงๆเลยตอนเนี้ยแล้วสรุปยังไงรู้ป่ะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นวันที่2ทุกอย่างราบรื่นเพราะว่ารื้ออีตรงที่มีปัญหาออกไปแล้วก็ทำโครงสร้างใหม่พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนี่ค่ะชัดเจนมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนมีวิศวกรยืนยันก็ไม่ทำซะตั้งแต่แรกใช่ปะประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังส่วนเรื่องราวสบายๆกับทีมนักวอลเลย์สาวไทยนักตบลูกยางสาวไทยที่สามารถคว้าตั๋วเข้าไปลุยโอลิมปิกได้เป็นครั้งแรกแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ในการคว้าแชมป์เอเชียมาครองเป็นสมัยที่4สะใจยิ่งกว่านั้นก็คือสามารถที่จะโค่นจีนชนะในบ้านเลยอันนี้ยิ่งสร้างความภาคภูมิใจปรากฏว่าหนึ่งในผู้ที่ติดตามทีมงานของทีมนักตบลูกยางมาตลอดก็คือคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะคะนักแสดงลูกครึ่งไทยที่ผิวเข้มคาแรคเตอร์เด่นชัดคุณรัศมีแขเนี่ยเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรอารมณ์ดีเดินหน้าทำตามคำมั่นสัญญาเพราะเคยประกาศไว้ว่าจะวิ่งรอบวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามร้อยรอบถ้าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแล้วได้ตั๋วไปลุยโอลิมปิกได้สำเร็จเนี่ยนะคะก็จะวิ่งรอบวัดพระแก้วร้อยรอบค่ะเขาวิ่งจริงแต่ได้3รอบเองนะเมื่อวานเนี่ยวิ่งไป3รอบค่ะคุณผู้ฟังค่ะเริ่มวิ่งได้3รอบแล้วก็โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียติดแฮชแท็กวิถีคิงคองแล้วก็มีเพลงสัญญาต้องเป็นสัญญาของพี่เบิร์ดค่ะวิ่งไป100รอบนี่โหดไม่เบานะคะเพราะว่า1รอบเนี่ยเท่ากับ2กิโลเมตรเลยนะเนี่ยวิ่ง100รอบเท่ากับ200กิโลเมตรเทียบเท่ากับการวิ่งฟูลมาราธอนถึง5ครั้งกันเลยทีเดียวก็ค่อยๆวิ่งไปละกันวันละ3รอบ4รอบถ้าได้นะคะก็คุณรัศมีแขกก็แข็งแรงนะเป็น LGBTQ รูปร่างสมบูรณ์แข็งแรงร่างใหญ่นี่ค่ะประมาณนี้แหละนี่ก็เป็นเรื่องสบายๆแต่ทำสัญญาไว้ยังไงก็ต้องทำตามใช่ไหมล่ะไม่ได้ปล่อยปะละเลยเมื่อไหร่ล่ะคนเราสำคัญแล้วยิ่งบนบานสรรกล่าวเอาไว้นี่นึกให้ดีนะว่าบนอะไรไว้มั่งแก้ให้ครบเชียวนะคะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าปุ้มมีเรื่องราวของเหนือคำบรรยายเหนือการพิสูจน์แล้วก็เรื่องของยานรกทำให้เกิดเหตุคุ้มคลั่งเดี๋ยวจะกลับมาเล่าแต่ว่าตอนนี้พักแป๊บหนึ่งฟังเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการก่อนแล้วก็จดเบอร์ปุ้มด้วย0855179025 0855179025 9025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมา
1: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025 085-517-9025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลง
0: ข้าวเป็นไงบ้างคะ
2: ก็ดูดีอ่ะคือต้องขาเขาเป็นโรคไปเรื่อยๆแต่ที่น้ำไม่เป็นไรไอ้วันที่ไรอ่ะ
0: ข้างๆเขาเป็นอะไรอะคะ
2: เหมือนเป็นไอ้พวกแมงวี่ลงสบายมาเรื่อยๆคล้ายๆสีอ่ะแต่ที่น้ำไม่เป็นแล้วข้ามันกำลังเริ่มออกแล้วโดยตอนนี้ก็เลย
0: อยู่แถวนี้เขาเรียกอะไรคะ
2: แถวที่ผมอยู่เรียกอำเภอโพทองจังหวัดนครครับ
0: ตำบลอะไรอะคะ
2: ตำบลหลวงพะรักครับ
0: ของเราไม่เป็นเลยแต่คุณเอกเขาจะออกใบเหลือง
2: ใช่เหมือนไอ้เหมือนเพี้ยดูดน้ำเลี้ยงคล้ายๆเพี้ยกระโดดอ่ะ
0: แล้วขอบเราก็ไม่เป็นใช่ไหมคะขอบนาที่เราติดกับคนอื่นเป็นไหม
2: ไม่เป็นนะ
0: ไม่เป็นเลยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวปุ้มส่งให้ได้วันพฤหัสนะ
2: ครับ
0: ค่ะวัคซีไรต์หนึ่งลิตรกับข้วยเหนียวหนึ่งลิตร
2: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าน
0: าข้าวก็มีเท่านี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาเพลี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดเร่งท้องแล้วก็ยิ่งถ้าท้องเสมอกันออกรวงเท่ากันท้องเสมอกันเวลาสุกๆพร้อมกันมันก็จะเป็นการตัดความชื้นไปได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วยิ่งถ้าเติมวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้ล่ะมันเลยเต่งใสน้ำหนักดีผลผลิตเกินนาก็อยู่ตรงขั้นตอนนี้ล่ะค่ะวัคซีนร้อนกับวีซ่าเร่งรวงนี่แหละแล้วคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเอาวีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเนี่ยไปฉีดพืชลงหัวนะคะมันสำปะหลังเผือกมันฝรั่งแห้วมันแก้วกล้วยฟักทองข้าวโพดมะม่วงพืชที่ต้องการแป้งเนี่ยค่ะก็จะช่วยเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาตินะคะโดยเฉพาะพืชลงหัวทั้งหลายบนดินเนี่ยให้วัคซีเน่ดูแลจะเลือก1หรือ2แล้วแต่เลยวัคซีเน่1ก็ได้วัคซีเน่2ก็ได้สำหรับบนดินส่วนชั้นหัวใต้ดินเนี่ยให้วีซ่า2ช่วยเปลี่ยนจากรากเป็นหัวให้มีขนาดใหญ่นะคะส่วนพืชไร้ไม้ผลทั่วไปท่องเอาไว้อยากให้งามฉีดวัคซีเน่1อยากให้ดกฉีดวัคซีนเอ2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะ ถ้ามีหนอนเราค่อยมาเติมวีโต้ปราบหนอนกันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ซื้อทำไมให้เปลืองบอกให้ประหยัดคุณผู้ฟังก็ไม่เชื่อฉีดเอาไว้กันไปก่อนกันไปก่อนวัคซีนเน่กันได้วัคซีนไรส์ก็กันได้นะคะให้กันได้ทุกอย่างแต่ว่าถ้าเป็นเราค่อยเติมประมาณนี้เมื่อกี้เกริ่นเอาไว้จะมาเล่าเรื่องราวของความเหลือเชื่อเป็นนาทีระทึกเมื่อมีการย้ายหินโบราณพันปีออกจากพื้นที่จู่ๆมีหญิงอายุ56เกิดอาการคล้ายองค์ลงตะโกนลั่นเลยว่าห้ามนำออกจากสำนักสงฆ์กลายเป็นเรื่องเลยค่ะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องยอมชะลอนะที่สำนักสงฆ์โคกเก่าบ้านโคกเก่าตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์กระแสชาวบ้านมารวมตัวกันคัดค้านกรณีที่กรมศิลปากรจะเข้ามาดำเนินการรับหินโบราณพันปีที่ขุดพบเมื่อ2เดือนก่อนนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดสุรินทร์เหตุการณ์เริ่มขึ้นช่วงเช้าเมื่อชาวบ้านทราบข่าวจากผู้ใหญ่บ้านก็มารวมตัวกันปักหลักหารือปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่3ชั่วโมงระงับการเคลื่อนย้ายวัตถุโบราณที่เคารพบูชาขณะเจรจาฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจู่ๆมีนางหงาสวัสดีอายุ56ปีเป็นชาวบ้านคนหนึ่งเกิดอาการหมดสติแล้วมีอาการที่ชาวบ้านเรียกกันว่าองค์ลงส่งเสียงลั่นป่าเลยว่าไม่ยอมให้ย้ายหินโบราณออกจากพื้นที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็จะช่วยกันปฐมพยาบาลจนฟื้นคืนสติขึ้นมานางหงาบอกว่าปกติก็ไม่อยากมาร่วมหรอกเพราะกลัวจะเกิดอาการแบบนี้แต่ด้วยความหวงแหนวัตถุโบราณคู่บ้านคู่เมืองขณะที่ชาวบ้านหลายคนยอมหยุดค้าขายมาปักหลักคัดค้านเพราะไม่อยากให้นำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนเนี่ยย้ายออกไปทางด้านของนางปริญญาสุขใหญ่หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ก็ได้เข้าชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเพื่อเป็นการป้องกันการชำรุดสูญหายในเบื้องต้นเนี่ยชาวบ้านก็จะดูแลกันไปจนถึงช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เรียกร้องให้หน่วยงานเนี่ยจัดเวทีพูดคุยเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนชี้แจงเหตุผลสถานที่จัดเก็บแล้วคนในพื้นที่จะได้สักการะกันในอนาคตนะคะตกลงกันได้ก็ยินยอมค่ะคนละครึ่งทางเก็บไว้ถึงแค่ปีใหม่นะเดี๋ยวจะไปเก็บให้เพื่อความปลอดภัยนะคะก็ตามนี้แหละชาวบ้านโอเคทุกอย่างก็จบแยกย้ายได้นะคะมาที่เรื่องราวสยบข่าวลือค่ะเมื่อวานนี้บ่ายโมงกองกำลังสุรนารีโดยหน่วยเฉพาะกิจที่2นำสื่อมวลชนลงตรวจสอบสถานการณ์บริเวณด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าพบแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดช่องจอมจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการปล่อยให้บุคคลลักลอบข้ามแดนเข้ามาขายของในประเทศไทยหรอยังไงพันเอกวัชิระมีชัยธรศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2พร้อมด้วยพันเอกกิติวราอารีรักษ์รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่2นำคณะสื่อมวลชนไปตรวจสอบข้อที่จริงกันเลยบริเวณประตูด่านผ่านแดนช่องจอมยังคงปิดสนิทมีโซ่และคล้องกุญแจล็อกอย่างแน่นหนามีลวดหนามมีรั้วลวดหนามวางกั้นเป็นระยะแนวยาวตลอดเส้นทางควบคุมเลยค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำสื่อมวลชนไปตรวจสอบบริเวณเส้นทางธรรมชาติซึ่งในอดีตเนี่ยเคยถูกใช้เป็นช่องทางลักลอบข้ามแดนปัจจุบันมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดติดตั้งแผงและระบบสกัดกั้นรวมรั้วลวดหนามถึง3ชั้นตลอดแนวเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกทางธรรมชาติโดยพันเอกวชิระมีชัยธรกล่าวว่ากองทัพภาคที่2ขอยืนยันกระแสข่าวที่ระบุว่าทหารปล่อยปละละเลยจนมีการลักลอบเข้ามาของชาวกัมพูชานั้นไม่เป็นความจริงโดยมีการควบคุมพื้นที่ชายแดนดำเนินการอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องส่วนการที่พบชาวกัมพูชาในตลาดช่องจอมหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายแรงงานและตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตำรวจยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนกองทัพภาคที่2ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่หรือแชร์ข้อมูล ดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนที่อาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกิดความกังวลในสังคมพร้อมทั้งยืนยันว่าจะสื่อสารข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลพื้นที่ชายแดนเพื่อรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มกำลังค่ะปิดท้ายค่ะหนุ่มหลอนยาเสพติดคลั่งขังตัวเองอยู่ในห้องพ่อไปแจ้งตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยวมาช่วยระงับเหตุสุดท้ายไปแย่งปืนเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วยิงเจ้าหน้าที่ด้วยคราวนี้เป็นเรื่องเลยเหตุการณ์ชายคุ้มคลั่งแย่งปืนและยิงตำรวจได้รับบาดเจ็บที่บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราค่ะเหตุการณ์เกิดช่วงเที่ยงวันเมื่อวานนี้ค่ะนายสมพงษ์อายุ63ปีแจ้งมาว่าลูกชายนายอภิสิทธิ์อายุ33มีอาการคุ้มคลั่งเอะอะโวยวายขังตัวเองอยู่ในห้องตำรวจไปถึงก็พยายามจะเข้าควบคุมตัวแต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยกระโดดหนีออกหน้าต่างหนีออกไปแล้วแล้วระหว่างวิ่งหนีเนี่ยก็ไปสะดุดเชือกล้ม10ตำรวจโทวราพรวราธรสุขบำรุงศิลป์ผู้บังคับหมู่งานปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางน้ำเปรี้ยวก็เลยเข้าไปกอดรัดสยบเหตุแต่ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุฮึดแย่งปืน9มม.ยิงใส่3นัดคุณผู้ฟังคะกระสุนเจาะเสื้อเกราะเข้าไปได้1นัดค่ะคุณผู้ฟังทำไมเจาะเสื้อเกราะได้อ่ะแล้วเข้าหัวไหล่ซ้ายอีก1นัดได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์แล้วส่งต่อโรงพยาบาลตำรวจส่วนเจ้าหน้าที่สามารถเข้าชาร์จจับกลุ่มชายคุ้มคลั่งรายนี้ได้เขาก็สารภาพว่าทำไปเพราะว่าโมโหตำรวจด้วยส่วนพ่อบอกว่าลูกชายเพิ่งถูกจับคดียาเสพติดครอบครองยาบ้า2เม็ดเมื่อปลายเดือนสิงหาคมพ่อไปประกันตัวออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็ไม่หลับไม่นอนคุ้มคลั่งจนมีปากเสียงจนพ่อบอกว่าจากนี้ไปจะไม่ประกันตัวอีกแล้วเจ้าหน้าที่นำไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเวลาหมดค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยเนาะติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าทางจทล AM 1197ในช่วงของข่าวรับอรุณช่วงที่3นะคะจบรายการนี้ก็ตามไปฟังเป็นประจำแบบนี้ทุกวันทุกวันเลยนะแล้วก็อย่าลืมค่ะฟังปุ้มแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรซ์กับนาข้าวเรามีทุกอย่างครบวงจรตั้งแต่ข้าวเล็กไปจนเร่งท้องข้าวออกรวงปราบหนอนปราบหนูปราบราวีซ่าขั้วเหนียวกันข้าวดิบข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวเรามีหมดส่วนพืชไร่ไม้ผลก็มีตั้งแต่เริ่มปลูกเร่งยอดเร่งใบเก็บยอดเก็บใบเพิ่มสีสันให้ความสวยงามก้านใหญ่ดอกแข็งหรือแม้แต่เรื่องราวของการลดการหลุดร่วงของช่อดอกช่อมะม่วงที่ไม่เป็นราดำดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนด้วยวัคซีนสองกับวีซ่าขั้วเหนียวปราบหนอนปราบหนูปราบรามีทุกอย่างทั้งพืชไร่และนาข้าวเป็นชีวภาพแบบ 100% ที่ปลอดภัยแล้วก็ได้ผลผลิตดีติดต่อปุ้มสันธนีโทรมาค่ะ0855179025 0855179025ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกัน6โมงที่จตทล AM 1197นะคะสวัสดีค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สน
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับผมนายอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายเสียศักดิ์เตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้และกกต.ดำเนินคดีอาญา28ส.ส.บัญชีรายชื่อปมรับสมัครเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติอภินันท์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สำนักงานกสทช.ภาค1โดยสำนักงานกสทช.เขต15ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และร่วมประชุมกับจังหวัดสระบุรีเพื่อติดตามความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยหลังเกิดเหตุฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและรีสอร์ทในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับจากการตรวจสอบคุณภาพการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณที่ประสบภัยพบว่ายังสามารถใช้งานได้ตามปกติและสถานีฐานไม่ได้รับผลกระทบโดยกสทช.เขต15ได้กำชับผู้ประกอบการให้บำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมความพร้อมสนับสนุนความถี่สำรองในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐและเฝ้าระวังการรบกวนคลื่นความถี่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับทั้งนี้สำนักงานกสทช.เขต15พร้อมประสานงานและสนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องครับ
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมเยือนมาเลเซีย 6-7 กันยายนนี้นะครับพร้อมกับคณะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
4: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงว่านายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่ 6-7 กันยายนนี้เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะใช้โอกาสนี้แนะนำตัวและทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
1: กกต.มีมติเดินหน้าดำเนินคดีอาญานะครับสำหรับกับผู้สมัครส.ส. 8บัญชีรายชื่อ28รายฐานสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามนะครับติดตามได้จากคุณนิพิธพลชัยพุทธครับ
5: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งที่51ประจำปี2569โดยมีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน28รายตามมาตรา151โดยกกต.ระบุว่าผู้สมัครทั้ง28รายสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตนเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ยังทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อลงสมัครแบบบัญชีรายชื่อจึงเข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งโดยผู้ที่ถูกดำเนินคดีในครั้งนี้ไม่มีผู้ใดดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสมัยปัจจุบันสำหรับความผิดตามมาตรา151กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีทั้งนี้สำนักงานกกต.ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้งและเป็นกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครรับเลือกตั้งนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สภาพอากาศนะครับประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: ท่านผู้ฟังที่รักกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตาพนารินโดยกับผมพันโทไพโรธพนารินอยู่รับใช้ท่านผู้ฟังที่รักในช่วงชั่วโมงนี้แล้วก็หลายชั่วโมงทุกๆวันนะครับเรามาเจอกันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้มาฟังรายการดีๆกันนะครับทั้งอาหารใจแล้วก็อาหารกายอาหารใจเราได้หลักธรรมได้ข้อคิดจากท่านอาจารย์ยอดหรือว่าท่านอาจารย์ปรีชาเรืองเดชซึ่งได้นำนิทานนำความรู้สนุกสนานคือเล่าแล้วมันเพลินท่านผู้ฟังฟังแล้วก็ติดนะเล่าไม่จบนี่ก็อยากจะนอนรอฟังต่อวันพรุ่งนี้คือขาดไม่ได้นี่ก็คือเป็นชั้นเซียนชั้นครูบาอาจารย์ในการเล่านิทานนะครับเราก็ได้อาหารใจโดยเฉพาะลูกหลานของเราได้มาฟังนี้พฤติกรรมหรือว่าความคิดความอ่านก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปส่วนอาหารกายก็คือฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลนะครับตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินสังเกตง่ายๆนะครับต้องสีน้ำเงินเท่านั้นฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ไปดื่มไปทานอย่างอื่นเจอปัญหาอย่างอื่นแล้วมันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนผมอยากให้ลองดูนะครับลองดูผลิตภัณฑ์ของเราดูที่จริงแล้วไม่ต้องรอให้ป่วยท่านผู้ฟังครับนะไม่ต้องรอให้ป่วยคือบางทีถ้ามันป่วยแล้วเนี่ยมันรักษายากคนแข็งแรงนี่ก็ถือว่าเป็นการให้รางวัลกับร่างกายของตัวเองใช้งานมันมาเยอะ30ปี40ปี50ปีใช้ทำทุกสิ่งทุกอย่างหาเงินนะทำงานใช้สังขารมาเยอะมันเสื่อมบางทีเราไม่รู้ตัวเสื่อมทุกคนท่านผู้ฟังไม่มีใครไม่เสื่อมเสื่อมมากเสื่อมน้อยสารที่มีประโยชน์ในมังคุดแล้วก็สมุนไพรที่เรากินเข้าไปนี่มันจะช่วยฟื้นฟูร่างกายช่วยให้ร่างกายของเรานะได้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมตัวเองได้มากขึ้นนะครับคือมีคนเขาโทรมาถามชอบโทรมาถามผมว่ามันรักษาโรคอะไรได้บ้างผมเรียนตรงๆว่ามันไม่ได้รักษาโรคอะไรก็ตอบตรงๆอย่างนั้นนะครับเราจะไปบอกว่ารักษาโรคนั้นโรคนี้ไปมันเป็นการโม้โอ้อวดเกินจริงแต่ผมเรียนว่ามีคนที่เขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเขากินแล้วดีขึ้นเยอะมากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่จริงแล้วเป็นการช่วยให้ร่างกายของเราน่ะฟื้นฟูดูแลตัวเองได้ไวได้ง่ายในทุกๆส่วนนะครับใครที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลไขมันความดันเบาหวานมือชาเท้าชาเวียนศีรษะเหนื่อยง่ายใจสั่นมีโรคภัยแค่เจ็บอะไรต่างๆก็แล้วแต่นั่นคือร่างกายของเราเสื่อมนะครับร่างกายของเราเสื่อมแล้วควรให้รางวัลลองดูนะครับผมเรียนว่าลองดูพูดมากกว่านี้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าการทดลองนั้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ที่สุดนะครับถ้าลองดูแล้วมันไม่ดีขึ้นหยุดกินนะครับหยุดกินถ้าดีก็แนะนำให้กินต่อทานต่อถือว่าเราได้เจอสิ่งที่ดีสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแล้วนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมะขุดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเวลาไปซื้อไปหาที่ร้านค้านะครับฝากเอาไว้ถ้าไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนยังไงก็โทรมาถามนะครับ0921045555โทรมาถามนะครับเราก็จะบอกว่าแต่ละจังหวัดนั้นซื้อที่ไหนยังไงขอบคุณมากครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาง

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องกินหอระฆังเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ชุมชนที่คุณประกอบพักอาศัยอยู่นี่เป็นชุมชนขนาดกลางมีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งคอยดูแลความเป็นอยู่ของชาวชุมชนที่มี200กว่าหลังคาเรือนการเลือกตั้งคณะกรรมการที่ผ่านมาก็มีการแจกเงินหัวละร้อยโดยให้เลือกประธานและคณะกรรมการแบบยกชุดหลังจากได้คณะกรรมการชุมชนใหม่เป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็มีการสรรหาบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการวัดแทนคนเดิมที่เสียชีวิตไปแต่ว่าชาวชุมชนก็พอมองออกว่าใครจะได้รับการเลือกอยู่ในใจแล้วการคัดหรือว่าสรรหาคณะกรรมการวัดมีการแข่งขันกันชนิดฝุ่นตลบไม่แพ้การเลือกตั้งกรรมการชุมชนหลายคนอยากจะเป็นกรรมการวัดเพราะเป็นแล้วมีผลประโยชน์ตามมาเนื่องจากวัดมีผู้คนมาทำบุญเยอะและที่ดินบางส่วนก็ให้เอกชนเช่าทำมาค้าขายมีรายได้เข้าวัดแต่ละเดือนแต่ละปีเป็นเงินมากโหอยู่คณะกรรมการวัดไม่มีเงินเดือนแต่มีเบี้ยเลี้ยงให้เมื่อวัดมีงานหรือว่ามีการเรียกประชุมนอกจากนี้ยังมีข้าวสารและอาหารแห้งที่ญาติโยมมาทำบุญแล้วก็คณะกรรมการก็จะแบ่งกันเอากลับบ้านอย่างไม่กลัวขี้กลากจะกินหัวทีเดียวผลประโยชน์นี้เองที่ทำให้หลายคนอยากจะเป็นกรรมการวัดเพราะเป็นแล้วมีเงินเบี้ยเลี้ยงและข้าวของติดไม้ติดมือกลับบ้านหลังจากคัดเลือกกันเองในหมู่กรรมการแล้วก็นำไปเสนอกับท่านพระครูเจ้าวาดต่อไปท่านพระครูก็ไม่มีความเห็นโต้แย้งอะไรเมื่อคณะกรรมการวัดเสนอชื่อมาท่านก็ว่าตามนั้นคณะกรรมการชุมชนก็มีแล้วคณะกรรมการวัดก็เลือกกันเองใหม่จนครบเหมือนกันแต่มีอยู่คนหนึ่งที่เป็นทั้งกรรมการชุมชนและกรรมการวัดคือนายประจักษ์หรือว่านายอ้วนซึ่งอดีตเคยรับราชการแต่ถูกไล่ออกด้วยข้อหาทุจริตต่อหน้าที่นายประจักษ์เป็นกรรมการชุมชนมา3สมัยแล้วแล้วก็เป็นกรรมการวัดมาหลายปีตั้งแต่ยังรับราชการอยู่จนกระทั่งถูกไล่ออกโดยส่วนตัวแล้วนายประจักษ์ไม่ได้เป็นญาติกับท่านพระครูเจ้าวาดแต่ก็เป็นคนที่ท่านพระครูมอบความไว้วางใจให้ดูแลกิจการของวัดมาโดยตลอดเพราะนายประจักษ์จะว่าไปแล้วก็เป็นคนมีความรู้เพราะเรียนจบปริญญาตรีคือเรียนสูงกว่ากรรมการวัดคนอื่นทางวัดต้องการจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็จะเรียกประชุมกรรมการวัดลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหากเห็นชอบก็มอบหมายให้นายประจักษ์ดูแลเรื่องเงินจัดซื้อจัดจ้างแล้วนายประจักษ์ก็ไปจัดการตามนั้นการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างต้องมีเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าหัวคิวนายประจักษ์ก็ได้ทั้งเงินวัดและเงินเปอร์เซ็นต์จากบริษัทห้างร้านเสร็จแล้วก็เอามาแบ่งให้กรรมการคนอื่นๆบ้างนิดหน่อยเป็นการปิดปากซึ่งก็ได้ผลเพราะกรรมการวัดแต่ละคนไม่มีใครยอมเหนื่อยฟรีกินเงินเปอร์เซ็นต์หรือว่าค่าหัวคิวจากบริษัทห้างร้านยังพอว่าแต่นี่เล่นกินเงินวัดอีกด้วยว่ากันว่าตายไปแล้วจะกลายเป็นเปรตเฝ้าวัดอยู่กับความทุกขเวทนาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าข้าวของอะไรหากได้มาโดยมิชอบแล้วก็ย่อมไม่เกิดผลดีกับตัวเองและคนใกล้ชิดอย่างแน่นอนนายประจักษ์เองก็มีบทเรียนมาแล้วจากการรับราชการก่อนจะถูกไล่ออกเพราะทุจริตต่อหน้าที่จนถูกร้องเรียนแล้วก็ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนจนพบว่ามีความผิดจริงตามที่ถูกร้องเรียนแต่นายประจักษ์ก็ยังถือว่าโชคดีเพราะว่าแค่ถูกไล่ออกจากราชการเท่านั้นไม่เหมือนคนอื่นๆที่นอกจากจะต้องถูกไล่ออกหรือปลดแล้วยังถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดถึงขนาดต้องเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำซึ่งตัวอย่างก็มีให้เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยส่วนตัวแล้วคุณประกอบกับนายประจักษ์ก็รู้จักกันพอสมควรเข้ามาขอให้เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวชุมชนและทางวัดคุณประกอบก็ให้ความร่วมมือด้วยดีทุกครั้งงานบุญงานกุศลที่ทางวัดจัดอย่างเช่นงานบุญประจำปีต้องอาศัยแรงชาวชุมชนไปช่วยกันแต่งสถานที่อะไรขาดก็ไปหาซื้อมาเพิ่มเติมได้เงินของวัดโดยความเห็นชอบของกรรมการวัดแล้วนายประจักษ์ก็เป็นคนไปจัดซื้อจัดหามาด้วยตัวเองการจัดซื้อนี่ไม่ใช่เงินหลักร้อยหลักพันแต่เป็นเงินหลักหมื่นบินเงินสดเป็นบินผีระบุตัวเงินมากเกินความจริงไม่สมกับสิ่งของที่ได้มาแต่กรรมการวัดทุกคนก็ไม่มีใครทักท้วงเพราะว่าสมประโยชน์ด้วยกัน เมื่อ3ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการวัดเห็นพ้องต้องกันมาทางวัดน่าจะมีหอระฆังใหม่แทนหอระฆังเก่าแม้ว่าท่านพระครูเจ้าว่าจะเห็นว่าสภาพยังดีอยู่แต่ก็ขัดกรรมการวัดไม่ได้ก็เลยว่าไปตามนั้นนายประจักษ์ที่ดูแลเรื่องการเงินก็ไปติดต่อผู้รับเหมารายหนึ่งแล้วก็พากันมาดูสถานที่พร้อมกับแบบแปลนหอระฆังรูปทรงใหม่ที่ทำจากปูนเพื่อให้ทันสมัยจากนั้นก็ตกลงราคากันเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ 300,000 บาทกำหนดเวลาให้ครึ่งปีซึ่งถือว่านานเกินไปแต่ก็เผื่อไว้เพื่อจะได้ฉลองหอระฆังพร้อมกับงานประจำปีของวัดที่จะมาถึงเงินงวดแรกที่ผู้รับเหมาขอเบิกไปซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นเงิน 100,000 บาทถ้วนพอวันรุ่งขึ้นก็เอาทรายเอาหินเอาปูนซีเมนต์มาลงพร้อมกับคนงาน 5-6 คนคุณประกอบไม่เห็นแบบแปลนหอระฆังแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานร่วมครึ่งปีแล้วก็ไม่น่าแพงถึง 300,000 บาทแม้แต่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็พากันออกปากว่าแพงเกินความเป็นจริงตั้งเยอะบ้านคุณประกอบก็เปิดต้อนรับเพื่อนบ้านและคนรู้จักทุกวันใครมีเรื่องอะไรเอามาพูดคุยกันบางครั้งก็ถกเถียงเอาชนะค้าคานกันก็มีพอกับร้านกาแฟยามเช้าจนกระทั่งมีเพื่อนบ้านตั้งชื่อบ้านคุณประกอบว่าสภา5แยกวัดอื่นเขาสร้างกันไม่เกิน 200,000 แต่นี่ปาเข้าไปตั้ง 300,000สงสัยงานนี้มีนอกมีไงแน่ๆเลยเงินทั้ง 300,000 ซื้อที่สร้างบ้านได้เป็นหลังนะครับในวินัยที่มาเนี่ยเขาเป็นคนออกความเห็นขึ้นมาลุงคำก็บอกว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะคนที่กินวัดมันบาปมันกรรมตายไปแล้วก็เป็นเปรตว่าวัดพวกเราไม่เข้าไปวุ่นวายดีแล้วพวกกรรมการวัดนี่แหละตัวดีคิดดูสิหอระฆังที่ใช้ทุกวันนี้สภาพก็ยังดีอยู่เลยเสาแต่ละต้น2คนโอบมดปลวกก็ไม่มี
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อเรื่องกินหอระฆังนะคนบางคนนี่มีความสามารถพิเศษคนปกติเขากินข้าวนะครับกินข้าวกินน้ำกินผักกินหญ้ากินพืชกินปลาเป็นอาหารแต่บางคนนี่กินอิฐกินหินกินปูนกินทรายนะมีความสามารถพิเศษกินเป็นอาหารค่อยมาฟังต่อครับท่านผู้ฟังครับยังไม่จบด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินคำว่าเข้มข้นนี่เข้มข้นยังไงบางคนถามบอกเอาเปลือกมาทำให้ผู้พันไม่ใช่เปลือกท่านผู้ฟังเป็นเนื้อมังคุดเนี่ยเนื้อขาวๆเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยได้แค่4ขวดนะครับเนื้อขาวๆเนี่ยเอามาใส่รสชาติอร่อยนะครับรสชาติอร่อยเนื้อยังไงก็เป็นอย่างนั้นน้ำตาลไม่เติมท่านผู้ฟังเพราะว่าการเติมน้ำตาลเนี่ยจะมีปัญหาคือเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่กินข้าวเป็นอาหารหลักข้าวขาวกินข้าวจานนึงกินข้าว2จานบางคนกิน2จานบางคนกิน3จานไปหาหมอถ้าใครมีน้ำตาลขึ้นหมอก็บอกให้ควบคุมอย่ากินข้าวเยอะกินกับเยอะแทนข้าวมันเป็นแป้งนะข้าวมันเป็นแป้งมันก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลสูงฉะนั้นกินน้ำตาลเยอะอยู่แล้วทีนี้คนกินน้ำตาลมากๆเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกินยาพิษติดน้ำตาลนี่ติดง่ายกว่ายาเสพติดเขาบอกหิวอยากกินนะอยากกินเป๊ปซี่อยากกินน้ำอัดลมอยากกินกาแฟกินแล้วมันติดนะครับเป็นอันตรายต่อเซลล์กินแต่น้อยอย่ากินมากกินพอประมาณนะครับน้ำตาลเนี่ยถ้าลดได้เราก็ลดงดได้เราก็งดลำพังน้ำตาลที่มาในอาหารน้ำตาลที่มาในผลไม้นี่ก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าจะกินก็กินผลไม้แทนอย่าไปกินเยอะนะครับท่านผู้ฟังน้ำตาลนี้ถือว่าคือเป็นพิษอย่างหนึ่งเราพยายามสร้างจินตนาการคือคิดผมเองนะผมก็ติดแต่ก่อนผมก็ติดกาแฟติดน้ำตาลเราก็สร้างจินตนาการจิตคิดว่าอุ้ยจะกินทุกทีอุ้ยเรากินยาพิษจะกินที่กินยาพิษหยิบขึ้นมาจะกินวันไหนก็เรากินยาพิษแต่ก็กินไปพอเราคิดว่าเป็นยาพิษบ่อยๆนี่จิตมันเริ่มปฏิเสธเราโปรแกรมจิตว่าเอาน้ำตาลมันคือยาพิษมันเป็นยาพิษเพราะจิตมันเริ่มปฏิเสธหลังๆมันก็จะไม่ค่อยกินฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์น้อยกินแต่พอประมาณครับท่านผู้ฟังอย่ากินมากคนไทยเป็นเบาหวานกันเยอะดูแลร่างกายตัวเองน้ำมังคุดตราพนาลินนะครับที่ผลิตออกมาที่ทำออกมาเนี่ยเราไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็มีคุณประโยชน์ของสมุนไพรหลายๆอย่างหลายๆตัวหลายๆท่านก็รู้ว่าสมุนไพรแต่ละตัวมีประโยชน์ยังไงทานดูกินดูครับท่านผู้ฟังดื่มให้ได้ดื่มสัก3ขวดแล้วจะรู้เองว่าเป็นยังไง ขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านที่ดื่มน้ำมังคุดทั่วประเทศไทยขอบคุณมากครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: พวกมันมีญาติพี่น้องเยอะลากกันเข้าเข็นกันเข้าไม่มีเส้นไม่มีสายต่อให้ทำดีแค่ไหนก็ไม่มีทางได้เป็นหรอกผมบอกแล้วไงลุงว่าผมไม่อยากเป็นกรรมการอะไรทั้งนั้นทำงานหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอย่างนี้ดีแล้วไม่ต้องมีใครนินทารับหลังการก่อสร้างหอระฆังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรใหม่ๆคนงานก็มากันหลายคนแต่พอผ่านไปได้ไม่ถึง2 อาทิตย์จำนวนคนงานก็ลดลงบางวันก็มีแค่2 คนเท่านั้นเองเพราะว่าไปทำที่อื่นกันเนื่องจากผู้รับเหมาได้เหมางานเอาไว้หลายที่พอขึ้นเดือนที่3ผู้รับเหมาก็ขอเบิกเงินอีกงวดหนึ่งเป็นเงิน 100,000 บาทเหมือนครั้งแรกขณะที่งานก่อสร้างทำได้ประมาณสัก 20% เท่านั้นโดยที่กรรมการวัดก็ไม่ได้ทักท้วงเลยแต่อย่างใดเหมือนกับเป็นการสมยอมหรือว่าสมรู้ร่วมคิดเพราะว่าเงินงวดแรกที่ขอเบิกไปน่าจะได้เนื้องานมากกว่านี้นายประจักษ์และกรรมการวัดทุกคนมีส่วนได้กับเงินก้อนนี้แต่ก็ไม่เป็นที่เปิดเผยว่าแต่ละคนได้เงินจำนวนเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงการคาดเดาคุณประกอบแล้วก็เพื่อนบ้านที่มองว่ากรรมการวัดกับผู้รับเหมามีผลประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่แรกแล้วพฤติกรรมแบบนี้เป็นมาหลายปีดีดักไม่ว่าทางวัดจะจัดงานอะไรคนพวกนี้ก็คงไม่ยอมเหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนนับประสาอะไรกับเงินที่สามารถจับจ่ายซื้อสิ่งของได้เพราะขนาดข้าวสารอาหารแห้งน้ำตาลน้ำปลายังพากันหิ้วกลับบ้านเฉยเลยคุณประกอบไม่แปลกใจเลยที่ใครๆก็อยากจะเป็นกรรมการวัดเพราะเป็นแล้วมีผลประโยชน์ตามมาไม่มากก็น้อยแต่ผลประโยชน์ที่คนกลุ่มนี้อยากได้นี่เองส่งผลให้คนกลุ่มนี้ต้องมีอันเป็นไปโดยเริ่มจากนางพิมลที่ประสบอุบัติเหตุขาหักคนต่อมาก็คือนายขจรที่ลื่นล้มในห้องน้ำทำให้ร่างกายอ่อนแอไม่แข็งแรงกระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนถัดมาแค่2 อาทิตย์นายประจักษ์หรือว่านายอ้วนก็ขับรถยนต์เสียหลักพุ่งเข้าชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็มีอาการอ่อนเปลี้ยเพียแรงเช่นเดียวกับนายขจรที่ต้องให้ลูกเมียหิ้วปีก3 คนนี้มีผลกรรมต่างวาระกันในช่วงระยะเวลาไม่ถึง2 เดือนแล้วก็เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเบิกเงินสร้างหอระฆังงวดสุดท้ายแต่ที่สำคัญคือทั้ง3 คนนี้เป็นเครือญาติกันคือนายประจักษ์กับนายขจรต่างเป็นน้องเขยของนางพิมลทั้งคู่ส่วนกรรมการวัดคนอื่นๆที่ยังไม่เป็นอะไรก็หนาวหนาวร้อนร้อนจนบางคนต้องขอยุติบทบาทของการเป็นกรรมการวัดไปหลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้3 คนนี้ต้องมีอันเป็นไปก็เพราะโกงกินวัดนั่นเองแหละครับ
1: มาถึงเรื่องเวรเรื่องกรรมครับคุณประเทืองในตอนเป็นเด็กๆนี่เป็นเด็กวัดบ้านโคกอยู่กับหลวงตาเพราะว่าพ่อแม่ยากจนมากพี่น้องก็มีหลายคนที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรกินหลวงตาก็เลยเอาไปอยู่ด้วยส่วนพี่น้องคนอื่นนะเป็นผู้หญิงกันหมดมีคุณประเทืองเลยเป็นผู้ชายคนเดียวก็เลยไปอยู่ที่วัดช่วงนั้นแกอายุ7-8 ขวบที่วัดมีตาแก่คนนึงแกมาอาศัยวัดอยู่มาจากไหนไม่มีใครรู้แต่หลวงพ่อก็เมตตาให้แกอาศัยอยู่ได้นอนในกุฏิเก่าที่ว่างอยู่ห้องนึงอยู่ทางท้ายๆศาลาเก่าแล้วก็น่ากลัวมันเงียบตรงนั้นแกอยู่ที่กุฏินั่นคนเดียวแกไม่กลัวอะไรเลยตาคนนี้บางคนเขาเรียกแกลุงบางคนก็เรียกตาแล้วแต่ใครจะเรียกชื่อแกชื่อตาซ้อนตาซ้อนเนี่ยตัวเล็กแต่ว่าเนื้อตัวแกร่งแข็งแรงผิวคล้ำวันๆไม่ค่อยใส่เสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียวทำโน่นทำนี่แล้วแต่ว่าพระท่านจะเรียกใช้ไหว้วานส่วนตอนเช้าแกออกไปบิณฑบาตกับพระชาวบ้านเขาเห็นแกไม่ค่อยจะมีเสื้อใส่เขามีเสื้อผ้าเก่าๆเขาก็จะให้แกก็เลยไม่ต้องเสียเงินซื้อเสื้อกางเกงถ้าที่วัดมีงานแกก็จะช่วยเขาทำงานสารพัดสารเพถ้าเป็นงานศพเวลาเผาศพแกก็จะเป็นผู้ช่วยสับปะเลอแต่ละงานก็มักจะมีเหล้ายาปลาปิ้งกินกันแกก็ขอเหล้าอยู่แล้วแกก็เลยชอบงานพันอย่างนี้อย่างมากเลยคุณประเทืองเคยได้ยินแกพูดกับสับปะเลอว่าถ้าที่วัดมีงานทุกวันนะคงจะมีเหล้ากินทุกวันนะคุณประเทืองแอบเห็นแกซ่อนขวดเหล้าเก็บไว้ในกุฏิของแกด้วยแกคงจะเอาไว้กินเวลาที่วัดไม่มีงานพออยู่มาวันหนึ่งตอนบ่ายๆหลวงตาใช้คุณประเทืองไปเก็บผักตำลึงที่หลังวัดท่านจะเอามาตำทาแก้ลมพิษที่ขึ้นตามแขนน้องท่านคุณประเทืองก็แอบไปเห็นตาซ้อนเนี่ยทำลับลับล่อล่ออยู่แถวสระน้ำเอ๊ะแกกำลังทำอะไรอยู่นะก็เกือบจะเดินไปหาแกอยู่แล้วแต่พอดีเห็นแกกำลังหักคอปลาช่อนตัวหนึ่งตัวเบอร์

0: เลยแกก็เลยชะงักเพราะว่าสระน้ำใหญ่นั้นหลวงพ่อสั่งห้ามไม่ให้ใครไปจับปลาจับปูกุ้งหอยมากินท่านถึงกับให้คนเขียนป้ายไปปักเอาไว้ตัวหนังสือสีแดงตัวโตมองเห็นชัดแต่ไกลเลยเขตอภัยทานห้ามจับสัตว์แต่ทำไมตาซ้อนมาฝ่าฝืนมาจับปลาในสระพอฆ่าปลาแล้วแกก็รีบเก็บคันเบ็ดซ่อนในป่าแล้วก็เอาปลาตัวนั้นกลับเข้าวัดไปคุณประเทืองก็ได้แต่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้มองดูร่างเล็กๆของแกลับหายไปทางกุฏิที่แกพักอาศัยอยู่คุณประเทืองไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะกลัวแกจะโมโหเอาเวลาแกโกรธใครนี่แกจะน่ากลัวมากตาจะจ้องเป๋งนะคุณประเทืองเคยเห็นมาแล้วแกไม่พอใจไอ้เล็กเด็กวัดลูกศิษย์หลวงตาบวยมันไม่ยอมแบ่งแกงไก่ใส่หน่อไม้ให้แกเดือดดานมันมากเลยชี้หน้าอาฆาตว่าจะฆ่ามันให้ตายว่างั้นไอ้เล็กนี่กลัวหัวโหดเลยตอนหลังแกอยากได้อะไรต้องแบ่งให้แกหรือไม่ก็ยกให้แกเอาไปกินทั้งหมดเลยมีวันหนึ่งแกอยากจะกินข้าวต้มมัดคุณประเทืองได้มา2มัดกะว่าจะเอาเก็บไปให้น้องๆสักคนละกลีบแกก็เกิดมาเห็นข้าวแกชี้มือทันทีพูดว่าเอามาแบ่งกันมั่งดิคุณประเทืองก็บอกจะเอาไปให้น้องแกมองจ้องเป๋งเลยตาลุกโชนก็เลยต้องรีบยื่นให้แกไปมัดหนึ่งแกก็คว้าหมับเอาไปเด็กวัดทุกคนไม่มีใครกล้าขัดใจแกเลยอีกวันหนึ่งต่อมาไม่นานคุณประเทืองไปที่กุฏิแกไม่ใช่อยากจะไปแต่หลวงพ่อใช้ให้ไปเรียกจะให้แกไปซื้อยาที่ตลาดคุณประเทืองไปที่นั่นแต่ไม่เจอตัวแกไม่อยู่ก็เดินตามหา
1: ครับนั่นก็คือเรื่องราวดีๆของท่านอาจารย์ยอดนะอย่างที่พูดนะคนนี่มีความสามารถพิเศษสมัยก่อนนักการเมืองมีบางคนบางท่านที่เรามักจะพูดกันว่าไอ้นี่มันเก่งมันไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวถ้ามันกินอิฐก็ได้กินหินก็ได้กินปูนกินทรายกินได้หมดกินหอระฆังกินโบสถ์กินศาลานะคือคนนี่บางคนทำมาหากินเหมือนคิดว่าตัวเองจะไม่ตายเหมือนจะอยู่เป็นอมตะตลอดกาลนานเทินคือไม่คิดนะคิดแต่เฉพาะใกล้ๆว่ากูจะกินกูจะได้กูจะเอาคิดแค่นี้แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาจะตายเอาอะไรไปไม่ได้เงินสัก10บาทก็เอาไปไม่ได้นะครับเงินบาทที่เขาใส่ปากนะครับสับเปลือยังควักไม่ยอมให้กลืนก็บอกคิดขึ้นมามันน่าขมขื่นเหลือแต่ผ้า2ผืนเอาไว้ติดร่างกายแต่พอเขาเผลอสับเปลือก็แก้เอาผ้าเอาแพรไปเที่ยวเร่ขายต้องมาเปล่าไปเปล่าทั้งวันเกิดวันตายต้องมานอนเปลือยกายอยู่บนเชิงตะกอนเอาอะไรไปไม่ได้นะครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนโลกนี้นะครับเป็นพันปีเป็นหมื่นปีผ่านมาอย่างนี้มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้อย่างแย่งกินชิงดีชิงเด่นบางทีสมัยก่อนที่เราอ่านประวัติศาสตร์นะครับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อชิงสมบัติกันชิงราชสมบัติพี่ฆ่าน้องเพื่อชิงราชสมบัติอยู่ในราชสมบัติไม่กี่ปีก็คนอื่นเขาก็มาฆ่าต่ออันนี้เป็นเรื่องอดีตนะครับในนิทานในแต่ละประเทศต่างๆเราก็ได้เห็นได้ฟังกันทำเหมือนว่าสมบัติชื่อเสียงมันมีคุณค่ากว่าความเป็นคนความเป็นมนุษย์มีคุณค่ากว่าความเป็นญาติความเป็นพี่ความเป็นน้องความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับไม่กี่วันนี้ก็มาฟังข่าวเห็นข่าวที่เขามาติดป้ายพ่อเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันก็ติดป้ายบอกว่าลูกนี่ห้ามเข้าแบ่งมรดกให้ลูกไปแล้วนะครับลูกไปแล้วทีนี้พ่อแม่ก็มาอยู่ก็ไม่ให้พ่อให้แม่อยู่ไล่ออกทะเลาะกันกับลูกสะใภ้แย่งสมบัติเรื่องมันยาวนะไม่อยากเล่าท่านผู้ฟังแต่ที่แน่ๆก็คือว่าท้ายที่สุดพ่อก็ขอคืนมรดกพ่อแม่ขอคืนมรดกจากลูกมันขอได้นะท่านผู้ฟังนะครับถ้าหากเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอย่าเพิ่งไปแบ่งมรดกให้กับลูกกับหลานหมดเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนแล้วเราก็จะมีความสำคัญถ้าแบ่งหมดแล้วเราไม่สำคัญหรอกนะครับเดี๋ยวก็ลูกแย่งกันอีกแย่งกันไหนนะลูก3คนลูกคนหนึ่งอยู่จันทร์คนหนึ่งอยู่ศรีราชาคนหนึ่งอยู่เชียงใหม่ลูกคนจันทร์ก็แย่งพ่อแม่แย่งทำไมแย่งบอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่ศรีราชาลูกศรีราชาก็บอกว่าให้ไปอยู่กับลูกที่เชียงใหม่อยู่สักพักหนึ่งลูกที่เชียงใหม่ก็บอกว่าลูกคนอื่นก็มีทำไมไม่ไปอยู่ที่จันทร์ก็ประจะเป็นประมาณนั้นคือแย่งกันไล่หนีไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่แย่งกันเลี้ยงก็ต้องระวังนะครับก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็สมบัติเราก็ต้องบริหารเองก็ทำพินัยกรรมเอาไว้นะครับไม่ต้องแบ่งหมดเหลือไว้พอใช้บ้างส่วนหนึ่งเอามาทำบุญฝากฝังเอาไว้เพื่ออนาคตเพื่อชาติหน้าส่วนหนึ่งเอามาบำรุงบำเรอร่างกายตัวเองอย่าให้เจ็บให้ป่วยมาก ส่วนหนึ่งก็เขาเรียกว่าสร้างหนี้ใหม่ให้ลูกให้หลานส่วนหนึ่งก็ใช้หนี้เก่านะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนมีพระคุณน้ำมะขุดตราพนาดินก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอามาบำรุงบำเรอร่างกายของเราอย่าให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นมากเกินไปฝากไว้กับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับตัวเองก็กินพ่อแม่ก็กินอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโทรไปพูดโทรไปคุยก็มาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
3: ฮัลโหลจ้า
2: จ้าคุณหนึ่งบอกครับผม
3: จ้า
2: จ้าโทรจากนามังกรผมพันโทไพโรจน์พนาลินเดอร์ขออนุญาตเห็นไปสื่อนามังคุดอยู่ร้านเขาก็เลยขอเบอร์โทรไว้ขออนุญาตรบกวนเป็นจังไดเนาะผู้ใดกินเนาะโทรมาถาม
3: อ๋อพ่อกับแม่จ้ะ
2: อ๋อพ่อกับแม่พ่อเพิ่นเป็นหยัง
3: พ่อแล้วก็ตอนแรกไปหาหมอก็ว่าเป็นแบบเล่าสูบบุหรี่หลายแล้วก็ปอดเล่าไปหมดแล้วจ้ะแล้วก็ปวดหลังปวดแอว
2: โอ้ปลอดไปหมดแล้วหมอเขาว่าจังไรประเด็นนี
3: ้ปลอดแล้วจ้ะบุกไปสนใจร่างกายแล้วบุกไปกินยานะแบบนี้แม่เล่าเป็นยังไงก็ว่าเลือดน่ะเป็นเลี้ยงสมองพ่อ
2: ครับ
3: ต้องกินยาบำรุงเลือดตลอด
2: อืม
3: เราจะดีแม่เล่ากับปากเยี่ยวนี่นะต
2: ้
3: องเป็นยังบุกหมอไปโรงพยาบาลชายอ่ะหมอก็บอกว่าเลือดก็พ่อต้องให้เลือดหนูพาเราไปให้เลือดเรายังโบเศร้าอ่ะ
2: อ๋อ
3: ลูกเป็นคล้ายๆว่าความจำเสื่อม
2: ครับ
3: ถ้าไม่ได้กินยาบำรุงเลือดอ่ะ
2: อืม
3: แต่หนูก็อยากให้เรากินหลายนะเรากินตลอดเลยยาเม็ดยาบำรุงเลือด
2: ครับเพิ่นเป็นมาโดนยัง
3: โดนแล้ว
2: อ๋อทั้งพ่อกับเป็นมาโดนแม่กับเป็นมาโดนคือกัน
3: จะปอดเราดูดีหลายเราหมอก็บอกว่าปอดมันไปแล้วเด้อปอดแล้วก็บอกฟัง
2: ครับ
3: แม่ก็เลยบูเพราะอยู่ห่างบ้านนะก็เลยบอกว่าให้กินน้ำมังคุดตัวเราเศร้าแต่เราเศร้าก็เราปวดแข้งปวดขาน่ะเราเศร้า
2: ครับเราก็แนะนำไป
3: แต่แม่เราก็เลยเอาลองมากินเบิ้งแล้วก็เลยเอาคือดีขึ้นมาสั่นแล้วก็เอาให้พ่อกิน
2: ไอ้บ้านอยู่ใส่ในถามเนี่ยบ้านอยู่
3: ตลาดน้องบัวอยู่อุดร
2: ตลาดน้องบัวอุดรพ่อเป็นซื้ออย่างเนาะขอโทษ
3: อ๋อพ่ออ่อนศรี
2: พ่ออ่อนศรีอายุจักปีครับอายุ
3: 70กว่าแล้ว
2: โอ้อายุบ่หน่อยผู้แม่เด้
3: แม่ก็67
2: หลับนั่งเป็นลูกเนาะคุณหนึ่งนี่เป็นลูกเนาะอ
3: ๋
2: อครับผม
3: หนูก็กินแน่หนูก็ผ่าตัดคือกันหนูผ่าตัด2รอบแล้ว
2: เป็นหยัง
3: ครั้งแรกน่ะผนังหัวใจหัว
2: ครับ
3: ต่อมาท้องงอหมดลูก
2: อืม
3: แล้วมันนี่หนูก็กินน้ำมังคุดที่เป็นดีขึ้น
2: ดีขึ้นอยู่อ่ะที่ว่าดีนี่เอาถามผู้พ่อก่อนดีนี่เพิ่นดีขึ้นซำใดเออถามน้อยนึง
3: พ่อบ
2: ่ครับ
3: พ่อแล้วปกติแล้วสิไอแบบคือเหมือนการหายใจไอแบบคือสุดไปอย่างเงี้ยจนตกใจ
2: อ๋อไอหลายไอตลอดหรือว่าจังไ
3: รบ่ตลอดแต่ว่าไอเที่ยงนึงนะไอโดนแล้วไอใครก็บ่หายใจไอการหายใจมาไอแบบคือสุดไปเลยนะจนตกใจ
2: อ๋อไอนำเข้าไปเลยนะ
3: แม่น
2: เดี๋ยวตอนนี้เพิ่นกินเข้าไปจักขวด
3: โอ้แล้วกินมันหาขวดนี่เพราะเราไปซื้อเองว่า
2: ครับเราเป็นจังไรตอนนี้อาการไอเพิ่น
3: เราก็บ่ไอแม
2: ่เอ้า
3: เห็นเราสบายดีแล้วเราก็นอนจะเรากินที่แรงหนาแล้วใครได้หนาแล้วบวม
2: เออก็ธรรมดาอยู่
3: ต่อมาเราก็ไปซื้อก็เห็นเราไปซื้อดูเราไปซื้อ4ขวด3ขวดอยู่ของเราแต่เราซื้อมาไว้ปุ๊บเราไปกินเดี๋ยวคนมาซื้อต่อ
2: ไม่อยากซื้อเราอีก
3: อันคนมะเร็งน้ำแม่เนาะ
2: ครับ
3: คนมะเร็งน้ำแม่สิปวดแข้งปวดท้ายยังก็จะแม่จะให้กิน
2: ครับ
3: กินแล้วแม่ก็บอกว่าแล้วก็เปิดวิทยุฟัง
2: ก็
3: เลยเปิดอะไรอยู่นี่แต่ฟังน้ำมันฟังปุ๊บตบเล่า
2: ดีจังบุญ
3: มือเลยจนรู้ไปบ้านเนาะหนูก็เลยอยู่บ้านเนาะ
2: อ
3: ยู่สวนนะ
2: ครับ
3: อยู่สนามมาก เขาเราอยู่ในเมืองอยู่หลังนั้นหลังยูดีนะ
2: ครับผม
3: สถานีรถไฟ
2: ครับ
3: ไปเว้นไปกล้องขวดน้ำมั่งขวดเลี้ยงอยู่ละหน่อยเลย
2: คนมาฟังนิทานเลย
3: ฟังนิทานถึงเศร้ากินนี่แล้ว
2: สาธุ
3: โอ้ยเป็นยาแล้ว
2: สาธุดีแล้วล่ะเป็นบุญเพิ่นแล้วล่ะสาธุน้ำเพิ่น
3: เอาหนูยังว่าดีอยู่เพราะว่าพอเราสิบก็คอยเตือนอย่างนะเราแบบกินยากับพวกกินไปหาหมอเทียบเดียวหมอทหารก็รู้ว่าจะฟ้องเป็นจ้ะว่าคนจ้ะ
2: ครับคือบอหัวซาจะของ
3: บอหัวซาเลยนี่กินน้ำมังคุดที่มันถูกไปคือรถไม่เรื่องกับคือเองเว้ยบอทานไว้ได้ไป
2: แล้วผู้แม่เด็กเป็นจังไหนอาการพันดีขึ้นบอ
3: แม่เราแบบเราแบบโรคขี้เลื่อมนะบอหลงบอเลื่อมเพราะต่อมานี่หนูอยู่บ้านก็แม่นี่ช่วงที่อยู่ต่อมาเราสิมือแล้วสินั่งแบบคือแบบบ่คืดอีหยังอ่ะนะเราถามหยังแล้วสิบ่ค่อยตอบ
2: อ๋อนั่งซื่อๆสโลคือบ่คืดหยังเลยนะ
3: แม่เราสิบ่ค่อยตอบแล้วเราสิลืม
2: ครับ
3: เอาเงินไว้ใส่นี่เราสิลืมเลย
2: โอ้หนักอยู่คนลืมเงินน
3: ี่ใหม่ๆนะ
2: ครับ
3: ช่วงโอ้ยลืมไปตลาดนี่เอาเงินไว้หน้ารถนี่ย่างไปหน้าตลาดจะป้องเงินนี่อยู่หน้ารถอยู่รถจักรยานขี่ไปมอให้ขับมอไซแล้วให้ขี่จักรยานเพราะว่าตัวเงินหมอเขาบอกให้ออกกําลังกายให้แบบขี่เนาะผู้เฒ่า
2: ครับ
3: บัดแต่ที่นี่แล้วมากินน้ำมังตุ่มตัวเราดีขึ้น ไปแจกบัวช่องบัวชั่วก็ได้แล้วคิดงานก็ได้เฮ็ดเวียกก็ได
2: ้ ดีใจน้ำโอ้ก็ดีนะ ดีใจน้ำอยู่
3: แจกบัวชั่วโลดตัดมาแล้วยางบรรจันหอดกันตัวบรรจันมาแจกบัวชั่วโลดตัด
2: โอ้ดีใจดีใจจังบุญอยู่ว่าสันคือดีคือทั้งพ่อทั้งแม่นะครับผู้หนึ่งก็ดีขึ้นเนาะขนาดสิดีขึ้นอยู
3: ่ข้องูก็ดีขึ้นเพราะว่าสมัยหนูพลาดตัดหนูเฮ็ดงานหนักบ่ได
2: ้ครับ
3: ยกของยกอย่างบ่ได
2: ้
3: แต่หนูยกมันยกนี่ปวดกระสบายบ่ค่อยปวดท้อง
2: ครับผมมันสิสมานแผลอยู่แผลก็สนาสิดีขึ้นหลายอยู่หรอกครับ
3: บ่หนูสิเป็นหนูสิเป็นหลายโรครวมเป็นหนูสิข้างลำกล้ามตัวของบ่หนูสิกินของบ่คล่ำ
2: ครับ
3: แต่ว่าบอกกับแม่แล้วดีขึ้นเดี๋ยวโอเคแต่ว่าอยู่บ้านคนเชื่อพ่อพ่อบ่ค่อยกินยาบ่ค่อยไหวหยัง
2: ครับโอ้ดีใจ
3: เวลาหมู่มาเฮียนเวลาหมู่มาบ้านพอแล้วก็สิถามเลย
2: ครับ
3: เอาเจ้าคือดีขึ้นเจ้าคือจังต้องให้สิกินน้ำมันบางคนมีแล้วเขาจะว่าได้มาเบิ่งด้วยเป็นขวดจังไงแล้วก็ให้เบิ่ง
2: ครับโอ้ดีดี
3: ไปซื้อไม่เคยแน่เลยแล้วก็ไป
2: บอกมันมีความสุขตัวเห็นเขากินดีเขาก็อยากค้นให้ค้นข้างๆค้นหูจักค้นที่เขาหักเขากินดีขึ้นโมเมน
3: ต์เอาในสร้อยเดี๋ยวนี้ในสร้อยสันตีนะ
2: เ
3: ยี่ยงไปเลยนะอาทิตย์นึงนอกกว่านึงน้ำกินได้แค่อาทิตย์เดียวไม่กว่าน้อย
2: ครับโอ้ครับขอบคุณหลายคนหนึ่งคือก็คือนี่ก็คือเป็นความจริงเนาะเพราะว่าผมขออนุญาตเอาเสียงนี่ออกอากาศได้คนหนึ่งเด้อเพราะว่ามันสิเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะอยู่บ้านใดก่อนคืออยู่บ้านนั้นก
3: ็ตลาดน้องบัว
2: ตลาดน้องบัวแถวนั้นเขาเอิ้นยัง
3: ตลาดน้องบ
2: ั
3: วแถวนั้นเขาเอิ้น
2: เขาเอิ้น
3: ตลาดน้องบัวซอยประชาสันติ
2: ซอยประชาสันติซื้อแม่ซื้อพ่อเขาเอิ้นยังเขาหาเทียเขาอยากไปหูว่าแม่นบ่เขาสิยังไปถามนะ
3: โอ้ยเขาเอื่นยายร่องตัวใหญ่อ่อนหูจักเบิดตั้งแต่ตลาดมาก
2: ยายร่องกับพ่อใหญ่อ่อนหูจักเบิดตัวที่ไปยังคุยไปถามแล้วโหลดไปถามเอาเองโหลดเนาะ
3: อันจะควงหลานเพิ่นใหม่ค่าโหลดอีกการหาพ่อวะตรงตลาดยังเงินแช่
2: ตลาดอุดรเงินแช่ครับผมเอาโอเคเอาขอบคุณหลายๆนะคนหนึ่งเนาะจากจังใดก็ถือว่าเป็นการแช่ประสบการณ์กันนะครับเนาะครับผมให้คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองดีใจนำทั้งครอบครัวก็ถือว่าสุขภาพดีขึ้นเป็นบุญอยู่จ้าครับ
4: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลากันต่อท่านผู้ฟังมาฟังเรื่องกรรมกินมือกินเท้ากันต่อจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
0: หาจนทั่ววัดแล้วก็ไม่เจอก็เลยต้องหาตามนอกวัดก็นึกได้ว่าแกอาจจะไปตกปลาคุณประเทืองก็ไปที่สระน้ำหลังวัดมองหาก็ไม่เห็นก็ย้อนกลับไปทางป่าที่อยู่ใกล้ๆป่าช้าไม่ทันมองเห็นอะไรได้ยินเสียงก่อนเสียงไก่ร้องคุณประเทืองก็มองหาต้นเสียงก็เห็นแวบๆอยู่ไม่ห่างนักก็หยุดแอบมองไปที่เห็นก็คือตาซ้อนในรวบปีกไก่ที่มันติดแล้วอยู่น้ำมันไก่วัดนี่เอ๊ะตาซ้อนจะทำอะไรมันไม่ต้องรอคำตอบนานเลยไม่ทันได้ส่งเสียงนานนักมันก็เงียบเสียงไปยังฉับพลันทันทีเพราะว่าแกจัดการหักคอมันเรียบร้อยไปแล้วแกขโมยไก่วัดไก่นี่ก็เหมือนกันหลวงพ่อก็สั่งห้ามไม่ให้ใครยุ่งเกี่ยวจะไปฆ่าไปแกงไปจับมันมาทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละไม่ว่าพระว่าเนรหรือว่าลูกศิษย์วัดต่างก็รู้กันดีท่านพูดเตือนห้ามปรามอยู่บ่อยๆอย่าว่าแต่คนที่อยู่ในวัดเลยแม้แต่ชาวบ้านก็รู้กันทั้งหมู่บ้านไปแล้วว่าท่านหวงไม่ให้ใครไปเบียดเบียนมันตาซ้อนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีเพราะแกเองก็เป็นคนที่ออกปากสั่งเด็กๆว่าอย่าไปทำอะไรสัตว์ที่อยู่ในเขตวัดอย่ายิงนกตกปลาที่เป็นของวัดแล้วนี่แกมาทำซะเองแกกำลังละเมิดคำสั่งหลวงพ่อแล้วคุณประเทืองจะเข้าไปบอกแกได้ยังไงละวันนี้หลวงพ่อให้มาเรียกใช้แกก็เลยต้องย้อนกลับเข้าไปในวัดรอจนแกกลับออกมาจากป่าด้วยท่าทางที่ไม่มีพิรุธอะไรล่ะกลับไปที่กุฏิแล้วถึงได้ไปร้องเรียกบอกแกก็ไม่ได้มีสีหน้าสีตาไว้แอบไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาแกต้องเป็นผู้ร้ายเลือดเย็นมากๆเลยแกคงจะฆ่าคนได้โดยที่แกไม่รู้สึกรู้สาว่ามันเป็นบาปร้ายกาจอะไรคุณประเทืองนะกลัวแกจริงๆไม่อยากจะเข้าใกล้แกเลยรู้สึกว่าแกเป็นตัวอันตรายอย่างที่สุดวันหนึ่งเป็นวันพระหลวงพ่อท่านกระบนกับญาติโยมว่าหมู่นี้ไก่วัดทำไมมันดูบางตาไปเหลือไม่เท่าเก่ามันแอบหนีไปอยู่บ้านใครใกล้ๆวัดบ้างหรือเปล่ามีใครเห็นบ้างไหมญาติโยมก็ไม่มีใครตอบท่านได้เลยต่อมาอีกท่านก็ว่าวันก่อนไปดูปลาที่สระมันเงียบๆไปนะไม่เหมือนก่อนเนี่ยฮุบกันผงผางเลยไม่รู้ว่าตัวเหี้ยตัวตะกวดมันแอบลงไปจับกินซะหมดหรือยังไงท่านออกปากสั่งตาซ้อนให้ไปดูบ้างถ้าเจอตัวพวกนั้นก็ให้ไล่มันไปทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวปลาจะหมดสระซะก่อนที่มันจะแพร่พันธุ์วางไข่ตาซ้อนก็รับปากหลวงพ่อว่าแกจะหมั่นไปดูมันความลับมันไม่มีในโลกจริงๆเลยเพราะว่าหลวงพี่ป๋องไปเห็นว่าตาซ้อนได้ยิงนกพิราบที่โบสถ์เอาไปย่างกินที่หลังวัดแล้วท่านก็บอกให้หลวงพ่อรู้ว่าท่านเห็นไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเห็นหลายครั้งตาซ้อนทำหลายหนแล้วที่แรกหลวงพ่อท่านไม่ค่อยเชื่อเพราะว่าตาซ้อนกับพระป๋องนี่ไม่ค่อยลงรอยกันอยู่ก่อนเรื่องที่ตาซ้อนไม่ยอมไปซื้อฐานวิทยุให้หลวงพี่ป๋องหลวงพ่อก็เรียกตาซ้อนไปถามว่าเอานกพิราบที่โบสถ์ไปกินหรือเปล่าตาซ้อนบอกว่านกมันหล่นลงมาตายเองก็เสียดายมันก็เลยเอาไปถอนขนย่างกินเพื่อไม่ให้มันเน่าเสียไปเปล่าๆท่านถามเรื่องนี้ต่อหน้าพระหลายรูปที่นั่งกันอยู่หน้ากุฏิท่านแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านรู้เรื่องนี้มายังไงต าซ้อนก็เลยยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาข่าวนี้ไปบอกหลวงพ่อแกหาตัวคนปากโป้งเป็นการใหญ่สอบถามเด็กวัดทุกคนคาดคั้นให้บอกให้ได้ว่าใครเป็นคนปากบอลแกโมโหมากขู่ว่าถ้าใครรู้แล้วไม่บอกแกรู้ทีหลังคนนั้นจะโดนแกเชือดคอหมกป่าให้หาศพไม่เจอเชียวเด็กๆนี่กลัวกันตัวสั่นนะคุณประเทืองเองไม่กล้าสบตาแกเลยเห็นแกไกลๆก็ทำเป็นไม่เห็นรีบเฉยฉายจ้ำอ้าวอ้าวหนีไปอีกทางนะหลวงพี่ป้องไม่ได้หยุดแค่เรื่องนกพิราบท่านยังคอยสอดส่องจับผิดตาซ้อนต่อไปจนท่านแอบเห็นตาซ้อนไปตกปลาในสระเอาไปต้มยำทำแกงกินที่กุฏิแล้วต่อมาอีกท่านก็จับได้ว่าตาซ้อนเอาแล้วไปดักไก่วัดเอาไปถอนขนย่างกินที่ท้ายวัดอย่างอร่อยอร่อยพลางซดเหล้าอย่างมีความสุขท่านไม่มีทางเก็บเรื่องนี้เอาไว้เงียบๆอยู่แล้วหลวงพ่อรู้หมดยังก็มองเห็นด้วยตาของท่านเองเลยเรียกตาซ้อนมาที่หน้ากุฏิรวมทั้งพระป๋องแล้วก็พระเนนทั้งวัดมานั่งเป็นพยานกันด้วยพวกลูกศิษย์วัดท่านไม่ได้เรียกแต่ก็แอบดูแอบฟังกันอยู่ห่างๆอย่างใจจดใจจ่อมันเป็นเรื่องที่สนใจกันอยู่มากที่สุดในช่วงนั้นพอหลวงพ่อถามตาซ้อนก็ทำหน้าไม่รู้เรื่องรู้ราวร้องออกมาว่าโอ้ยหลวงพ่อผมจะไปทำอย่างนั้นได้ยังไงคนอย่างผมมีแต่จะช่วยดูแลพวกมันหลวงพ่อก็เห็นอยู่แล้ววันนั้นหลวงพ่อก็เดินไปเจอเองอ่ะผมกำลังปลดมันจากแล้วที่พวกชาวบ้านแอบเอามาดักมันในป่านะผมก็ปล่อยมันไปพวกปลานั่นผมก็เอาข้าวสุกที่เหลือๆไปให้มันอยู่ทุกวันพระแล้วหลวงพ่อสงสารพวกมันแล้วผมจะไปฆ่าแกงมันได้ยังไงหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพระป๋องก็บอกว่าหลวงพ่อต้องไปดูที่กุฏิตาซ้อนหลวงพ่อก็หันมาพูดกับตาซ้อนว่าให้ไปดูที่กุฏิได้ไหมล่ะตาซ้อนก็บอกโอ้ยไปดูได้เลยครับไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วหลวงพ่อก็ใช้ให้พระหลายรูปไปกันก็เลยยกขบวนกันไปกับหมดพวกเด็กวัดก็ตามไปข้างหลังไปดูกับเขาด้วยตาซ้อนเปิดกุฏิให้เข้าไปดูมองหาค้นหากันพักหนึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรต้มไก่แกงไก่ไม่มีส่วนเรื่องหม้อกระทะอะไรแกมีอยู่แล้วบุบบี้บี้แกเอาไว้อุ่นต้มแกงข้าวปลาอาหารที่เหลือๆแกเอาเก็บไว้กินตอนเย็นตอนค่ำก็กลับมารายงานหลวงพ่อว่าไม่เห็นมีอะไรหลวงพ่อก็พยักหน้าว่ามันไม่มีอะไรก็ดีแล้วแยกกันไปทำธุระป่าปังของตัวเถอะขอบใจทุกคนมากที่มาเป็นพยานร่วมรู้เห็นกันพระป๋องก็ได้แต่สายหน้าหลังจากนั้นไม่นานพอออกพรรษาหลวงพี่ป๋องก็สึกหาลาเพศออกจากวัดไปก็เลยไม่มีใครคอยสอดส่องจับจ้องดูพฤติกรรมของตาซ้อนแกก็เลยสบายอกสบายใจทำอะไรได้ตามใจชอบอยากกินอะไรก็ทำตามอำเภอใจคุณประเทืองเนี่ยเห็นบ่อยๆเด็กวัดคนอื่นก็เห็นแต่ใครจะกล้าเปิดปากแล้วก็กลัวด้วยกันทั้งนั้นอ่ะยิ่งนานวันพวกนกปลากาไก่ที่วัดก็ร่อยรอไปบางตามากหลวงพ่อก็ได้แต่บ่นว่ามันคงไปโดนยาเบื่อหนูของชาวนาเขากระทั่งวันหนึ่งดูเหมือนว่าเวรกรรมจะตามทันทำให้ตาซ้อนอยู่ดีๆเกิดโรคประหลาดขึ้นกับแกทีแรกก็เป็นแผลที่นิ้วมือข้างหนึ่งก่อนแล้วก็เป็นอีกข้างต่อมาอีกก็เป็นที่เท้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแกก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างหนักเข้าแผลนั่นก็ลุกลามเกือบเน่าไม่น่าเชื่อว่านิ้วมือของแกจะค่อยๆกุดด้วนไปทีละน้อยทีละน้อยจนมันเหลือเพียงตอนิ้วกุดๆเท่านั้นเองเป็นอย่างเดียวกันกับนิ้วเท้าของแกด้วยมันน่าตกใจมือก็เหลือแต่มือที่ไม่มีนิ้วเท้าก็เหลือแต่เท้าที่ปราศจากนิ้วเหมือนกันหลวงพ่อไม่ใช่ว่านิ่งดูดายกับแกท่านก็ช่วยแกสารพัดให้เงินทองไปหาหมอหาหยูกยาตามบ้านมาให้แกทามาต้มกินอีกทั้งชาวบ้านเห็นก็สงสารก็ให้ยาให้แก
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
6: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 7:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับคลังเปิดขายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนี้เพิ่มทางเลือกให้กับการออมของประชาชนอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน